ยกใหญ่มาทีนึงแล้วนะคือนอกจากจะมีการพัฒนาเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการลดนะฮะเรียกว่าลดจังหวัดคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีจังหวัดเยอะใช่ไหมครับเขาก็พยายามจะลดสตรีมไลน์นะครับให้การบริหารจัด

0: ครับวันอาทิตย์นี้นะครับชาวกทมและชาวพัทยาอย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่านะครับเป็นการปกครองในลักษณะพิเศษนะครับกทมกับพัทยาเท่านั้นที่ได้เลือกนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ
1: นะคะก็จะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยยังคงมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะและรวดเร็วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปนะคะที่มีการควบรวมแล้วก็มีการลดจำนวนจังหวัดเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็การหันไปสู่ดิจิทัลของเวียดนามด้วยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เวียดนามพยายามผลักดันณตอนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศเลยที่หลายประเทศในแถบนี้อาจจะดูเป็นตัวอย่างนะคะทางการบ้านนะ
0: ตอนนี้นี่หลายๆคนต้องหันมาดูเวียดนามนะไทยเราด้วยนะอาจจะต้องไปดูงานเวียดนามนะคุณลิซ่าก่อนที่จะไปข่าวอื่นแล้วก็พูดคุยกับคุณกฤตนะครับมี breaking news เข้ามานะครับเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะฮะที่เวเนซุเอลาโอ้เช้าวันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับจาก BBC ครับ magnitude 7.1 earthquake rocked Venezuela as buildings shake in Caracas นะครับขนาด 7.1 นะครับแล้วก็ลึกไม่มากด้วยนะครับความลึกเนี่ยอยู่ประมาณ 13.2 กิโลเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับส่งผลให้หลายๆเมืองนะครับในเมืองหลวงนะคือกรุงคารากัสเนี่ยตึกเช็คเลยนะครับแล้วก็ยังส่งผลไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างโคลอมเบียนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องไปติดตามนะครับมีการประกาศสึนามิด้วยนะครับใน British Virgin Islands นะครับแล้วก็ปาโตริโกครับเดี๋ยวต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะกับแผ่นดินไหวนะ3จุดติดกันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่แคลิฟอร์เนียเช้านี้นะครับที่อิวาเตะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยครับ30นาทีที่ผ่านมานี่เองที่เวเนซุเอลาครับ
1: โอ้นะคะฟังดูแล้วรู้สึกโลกเราเป็นอะไรนะทำไมถึงเป็นขณะนี้นะคะทำไมถึงรวนได้ขณะนี้แล้วก็เกิดภัยพิบัติแบบนี้ได้นะคะมาอัปเดตข่าวสารนะคะเพิ่มเติมนะคะมาดูเรื่องของความคืบหน้าของเรือแล้วก็คนนะลูกเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์โมสค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีแผนนะคะปฏิบัติการเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะลูกเรือก็เป็นโครงการใหญ่เลยนะคะลูกเรือมากกว่า 11,000 คนตอนนี้เนี่ยยังติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนะคะตอนนี้เนี่ยทาง International Maritime Organization หรือ IMOนะคะก็เป็นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศก็มีการเปิดเผยแผนการใหญ่นะคะที่จะทำให้สามารถเดินเรือนะออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูสได้อย่างปลอดภัยนะคะภายใต้ความร่วมมือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งประเทศอิหร่านโอมานสหรัฐอเมริการวมถึงรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเดินเรืออีกด้วยนะคะโดยวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยเริ่มขึ้นถ้าจำได้ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือสินค้าจำนวนมากไม่สามารถทางผ่านน่านน้ำแถบนี้ได้นะคะจนกลายเป็นการติดค้างครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งทางด้านของArsenio Dominguez นะคะเป็นเลขาธิการขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเขาระบุว่าขณะนี้เนี่ยทางองค์กรได้รับหลักประกันด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการเดินเรืออย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะรองรับปฏิบัติการอพยพในครั้งนี้นะคะสำหรับการดำเนินการอพยพนะคะกองทัพเรือโอมานได้ออกแถลงการชี้แจงว่าเรือทั้งหมดเนี่ยจะทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เป็นลำดับขั้นตอนไปนะคะโดยจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเดินเรือชั่วคราว2เส้นเนื่องจากเส้นทางเดินเรือเดิมเนี่ยที่เคยใช้ก่อนเกิดสงครามตามระบบการจัดการจราจรทางเรือนะคะหรือ Traffic Separation Scheme นั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่อันตรายอยู่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือในขณะนี้นะคะสาเหตุสำคัญก็คือมาจากการที่อิหร่านเนี่ยได้วางทุ่นระเบิดเอาไว้ในหลายส่วนของช่องแคบฮอร์มูสนะคะตามรายงานของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะก็เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนการอพยพจึงกำหนดให้เรือสินค้าแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันนะคะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางชั่วคราวที่อยู่ทางตอนใต้และเหนือของระบบการจัดการจราจรทางเรือเดิมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการติดต่อประสานงานไปยังแต่ละเรือนะคะแต่ละลำแล้วก็แจ้งคำสั่งในการออกเดินทางรวมถึงกำหนดวันที่แน่นอนในการล่องเรือผ่านช่องแคบได้นะคะซึ่งความคืบหน้าตรงนี้เนี่ย ก็มาแน่นอนนะหลังจากที่มีความคืบหน้าเรื่องของ MOU ระหว่างสหรัฐกับ

0: อิหร่านนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะแต่ว่าคือหลังจากที่มีการประกาศ MOU แล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีความคืบหน้านะเรื่องของการเดินเรือนะคะจำนวนจากบริษัทที่ชื่อว่า Kepler นะคะเป็นบริษัทที่ให้บริการติดตามเรือนะคะเขาก็มีการประกาศออกมาว่าจำนวนเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เพิ่มขึ้นจาก32ลำในช่วงกลางเดือนมาเป็น93ลำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีกอย่างน้อย39ลำในวันจันทร์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงก่อนสงครามนั้นยังถือว่าไม่ได้ 100% แน่นอนนะคะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าแล้วก็หวังว่าการอพยพครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะจะสามารถช่วยลูกเรือนับหมื่นคนได้นะคะในเวลาอันใกล้นี้ค่ะ
1: ครับนะก็เป็นหมื่นเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะที่ติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้อันตรายมากๆเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าติดอยู่กับที่นี่แหละค่ะ
1: ครับก็หวังว่าปฏิบัติการนี้นะครับจะสำเร็จโดยเร็วนะครับหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านสามารถจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะครับไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากทางศรีลังกากันกับคุณกฤตครับ
2: คำว่าแป๊ะเทียฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษบ้างแต่คำถามสำคัญคือแบบนี้ยุติธรรมกับเด็กทุกคนจริงหรือแป๊ะเจี๊ยคือการจ่ายเงินนอกระบบเพื่อซื้อโอกาสหากเด็กเรียนเก่งแต่ทุนน้อยต้องแพ้ให้แก่คนที่มีเงินจ่ายนี่คือการทำลายความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางและเงินเหล่านี้มักไปถึงผู้มีอำนาจสำนักงานปปช.จึงต้องเข้าตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินปัญหานี้กำลังปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้เด็กว่าเงินสำคัญกว่าความสามารถหากคุณถูกเรียกรับค่าแป๊ะเจี๊ยลองถามตัวเองว่าเราอยากให้ลูกโตในระบบแบบนี้จริงไหมการไม่ยอมรับคือจุดเริ่มต้นของระบบที่โปร่งใสหากพบเห็นความไม่ยุติธรรมแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องฟ้าใหม่ของศรีลังกาค่ะ
0: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณเก
3: ียรติค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
4: ครับไม่ได้อยู่ที่บ้านแน่ๆจำข่าวได้
3: วันนี้อยู่สิงคโปร์
4: เดาว่าอยู่ศรีลังกาไหมครับเนี่ย
3: อยู่สิงคโปร์ครับวันน
4: ี้อยู่สิงคโปร์เราจะคุยเรื่องศรีลังกาครับ
3: กลับมาจากศรีลังกาแล้วอีกวันนึงก็ต้องบินมาสิงคโปร์
4: โอ้ไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนเลยนะฮะ
3: ก็วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องศรีลังกาก่อนอื่นต้องเอาชาซีลอนมาฝากนะ
4: แน่นอนครับ
2: ค่ะนะคะมีคำถามว่าอะไรคะในสัปดาห์นี
3: ้ครับผมคำถามคือประเทศศรีลังกาเนี่ยมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยเนี่ยเรา3เท่าทีเดียวนะครับแล้วก็แต่อยากจะทราบว่าพื้นที่ของประเทศศรีลังกาเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยสักกี่เท่านะครับก็ A ก็6เท่า B ก็8เท่าครับ
2: นะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามค่ะนะคะประเทศศรีลังกานะคะมีประชากรน้อยกว่าไทย3เท่าในขณะที่พื้นที่เล็กกว่าไทยกี่เท่านะคะ A คือเล็กกว่า6เท่า B เล็กกว่า8เท่านะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกนะคะ3รางวัลในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: ครับก่อนที่จะมาคุยกันถึงฟาร์มใหม่นะครับที่ศรีลังกาเนี่ยเราคงทุกคนคงทราบดีว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆมีภูเขานะมีที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เป็นที่แหล่งปลูกชาซีลอนที่นำมาฝากนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศศรีลังกาเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดจากประเทศที่มีตาการรู้หนังสือเนี่ยสูงที่สุดก็ว่าได้นะครับเป็นอันดับของประเทศเอเชียใต้นะครับตรงนั้นประเทศศรีลังกาเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีแต่ทำไมเศรษฐกิจถึงพังลงง่าย
2: ๆครับ
0: ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการพังของเศรษฐกิจก่อนดีกว่าสักนิดนะครับก็คือศรีลังกานี่มีปัญหาเรื่องของปัญหาของการขาดดุล2ทางเลยนะครับเป็นดูอัลเลยล่ะนะครับก็คือ1ก็คือขาดดุลการค้ากับขาดดุลงบการของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับซ
2: ึ่
0: งทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็ถึงขั้นออกมาเดินขบวนประท้วงนะประธานาธิบดีกัวตาบายาราชปักษาที่เคยบริหารประเทศอยู่ช่วงยาวทีเดียวเพราะตระกูลและราชปักษาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นตระกูลที่บริหารประเทศนะครับด้วยนโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็ทำใหเกิดปัญหากันเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าปัญหาเหล่านี้มันทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยเข้าไปสู่มุมมืดนะครับพาประเทศกำลังศรีลังกาเข้าไปสู่มุมมืดเลยทีเดียวนโยบายของเขาก็คือแรกๆก็คือว่าเขาจะเริ่มป้อนของป้อนนู่นป้อนนี่ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาษีนะแวดเนี่ยจากเดิมนี่ 15% ลงมาเหลือ 8% นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาใจประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนคิดว่าสินค้าจะถูกลงอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหามากจนข้าราชการเงินทุนสำรองระหว่างเงินทุนสำรองเงินตาต่างประเทศนี่มันไม่มีนะครับแล้วก็เงินที่จะไปจ่ายเงินเดือนราชการข้าราชการก็ไม่มีนะการไปพัฒนาประเทศก็ไม่มีต้องกู้เงินจากต่างประเทศก็พูดง่ายๆก็คือถังแตกนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายเกษตรอินทรีย์ 100% นะครับแบบหักดิบเลยนะครับในปี2021เนี่ยท่านราชปักษาก็ประกาศตู้ออกไปบอกว่าห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทั่วประเทศนะครับจะทำให้ชาซีลอนเนี่ยเป็นชาออร์แกนิกนะครับ ทำให้ผลผลิตนี่ลดลง 50% ทีเดียวนะครับ อันนี้ก็ข้าวที่เคยปลูกได้ก็จากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าศรีลังกานี่เป็นประเทศที่ปลูกข้าวทานเองนะครับแต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่พอก็ต้องควักเงินออกมาไปซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาประทังของคนในชาติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นโยบายที่มาฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่ารัก
2: ฟังแล้วดูดีใช
0: ่ดูเหมือนรักโลกอะไรต่างแต่จริงๆแล้วนี่มันขัดต่อทางเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิงนะครับทำให้การเอาใจเพื่อคะแนนเสียงเฉพาะหน้าเนี่ยสุดท้ายก็คือยาพิษเคลือบด้วยน้ำตาลนั่นเองนะครับผมว่ามันก็ทำให้มีปัญหาเยอะมากทีเดียวนะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีการประท้วงนะเดินขบวนกันแล้วก็ล้มรัฐบาลนะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าจำกันได้ในปี2024เนี่ยมีการบุกเข้าไปเผาจวนนะท่านประธานาธิบดี
2: ใช่ครับเป็นข่าวใหญ่เลย
0: ข่าวใหญ่เลยใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นที่มาของเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆแล้วก็เกิดที่ของชาตินะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็เป็นวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2021เนี่ยรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยก็พยายามจะตรึงเงินตาต่างประเทศนะครับไอ้คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะให้อยู่ที่200รูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับรัฐบาลของท่านราชปักษานี่ก็มีการเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยออกไปนะครับไปแก้ไขปัญหาก็คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลเริ่มถังแตกและรูปเงินรูปีก็เริ่มจะอ่อนค่าสินค้ามันต้องแพงขึ้นข้าวของก็จะแพงขึ้น

นั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านราชปรึกษาก็เทเลยครับเทหน้าตักเลยนะเอามาดันไม่ให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าจาก200รูปีต่อ1ยูเอสดอลลาร์ถ้าจำกันได้คนที่เคยไปไหว้พระก็คงจะจำกันได้นะครับว่าเงินบาทเนี่ยหนึ่งไม่80สตังค์เนี่ยนะครับบาท80ตังค์เนี่ยถึงจะแลกได้100รูปีในยุคนั้นนะครับแต่ตอนหลังมามันไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องปล่อยเพราะมันก็เหมือนกับธนูเนี่ยโดนง้างขึ้นไปแล้วก็จนคันธนูขาดนะครับอันหักคันธนูหักธนูก็พุ่งพวดออกไปนะครับทำให้สีราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ประมาณ360จักรูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ที่หนักๆมากๆเนี่ยทำให้เงินออมต่อของประชาชนเนี่ยมันด้อยค่าลงไปเกือบครึ่งนึงนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็ราคาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วยิ่งมาเจอเอาปัญหาวิกฤตของการสงครามนะยูเครนกับรัสเซียนะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในแถบนั้นนะครับก็ทำให้มีปัญหาเยอะทีเดียวแล้วต้องมาต่อด้วยสงครามตะวันออกกลางด้วยเนี่ยศรีลังกาก็ดูไม่จืดเลยละครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็พอได้รัฐบาลใหม่ปุ๊บอ้าวรัฐบาลใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็คือท่านอนุรักษ์กุมารานะครับอันนี้อนุรักษ์กุมารานี่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นเรียกว่าฝ่ายซ้ายจัดนะครับเรียกว่าไม่เอาเลยละเรียกว่าเหมือนกับเขาจะเอาแต่เหมือนเลนินมั่งคอมมิวนิสต์มั่งอย่างนั้นนะครับทำให้จะออกมาหาเสียงก็อีลอบเดิมนะครับเราจะต้องฉีกเงินสัญญา IMF ที่ทางท่านราชปรึกษานี่ไปขอกู้เงิน IMF มาเพื่ออุดหนุนให้กับประเทศชาติเนี่ยนะครับก็พยายามใช้นโยบายที่มอมเมาประชาชนนะก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายมาพอได้เป็นรัฐบาลเข้าจริงเนี่ยทางประธานาธิบดีอนุรักษ์กุมาราเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศในปลายปีของปี2024นะในช่วงตอนนั้นก็เรียกว่าทำอะไรก็ไม่เป็นนะครับก็เพราะว่าเป็นฝ่ายแสวงซ้ายมาแต่กำเนิดก็คือเป็นแล้วก็เป็นฝั่งของอะไรฝ่ายค้านนะครับอาชีพก็ต้องบอกว่าอย่างนี้พอเข้ากระโดดเข้าไปบริหารประเทศจริงๆเข้าก็ทุกอย่างก็ต้องบอกว่าอยู่กำลังรอนโยบายกำลังปรับปรุงกำลังจะเตรียมตัวอะไรต่างๆก็อ้างไปเรื่อยไปนะครับตอนนี้ก็คือแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าบริหารโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ง่ายอย่างที่ตอนหาเสียงดังนั้นเนี่ยก็มาดูว่าจะต้องทำยังไงให้ประเทศเนี่ยมันเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับต้องเป็นฟ้าใหม่จริงนะครับไม่ใช่ฟ้าใหม่แบบประเภทอะไรอ่ะเหมือนเอาใจประชาชนอีกต่อไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านอนุรักษ์ กุมารานี่ก็กระโดดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องสุดท้ายมาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือต้องเลิกดื้อนะครับต้องเดินหน้าเข้าสู่การจับมือกับ IMF แล้วก็ฉีกไอ้เรื่องฉีกสัญญาตอนหาเสียงไว้ต้องระงับละนะครับแล้วก็มาปฏิรูปโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไตรมาสแรกนี้ก็ประกาศตรงออกมาว่า GDP เนี่ยเป็นบวกละ 5.1 ละแล้วก็เงินเฟ้อก็จากเดิมเนี่ยมันจีบกระโดดขึ้นไปถึง 70% ในช่วงที่ค่าเงินตกนะครับตอนนี้ก็เงินเฟ้อก็เหลือประมาณ 5% เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาดีขึ้นนะครับมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศละ 7,000 กว่าล้านละนะครับทีนี้อีกนโยบายหนึ่งที่เห็นชัดที่มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะก็คือการปราบคอร์รัปชันนะครับก็ไปยึดเอาเงินของข้าราชการที่ตั้งแต่ยุคของท่านราชปรึกษาบริหารประเทศอยู่เนี่ยเงินที่คอร์รัปชันไปเนี่ยยึดเข้าสู่โครงคลังแล้วก็มาบริหารจัดการทรัพย์สินตรงนั้นนะให้จากการยึดคืนจากนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ประกาศออกมาตูมเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปศรีลังกาจะต้องเป็นคลีนคันทรีก็คือว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันแหละนะครับข้าราชการคนไหนคอร์รัปชันก็ต้องโดนฟันหัวละ

0: นะครับนั่นก็คือเป็นความหวังใหม่ที่มันจะเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการถอยนโยบายที่เคยหาเสียงไว้หลายๆนโยบายทีเดียวนะครับก็พยายามที่จะถอยนะครับก็อย่างเช่นว่านโยบายการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการคือเขามองง่ายๆนะครับแรกๆเลยก็บอกว่าจะต้องให้เลิกเก็บภาษีจากคนจนนะครับไปเก็บแต่เฉพาะคนรวยเอาคนเก่งคนรวยคนได้หาเงินได้เยอะเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีเยอะแต่มันเยอะโดยก้าวกระโดดเนี่ยฮะแล้วก็ต่างคนต่างหนีละนะครับพวกคนที่มีความรู้พวกหมอพวกพยาบาลหรือว่าคนที่มีความรู้ในต่างๆนี้ก็หนีนะไปอยู่ออสเตรเลียกันบ้างไปอยู่ยุโรปกันบ้างนะครับแล้วก็เหลือแต่คนที่มันจนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรออย่างเดียวแล้วคนเก่งเนี่ยโดนทำโทษคนไม่เก่งเนี่ยคนที่ความรู้เท่าไม่เท่าทันเขาเนี่ยก็รอรับเงินจากรัฐบาลไปในยุคของวันท่านราชปรักษานะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายการขาดดุลของขาดทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับต้องเป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้พวกน้ำประปาพลังงานหรือว่าสายการบินหรืออะไรต่างๆที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยในอดีตคือเป็นแหล่งนะครับในการที่จะให้กลุ่มของนักการเมืองเนี่ยเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ไปกินเก็บกินกันตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ทางประธานาธิบดีอนุรักษ์มาลานี่ก็เข้ามาปุ๊บก็ท่านก็พยายามที่จะจับแปรรูปนะครับรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นมหาชนไปนะครับแล้วก็ทำให้พวกกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับก็มีการผ่าตัดอย่างรุนแรงนะครับก็คือจะจับให้พลังงานต่างๆเนี่ยให้มันปรับตัวปรับราคาเนี่ยให้สะท้อนกับต้นทุนจริงนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นแหล่งของการสูบลุ้นเสื้อเนื้อของประชาชนเนี่ยแล้วก็เอามาเสพสุกกันเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟ้าใหม่มันเริ่มมองเห็นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าอีกปี2ปีก็คงจะได้เห็นนะฟื้นการฟื้นตัวของศรีลังกากลับมาอีกครั้งนึงนะครับจากการที่จะยอมรับความจริงว่าเงินที่เกิดขึ้นจากการที่จะเอาประชานิยมมาหลอกล่อประชาชนเนี่ยสุดท้ายมาแล้วเนี่ยประชาชนนั่นแหละครับที่ได้รับของฟรีไปเนี่ยมันไม่มีในที่จริงในโลกหรอกนโยบายอย่างนั้นนะสุดท้ายมาก็ต้องมาเป็นนี่เป็นสิทธ
1: ิ์
0: ไปตามกันไปนะ
2: ครับ
1: ถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะคุณกฤตขา
0: ครับผมครับก็มากกว่าน้อยกว่าประเทศไทยนี่8เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามื้นพื้นที่ไทยเนี่ย 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรในส่วนของศรีลังกานี้มีแค่ 60,000 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าประชากรเขาน้อยกว่าของเราแค่ประมาณ3เท่าแค่นั้นเองนะครับ
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ8เท่านะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราส่งคนลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศส28 มิถุนายนเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคมฉลอง170 ปีสัมพันธ์ทางการทูตของ2 ประเทศส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมีภาพเป็นดอกกุหลาบนะครับคุณฟังครับภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569เมื่อวันที่24 มิถุนายนนะครับถ้าท่านใดฟังผ่านทาง Facebook นะครับก็จะเห็นภาพนะครับเป็นภาพกุหลาบนะครับชื่อสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตปมข้อสอบท้องถิ่นนะครับเป็นพาดหัวใหญ่หลายฉบับเลยเช้าวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีกระแสข่าวการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหานะครับโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าพาดหัวข่าวในประเด็นที่ตกใจยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งยกเลิกแบบเหมาเข่งทั้งหมดแต่ว่าจะสั่งให้เป็นโมฆะเฉพาะผู้ที่พบพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือว่าแก้ไขข้อสอบจริงเท่านั้นโดยใช้แนวทางตามทฤษฎีผลไม้พิษหากบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งยวงนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าข้าราชการกลุ่มนี้เพิ่งจะบรรจุเข้าทำงานได้ไม่ถึงปีไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงระดับ C9 หรือ C10ที่จะดึงกลับมาไม่ได้ดังนั้นหากพิสูจน์แล้วว่าโกงจริงต้องให้ออกโดยไม่มีข้อละเว้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานสำหรับความคืบหน้าด้านคดีครับและการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการแต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน7 วันพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้อำนวยการรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อพัวพันกับข่าวแล้วนะครับนอกจากนี้ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสียหายโดยตรงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเปิดสำนวนและสืบสวนสอบสวนคู่ขนานกับปปช.ได้ทันทีส่วนกรณีคลิปเสียงปริศนาที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นคลิปเก่าที่กำลังให้ทางตำรวจตรวจสอบว่าเป็นคลิปเสียงจริงหรือว่าใช้ AI ยืนยันถ้าหากโยงไปถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยหรือใครก็ตามจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีคำว่าเกรงใจในขณะเดียวกันบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ถูกพาดพิงในคดีนี้นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยนายเอ็ดดิตขาวทองนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าช่วงที่ตนกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปี68นั้นกระบวนการประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา

0: ครงการจัดสอบเป็นของอธิบดีคนเดิมและเมื่อตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสก็ได้เสนอให้มีการยกเลิกและเปิดประมูลใหม่ทันทีรวมถึงประสานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบในขณะนั้นแล้วยืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตามกรอบกฎหมายทุกประการด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ครับในฐานะหน่วยงานผู้จัดสอบก็มีการออกแถลงการด่วนระบุว่าอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในมหาวิทยาลัยและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับที่นายพัฒนพงษ์จันเพชรกุลจันเพชรภูลนะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ก็ได้เดินทางลงพื้นที่มสว.เพื่อประสานขอข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นทางการโดยปปช.ระบุว่าหากจำเป็นก็พร้อมจะใช้หมายศาลเข้าดำเนินการเพื่อนำเอกสารหลักฐานไปใช้ประโยชน์ในการไต่สวนและลากตัวการใหญ่มาลงโทษโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินสั่งฟันโกงสอบจวกขายชาติเอาผิดเฉพาะคนทุจริตชั่วกว่าคือข้าราชการผู้ใหญ่มท.ตั้งชุดสอบภายใน7วันปช.ยกคณะบุกมสว.ขอหลักฐานหาตัวการเตือนเดชอิฐอย่าเพิ่งร้อนตัวหลังโร่แจงไม่ได้เกี่ยวข้องครับ
1: ประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ค่ะหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะขอไปที่ไทยโพสต์ค่ะเลาะทั้งยวงข้าราชการโกงอนุทินสั่งมท.7วันสรุป2อดีตรัฐมนตรีช่วยปัดพลวันปัดพันคลิปสวยนายกถกปมทุจริตกองสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งมหาไทยหาวิธียกเลิกผลสอบลดปัญหาฟันเฉพาะคนผิดไม่เหมาเข่งเอาออกจากตำแหน่งแม้บรรจุแล้วชี้ชั่วกว่าคนทุจริตก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปล่อยให้มีขบวนการลั่นกลไกเช่นนี้เป็นการขายชาติบอกคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยเอี่ยวคลิปเก่า2อดีตรัฐมนตรีช่วยดาหน้าปัดไม่เกี่ยวข้องปลัดมท.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขีดเส้น7วันอันตรายรู้ผลใครเกี่ยวข้องพรรคประชาชนได้ทีรุมโยกระบอบน้ำเงินสอถอผวาชะลอเรียกบรรจุข้าราชการ1กรกฎาคมนี้ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เป็นพาดหัวข่าวหลักเช่นกันนะคะอนุทินยั่วข้าราชการผู้ใหญ่ชั่วฟันโกงสอบสอถอยกเลิกผลคนผิดทั้งหมดชะลอบรรจุรายงานตัว1กรกฎาคมสั่งไล่บี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยคลิปเฉาอนุทินเต้นเรียกมท.และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงปปท.ถกด่วนปมร้อนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งยกเลิกบรรจุตำแหน่งฉงนแม้ประกาศผลไปแล้วเหตุขาดคุณสมบัติฉุนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สุดชั่วเปิดทางขบวนการขายชาติจี้ขยายผลพิสูจน์คลิปสนทนาอ้างเก็บเงิน 350,000 บาทส่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยปลัดมท.เด้งรับตั้งสันติธรสางประเด็นเฉา7วันต้องรู้ผลรายงานนายกแจ้งใครมาถูกคือถูกผิดคือผิดไม่โมฆะเหมาเข่งสั่งฝ่ายกฎหมายหอบหลักฐานแจ้งตำรวจดำเนินคดีปปช.ขอหมายศาลลุยค้นมสว.ประสานผู้บริหารส่งกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ยึดได้ในบริษัท3เมืองด้านมหาวิทยาลัยดังก้นร้อนร่อนแถลงการเป็นกลางทางวิชาการยันจัดสอบโปร่งใสผู้ว่างจ้างรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยสถ.สั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายน69ไม่ต้องมารายงานตัว1กรกฎาคมนี้มีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งยกเลิกผลสอบคนผิดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจยกกำลังบุกเข้าตรวจค้นภายในสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบในห้องมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งซอยอมรา6ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเก็บหลักฐานนำไปเปรียบเทียบหาข้อเท็จจริงกับหลักฐานที่ยึดได้ก่อนหน้านี้ในตลาดสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดย่านจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพรก.กู้เงิน400ล้านบาทให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง
0: กลับมาติดตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกประชุมอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยนะครับในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วจึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมลงมติวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ต้องมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องครับขณะที่ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ส.ส.เข้ารับเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อเตรียมเปิดตัวประชุมสภานัดพิเศษพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวระหว่าง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนอกจากนี้ในวันนี้ที่ประชุมสภามีวาระเร่งด่วนในการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณประจำปีของบางหน่วยงานให้ตั้งเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ากระทรวงคมนาคมถูกหันงบประมาณลงมากที่สุดถึง 2,442 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 1,846 ล้านบาทขณะที่งบประมาณในส่วนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถูกตัดลดลงไป314ล้านบาทแต่ไม่มีการแตะต้องงบประมาณในส่วนที่ใช้จัดรองรับส.ส.เช่นค่าอาหารกลางวันแต่อย่างใดครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณได้ออกมาแสดงความขอบคุณสำนักงบประมาณที่สั่งตัดงบประมาณโครงการ THAI Travel Passport นะครับเฟส2วงเงิน900ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลหรือว่า DE ออกไปทั้งโครงการแต่ว่าอย่างไรก็ตามตนยังคงกังวลว่าอาจจะมีการสอดไส้โดยการนำเงินจากกองทุน DE มาจัดทำโครงการนี้ในภายหลังพร้อมกันนี้ได้มีการเรียกร้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE ให้ออกมาชี้แจงและตอบคำถามต่อสังคมด้วยตัวเองไม่ใช่หลบอยู่หลังข้าราชการประจำแล้วก็ปล่อยให้ข้าราชการออกมารับหน้าสื่อเป็นหนังหน้าไฟแทนยืนยันว่าการออกมาเปิดโปงในครั้งนี้ทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศไม่ใช่เพราะบริษัทเครือข่ายของฝ่ายค้านเสียประโยชน์ตามที่ฝั่งรัฐบาลกล่าวหาในขณะที่ทางกระทรวงการคลังครับนายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าล่าสุดมียอดค่าใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทครับมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิจ่ายวงเงินเต็มจำนวน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วกว่า 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังฝากแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิ์ที่คงเหลือในเดือนนี้ให้รีบนำไปใช้จ่ายให้ครบถ้วนภายในวันที่30มิถุนายน69ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคม

0: ชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่พยานหลักฐานเพียงพอวินิจฉัยเปิดร่างกฎหมายโอนงบหมื่นล้านคมนาคมถูกโอนสูงสุดกว่า 2,000 ล้านรองลงมามหาดไทย 1.8,000 ล้านรัฐสภาถูกโอนงบ314ล้านแต่ไม่แตะค่าข้าวสอสอสอสอไอซ์ขอบคุณสำนักงบหั่น900ล้านโครงการ TSAI พาสปอร์ตปี70กระทุ้งชัยชนกอย่าทำตัวเป็นไข่ในหินอันนี้เป็นพาดหัวข่าวจากแนวหน้าครับ
1: ส่วนคดีหลอกลงทุนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดเผยกรณีการตรวจสอบการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีการเสนอขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ได้เซ็นลงนามรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วในฐานความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และจะได้ขยายผลดูความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนกรณีที่อธิบดีรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดดังกล่าวไว้ก่อนนั้นเนื่องโดยพบว่ามีการชักชวนเชิญชวนแนะนำการลงทุนเทรดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการเข้าถึงคนจำนวนมากแต่มีลักษณะเป็นการหลอกลงทุนเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้ค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็ระบุว่านายภาวุฒิพร้อมเข้าชี้แจงนายภาวุฒิพร้อมชี้แจงเท่าที่ได้พูดคุยกับเจ้าตัวนะคะวันนี้ค่ะ25มิถุนายนก็จะมีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอให้รอการชี้แจงจากเจ้าตัวโดยตรงยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคประชาชนดำเนินการคู่ขนานกันไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะ Forex คดีพิเศษพาวุฒิโต้แค่เทรดไอซ์ไม่กลัวเนวินอนุทินชื่นมื่นร่วมโต๊ะกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยด้านอธิบดี DSI รับ Forex เป็นคดีพิเศษพาวุฒิเคลื่อนไหวออนไลน์เป็นแค่นักเทรดปัดพ้นตัวภาพถ่ายและคลิปขณะที่หัวหน้าเท้งอุ้มลูกพักสถานะยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยคดีจี้ DSI กางข้อกล่าวหาให้ชัดพร้อมลุยสู้คดี44ส.ส.นัดแรก30มิถุนายนด้านไอซ์รักชนกชื่นชมหั่น 9,000 ล้านโครงการไทย AI Passport ทิ้งวันไม่ถอนยวงสอดไส้เฟส2ลั่นท่ากลัวพ่อชัยชนกไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้ประเทศนี้ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของสวยมาเฟียภูเก็ตครับนายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยการประชุมพิจารณาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มทุนมาเฟียต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองและส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทางนี้คณะกรรมการยอมรับว่าปัญหามาเฟียและการเรียกรับผลประโยชน์แฝงผ่านบริษัทนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตเป็นเรื่องจริงจึงต้องเร่งตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของกรมการปกครองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยด่วนในขณะที่นายรุ่งเรืองทิมาบุตรอดีตปลัดจังหวัดกรุงเทพขออภัยครับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพร้อมเปิดใจนะครับว่าตนเองได้ถูกสั่งย้ายอย่างไม่เป็นธรรมจากประเด็นดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาในโลกออนไลน์เรื่องของปจ1กิโลกรัมหรือว่าการรับสวยจำนวน1ล้านบาทนายรุ่งเรืองยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยรับสลิปสวยใดๆทั้งสิ้นพร้อมเปิดหลักฐานแชทไลน์ต่อสื่อมวลชนแฉกลับว่ามีกลุ่มคนจัดฉากหลอกลวงชาวบ้านร้องเรียนเรื่องใบอนุญาตก่อนจะแอบนำป้ายมาประท้วงขับไล่ตนเองเพื่อเป็นข้ออ้างในการสั่งย้ายซึ่งตนก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลดำเนินคดีกับกลุ่มคนจัดฉากดังกล่าวแล้วพร้อมกับลั่นวาจาท้าทายอธิบดีกรมการปกครองว่าหากผลสอบสวนพบว่าตนโกงจริงให้ไล่ออกจากราชการและแจ้งจับได้เลยแต่ถ้าหากไม่ผิดต้องคืนความเป็นธรรมและคืนตำแหน่งให้ตนทันทีส่วนด้านมาตรการเรื่องของการกวาดล้างทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพครับนายภูนพงษ์นายนาภาพรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับตำรวจบก.ปอส.และอย. ในการลงพื้นที่ปู

0: มตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีหรือว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในย่านห้วยขวางรวม5แห่งพบรายที่มีพฤติการซ่อนในทางทุจริตเด่นชัดคือห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงเฮงเจริญการค้าประกอบกิจการบ่อตกกุ้งซึ่งตรวจพบหลักฐานพัวพันกับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันออนไลน์จึงถูกยึดเอกสารบัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านร้านอาหารหม่าล่าชื่อดังซุยเยียนสื่อใต้ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีนบุคคลเดียวกันใน2บริษัทอีกทั้งยังพบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินด้วยการบังคับให้ลูกค้าโอนเงินค่าอาหารเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของกรรมการชาวจีนโดยตรงแทนที่จะเข้าบัญชีของบริษัทรวมถึงมีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ร่วมด้วยส่วนร้านหม่าล่าฉงชิ่งเกาเก้าและบ่อตกกุ้งอีกแห่งตรวจสอบแล้วยังไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนคนไทยว่าห้ามยินยอมให้ชาวต่างชาติยืมชื่อไปใช้ถือหุ้นเพื่อทำธุรกิจนอมินีเด็ดขาดเพราะว่าถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับและหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับรายวันสูงถึงวันละ 50,000 บาทมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับท้าชนอธิบดีปลัดภูเก็ตฮึดสู้ปมซวยขอคืนความเป็นธรรมผู้ว่าเซมเบ้รองซีฟู้ดแจงกรรมาธิการการปกครองสภาปมมาเฟียซวยภูเก็ตโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตขณะที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเผยกรมการปกครองต้องแจ้งผลสอบสวยท้าให้ไล่ออกหากกระทำผิดขอคืนความเป็นธรรมด้านพาณิชย์ลงพื้นที่ห้วยขวางตรวจ5ธุรกิจเสี่ยงพัวพันเว็บพนันครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมหน้าที่หน้า

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะกรณีที่ประชาชนทุกครัวเรือนนะคะต้องร่วมจ่ายค่าไฟส่องสว่างในถนนสาธารณะต่างๆทั่วประเทศนะคะประเด็นนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะจี้เชือดกราวรูดลักไก่เก็บค่าไฟเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนแนะฟ้องศาลคืนเงินทนายเจมส์ชี้ไม่เป็นธรรมให้เจ้าของมิเตอร์แบกรับภาระแทนรัฐบาลแย้มประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเหตุไฟทางส่องสว่างควรเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปมค่าไฟแฝงไฟทางเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนหรือไม่ด้านแม่ค้าปลาทูบุรีรัมย์วอนนายกทบทวนหยุดโยนภาระไปให้กับประชาชนตาดำๆหาเช้ากินค่ำเอกนัทเต้นจ่อชงครม.ดึงค่าไฟทางแฝงบินประชาชนพร้อมลุยต่อปฏิรูปพลังงานค่ะ
2: ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นเศรษฐกิจนะครับกนง.เคาะตรึงดอกเบี้ย 1% ดุล GDP ปี69เติบโต 2.3% ครับเป็นพาดหัวในมติชนเอกนิติเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ D-Value ครับประเมินทรัพย์สินออนไลน์เปิดแก้ปัญหาราคาต่ำกว่าจริง 30-40% กนง.ตรึงดอกเบี้ย 1% GDP โต 2.3% ครับ
1: ขณะที่มีข่าวคดีของบุคคลในวงการบันเทิงนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะคุก2ปีติ๊กชิโร่เมาขับชน2ศพอนุญาตประกันศาลสั่งจำคุกติ๊กชิโร่4ปีไม่รอลงอาญาเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพก่อนลดโทษเหลือ2ปีให้ประกันตัว 200,000 บาทห้ามเดินทางออกนอกประ

0: เทศขณะที่พ่อผู้ตายติดใจมองโทษน้อยจ่อยื่นอุทธรณ์ต่อค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซออกจากเรือนจำหลังได้พักโทษและปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์โดยมีการภรรยามารอรับที่เรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: ครับกรุงเทพมหานครไฟเขียวเปิดทำบัตรประชาชนกรณีเร่งด่วนพังหายหมดอายุรับศึกเลือกตั้งผู้ว่าครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ครับโดยทางกรุงเทพมหานครจัดมาตรการพิเศษเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีที่บัตรชำรุดสูญหายหมดอายุหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำใหม่นะครับโดยอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับให้สามารถไปทำล่วงหน้าหรือว่าสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันเลือกตั้งได้ทันทีสำหรับสถานที่บริการสามารถทำได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการ19จุดทั่วกรุงเทพมหานครครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกทม.เร่งเคลียร์บัตรประชาชนชวนช่วยอนุชาโค้งสุดท้ายเถงรุดพัทยาขอคะแนนย้ำทำการเมืองสุจริตกทม.เปิดทำบัตรประชาชนให้คนกรุงเทพได้ลงคะแนนครับ
0: ไปที่ผลฟุตบอลโลก2026นะคะคู่ที่เพิ่งจบไปล่าสุดนะคะก็เป็นบราซิลค่ะโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ไล่อัสสกอตแลนด์3ประตูต่อ0คว้าแชมป์กลุ่ม C พร้อมตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ส่วนสกอตแลนด์นะคะจบอันดับ3ของกลุ่มด้วย3คะแนนและต้องลุ้นหนักกับโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายค่ะขณะที่คู่เมื่อคืนนี้นะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบุกทุบเจ้าภาพร่วมแคนาดา2ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม B พร้อมกับตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกอย่างสง่างามส่วนแคนาดานะคะแม้ว่าจะแพ้แต่ยังคงผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B หลังจากมี4คะแนนเท่ากับบอสเนียที่ชนะขาดกาตาร์ในการแข่งขันพร้อมกันค่ะขณะที่อีกคู่หนึ่งนะคะเป็นบอสเนียค่ะปิดจ็อบไล่อัดกาตาร์3ประตูต่อ1คว้าชัยนัดแรกในฟุตบอลโลก2026พร้อมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยความหวังลุ้นตั๋วรอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะ1ในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะส่วนกาตาร์ค่ะก็ปิดฉากฟุตบอลโลก2026ด้วยผลงาน1คะแนนจาก3นัดก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วค่ะ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิผนึกกำลังสปสชตรวจสุขภาพหลังเกิดเหตุรุนแรงพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนรวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งส่งผลให้นางฟาติมะยาโงะครูเสียชีวิตขณะที่สามีและบุตรสาววัย2เดือนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและความวิตกกังวลแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเยาวชนในสถานศึกษาเป็นอย่างมากหลายฝ่ายจึงร่วมกันให้ความช่วยเหลือทั้งการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกคนและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่และขอชื่นชมประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและยืนหยัดสนับสนุนสันติสุขพร้อมกับย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกันสังคมชวนผู้ประกันตนคนโสดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะโสดไม่มีบุตรไม่มีทายาทตามกฎหมายหรือผู้ที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลเฉพาะรายจึงขอเชิญชวนให้จัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมส่งต่อถึงบุคคลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันปัญหาการไม่มีผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทส่วนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจะจ่ายให้แก่บุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในหนังสือหรือทายาทตามกฎหมายแล้วแต่กรณีโดยหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ4เดือนและหากส่งเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ12เดือนรวมทั้งอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในกรณีปกติหากไม่ได้ระบุผู้รับสิทธิ์ไว้สำนักงานประกันสังคมจะเฉลี่ยจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันดังนั้นผู้ประกันตนที่มีทายาทตามกฎหมายอยู่แล้วและไม่ได้ประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะไม่จำเป็นต้องจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานบันเทิงเพื่อกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพบแรงงานสัญชาติลาวและเมียนมาผิดกฎหมาย9คนเตรียมดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศสุพจน์กาญจนกันทรากรรายงานค่ะ
1: นายณัฐพลรักชาติจัดหางานจังหวัดระยองพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกเทพประธานเข่งเจริญรองผู้อำนวยการกอรมน.จังหวัดระยองนายวิษณุสวัสดีสานีแรงงานจังหวัดระยองพันตำรวจโทกิจไทยธีระเสถียรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองและกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ชุดเข้าสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงรวม2แห่งบริเวณถนนลาดบำรุงอำเภอเมืองระยองผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและเมียนมารวม9รายไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้จึงแจ้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานส่วนนายจ้างโดนข้อหารับคนงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายสุพจน์กาญจนกันทรากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ

0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
3: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์

0: ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

ึกดีๆที่มีให้กันนะครับทั้งรักทั้งหวงและทั้งห่วงเนาะกับเพลงของวิรดาวงเชวันครับนะกับผลงานที่เธอฝากไว้ให้พวกเรานะครับกับเพลงห่วงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น1เพลงเพราะนะครับกับก๊อตจักรพันธ์อัพพรบุรีต้องมีสักวันครับให้ทีมงานไม่ห้างนะครับลืมใจจังเมื่อเจอไม่ห้างจังๆเต็มตาให้แม่ใหม่จากชมรมรักสาวแม่ไม้นะครับจัดไป1ข้อความที่มาแต่เช้าเลยจากทีมงานนะครับชมรมรักสาวแม่ไม้นะเธอสวยนะเธอน่ารักนะเธอใช่เลยอ่ะแต่เธอมีผัวแล้วอ่ะเออเอาไม่ใช่ไม่มีผัวนะครับเออว่ากันไปนะนะครับกับ2เพลงนะครับที่อยู่มาฝากแล้วก็ทักทายกันครับยังไงก็ขอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ M-Cot

เรดิโอ FM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้กับเช้าของวันพระฤาษีบดีที่25แล้วนะ25มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับ8โมงเช้าดูไลน์คุณผู้ฟังยาวๆถึงเชียงวันเหมือนเดิมอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 เราส่งกำลังใจให้กันในช่วงนี้นะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับพร้อมกับหลายท่านที่ช่วงเช้าบอกเร่งรีบนะไปส่งเด็กๆไปเรียนเรียบร้อยตัวเองก็ลุยภารกิจลุยงานกันต่อหลายคนเดินทางอยู่ในช่วงนี้ครับก็ส่งกำลังใจหลายคนบอกว่าตัวอยู่นี่ใจอยู่บนทีวีแล้วกับการถ่ายทอดฟุตบอลนะครับซึ่งรู้สึกว่าคู่ถ่ายทอดวันนี้น่าจะเช็กสกีและเม็กซิโกนะกับการรับชมแบบฟรีๆ ใช่ไหมนะครับโอ้ยนะกับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็ช่วงนี้เชียร์ทีมรักทีมโปรดเต็มที่เลยผลบอลเมื่อเช้านี้สวิตเซอร์แลนด์ครับนะครับเอาชนะแคนาดา 2-1 บอสเนียเอาชนะกาตาร์ 3-1 ฮะนะครับโมร็อกโกเอาชนะเฮติ 4-2 ครับสกอตแลนด์โอ้บราซิลไม่ธรรมดาฮะแมตช์แรกอาจจะดูตึงๆหน่อยแมตช์2แมตช์3มานี่ชนะขาดเลยนะฮะเอาชนะสกอตแลนด์ 3-0 นะสำหรับบราซิลนะครับส่วนคู่ที่กำลังเตะอยู่ในขณะนี้นะครับมีโมขออภัยแอฟริกาใต้โอ้เกาหลีแต่เขาไม่ได้ถ่ายคู่นี้ไงเขาถ่ายเช็กสเกียแล้วก็เม็กซิโกฮะมี2คู่ที่กำลังเตะอยู่ในขณะนี้ฮะเช็กสเกียแล้วก็โมร็อกโกเอาเม็กซิโกขออภัยตอนนี้แข่งกันประมาณ22นาทีละก็เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะฮะนั่นคือฟุตบอลโลก2026ครับนะและอีก1คู่นะครับคู่ของเกาหลีเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะนะครับผมอาจจะดูเป็นเหมือนกับเรียลไทม์นะฮะกับการรายงานผลจากทางฝั่ง Google นะฮะนะครับก็เกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้ฮะตอนนี้แข่ง23นาทีเหมือนกันก็0ประตูต่อ0อยู่เช่นกันอ่ะเดี๋ยวผมรายงานผลฟุตบอลให้หลายๆคนทราบนะบางคนก็อยากดูนะ เข้าใจเราเข้าใจกันนะฮะว่านะหอฟุตบอลเท่านั้นถึงจะเข้าใจแต่ดูฟุตบอลไม่เล่นการพนันนะฮะรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับแจ้งให้ทุกท่านไม่เล่นการพนันนะนะครับขอบคุณทีมงานฝั่งสมุทรปราการนะครับส่งสติ๊กเกอร์ส่งทักทายเช้าพระสบดีเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะ044696089นะครับหรือว่าส่งข้อความมาผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOTFM 912เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ

นะครับ i15 อีพออีแม่ไปขอได้ล่ะเด้อนะครับเขียวดวงสดใสฮักเด้อห่วงเด้อเขียวกับสามารถพยักอรุณนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณหลงทางรักจากฝั่งป้าบรรเทานะฮะบอกว่าฟังตอนไหนก็ไม่เบื่อนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่เรครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเป้กับเพลงทหารอากาศขัดรักนะครับส่งอินบ็อกซ์เข้ามาทางข้อความทาง Facebook ของพี่เป้นะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทีมงานพาเขามาผืนเก่าของไอ้ม้วนแค้นครับอ่ะเดี๋ยวจังใดจัดให้ฟังกันแล้วกันเนาะทีมงานชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าแถวนี้อยู่แถวทุ่งกุลาห้องดิบ้อมขอบคุณหลายๆครับแล้วขอบคุณกำลังใจขอบคุณป้ายแดงครับบอกว่าชีวิตแม่ไม้ครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเป้จัดให้ฟังนะขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวส่งท้ายก่อนเนาะลงทางรักครับเดี๋ยวจบแล้วพักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
6: M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์

ากเขามาผืนเก่าหนึ่งเพลงจากบนแคนแก่นควรกราบขอบคุณกำลังใจจากทางชุมพวงเนาะรู้สึกว่าช่วงซ้อนี้เสียงบันมากครับต้องใส่คาถาไอ้ไหมไทยดูใส่เสียง มาเถอะแม่เสียงกว่าเสียงกว่ายิ่งสายไปดูคำคิงน้ำปุ๋ยได้หรอมากลับมาคุกซูคิงไอกลับมาซูคิงไอก็ไหนมันเอิญขวัญมันเอิญเสียงเอาตีว่ากันไปครับพี่น้องครับหากเขามาพื้นเก่าคนแค้นแก่นคุณครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับเพลงยอดรักสลักใจครับถ้าหากอากาศขาดรักนะฮะสองเพลงเพราะยินน้องมาฝากกันในช่วงเบรกนี้นะครับถ้าอากาศขาดรักนี้จากพี่ดิเรกครับหากเขามาพื้นเก่าจากนุ่มทางชุมพวงถักไทยกับเสาวันพฤหัสบดีเข้ามาครับเดี๋ยวนะเป็นไงครับข้าราชการครับตั้งท่อนมาแล้วเป็นตั้งแต่นาะกับการที่ตามข่าวคร่าวนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสอบเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ผ่านมาที่การจับกันโกงสอบครั้งใหญ่ผมเชื่อว่าหลายคนติดตามครับผมก็ติดตามกันอยู่เรารู้กันอยู่แล้วก็ให้จับผู้ที่เกี่ยวของฮะผู้ใดเกี่ยวของผู้ใดไปเสียเงินติดคุกนะครับงานนี้งานใหญ่ถอยไม่ได้แน่นอนหลายคนถามว่าพี่สิมีตอบวะเนาะมีตอบเปครับเฮ้ยคอยสอบนะสุยเลยอาสิบสี่คะแนนอีกหกคะแนนกับมาผ่านว่ายี่หรอจะมันโง่นะเจ้าเอ้าก็โง่นี่แหละคอยว่าเก่งของว่าไปนะครับอาทิตย์โมงครึ่งถึงเก้าโมงเช้าครับคุณทุกฟังดูรายการในช่วงนี้ครับขอบคุณกำลังใจนะนะฮะขอบคุณหลังไมค์นะครับป้ายแดงขอบเพลงเพลง

ขวามาไม่มีฮะนะครับทีมงานน้องขวางก็ไม่มีเหมือนกันครับขออภัยนะฮะผมหาไม่เจอครับเพลงที่ขอมาเพลงที่เราเคยเปิดมันมีฮะแต่เพลงที่เราไม่เคยเปิดมันก็จะไม่ค่อยมีต้องขออภัยด้วยนะครับนะฮะผมสุดความสามารถแล้วนะครับขอบคุณทีมงานแคนดงครับนะฮะ บอกว่างามข้ามปีนะครับขอบคุณทางฝั่งรปภ.ศรีสะเกษครับเลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะฮะขอบคุณทางฝั่งสาวๆเมื่อสักครู่ดีส่งของสำนักหน้าคุณมาฝากเป้อีกแล้วนะฮะเว้ยเป้เกรงใจอ่ะขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจนะฮะบอกว่ามื้อนกับฮอดจ้าจ้าขอบคุณจ้านะครับอ่ะบ่ได้ขอบเร่งทำครับเพราะว่าเวลาเบิดว่างานที่เพิ่งจบพอดีเป้ก็ฝ่าว่างนะครับเดี๋ยวยังร่วมมาใหม่เด้อนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ครับ8โมงครึ่งฮอด9โมงเสาร์เนาะนะครับดูรายการส่งกำลังใจให้กันนะครับนะฮะเราอยู่ด้วยกันช่วงนี้พร้อมๆกับเกียรติอำไพคอนกรีตฮะเกียรติอำไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเราคือผู้ผลิตและก็จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานแผ่นพื้นท้องเรียบปั้นจันตอกเสาเข็มนะฮะจะเป็นงานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท่อคอนกรีตอัดแรงท่อเรียมอัดแรงซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของหินทรายงานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้คำปรึกษานะครับนะฮะกับเกียรติอำไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับตั้งอยู่บ้านเลขที่555ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปบอกว่าจอดมาถึงจดเบอร์ไว้สอบถามปรึกษานะฮะก้อนที่สร้างคอนกรีตก็ถามกันสากลทั้ง0446376666ครับ0446376666ครับกำมันจิมี่มาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกรับประกันคุณภาพตรงที่ KAP คอนกรีตครับเกียรติอำไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดก็ฝากพี่น้องน้ำแน่กันเล่ากันนะฮะนะฮะต้องขอบคุณสายเมื่อสักครู่พยายามโทรมาหน่าไม่ก็เอาเป็นมาช่วงตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับห้อยจังสิมาทักทายกันเรื่องของสายน้ำไม้ของเฮ้าเนาะตอนนี้ผมขออนุญาตยุดไว้สาก่อนนะครับขอบคุณทางบังสมุทรปราการบอกว่าฝนตกบ่นะครับฝนตกเมื่อคืนน้อยๆ120ของพื้นที่กับประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันสำหรับภาคอีสานของเฮ้า130ของพื้นที่นะแต่ว่ากับมาแถวโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิมุกดาหารนครพนมบึงกาฬหนองบัวลำพูหนองคายอยู่เนาะศรีสะเกษบอกว่าฝนบ่ตกเลยแรงอีหลีอ่ะส่งกำลังใจให้กันครับช่วงนี้บ้านเฮาฝนน้อยลงยกเว้นภาคใต้ที่จะมีฝนเยอะหน่อยนะครับนะฮะก็นะครับรอกันต่อไปเรื่องของฝนถิ่งช่วงนะครับผมงามใช่เนาะกูสาบานใดขยันคือเสื้อท้องเสียงใหญ่ท้อแขนเนี่ยจ้าใบไซโกโก้ระวังคอหักเด้อ

กล่อมโลกครับกับเพลงของไรอันกาดบัณฑิตครับเพลงนี้ผมมอบให้นางหนองขวางที่เปลี่ยนเพลงเข้ามานะฮะขอมาแล้วเพลงไม่มีก็เปลี่ยนเพลงมาก็จัดให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็งามข้ามปีก่อนหน้านั้นก็นะครับจากหนุ่มแคนดงนั่นเองฮะขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณข้อความนะฮะตอบกลับเด้อนะครับนะฮะขอบคุณอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยอ่ะกอดได้ว่าห่ามแม่ไม่ว่านั่นด้วยว่ากันไปนะครับเพิ่งขอเพลงจ้าของหนุ่มเธอเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็นะครับช่วงนี้ฝากกันด้วยนะฮะเรื่องของการเพาะปลูกนะครับหลายคนก็เครียดอยู่เรื่องของดินมัน

ไม่งามปลูกอะไรก็ไม่ออกดอกไม่ออกผลใส่ปุ๋ยก็ไม่ช่วยอะไรปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะดินเน่าคืออะไรดินเน่าคือสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยนะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายครับดินเน่า1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรครับผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรเนี่ยฉีดพ่นลงดินก็ใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่ได้เลยโปรโมชั่นช่วงนี้ครับซื้อดินเน่า 2 ขวดแถมฟรีดินป่าบาน 1 ซองให้ทุกท่านจ่ายราคาบอบอเพียง699บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนที่021143990นะครับ021143990มีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนี่ยนะครับฝากกันด้วยนะเดี๋ยวส่งท้ายกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจากรปภ.ฝั่งศรีสะเกษครับเลือกเขาสาอายยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักแป๊บหนึ่งเนาะช่วงหน้ากับเพลงรอที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาได้ฟังกันแน่นอนสักครู่กลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขุนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าท่านิปันนระสมวานหมายถึงวาระครบ15วันโดยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีประกอบด้วยคำว่าปันนระหมายถึง15และวานหมายถึงวันหรือเวลาซึ่งนิยมใช้ในพระพุทธศาสนาและราชพิธีเพื่อเรียกพิธีบำเพ็ญกุศลตามกำหนดวาระอันเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสสำคัญปกรณ์เผยกพร.ส่งร่างกฎหมายแยกกระทรวงท่องเที่ยวพ้นงานกีฬาไปรวมวัฒนธรรมแล้วค่าชงครม.ไม่เกินสิงหาคมนี้ประกาศใช้ปีนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือคพร.กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการด้านงานกีฬาโดยนำภารกิจด้านท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยระบุว่าร่างกฎหมายเสร็จแล้วและวันนี้คพร.นำร่างกฎหมายนี้ส่งต่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปเวียนสอบถามความเห็นเรื่องการบริหารกับ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี2569นายปกรณ์ยอมรับว่าการทำกฎหมายไม่ยากแต่เรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบคือการแบ่งโครงสร้างองค์กรและบุคลากรตามภูมิภาคต่างๆฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Iceland ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้สถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จเช่นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยคว้าอันดับที่2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์และการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนและยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED

248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร

0: ไอพีเอ็นซีไว้99บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
1: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โฟกลีน
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
7: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

เด้อผู้สาวเด้อใจไอทำมาหลายซ้ำหลายขันเจ้าสิค่อยให้กำลังใจไอให้ไอหายดีไอก็สิดีใจพูดเด้ป้าดีโดปันปันนั่นอืมนั่นละนะครับขอบคุณมากน้องมากับความว่าใช่ครับหนุ่มสุรินทร์ที่ส่งเพลงนี้เข้ามาแล้วก็ยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมครับเพลงนี้จากฝั่งสมุทรปราการนะนะครับที่ทักทายมาผ่านช่องทางไลน์ตั้งแต่ช่วง8โมงในฟังแล้วนะครับผมเอาเลยครับคุณผู้ฟัง9โมงเช้านะครับ9โมงถึง10โมงเช้านะครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับเปปริญญาซื่อสัตย์นะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังนะฮะนะครับกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณกิ้งกือตกสางครับนะฮะกิ้งกือตกสางจากไลน์ผ่านช่องทางไลน์กับเราทางฝั่งห้วยราดนะนะครับขอบคุณเพลงไหนหนุ่มทางโคกระชายขอเพลงวอนดีเจใจดีของวอนดีเจใจดีนะครับขอเข้ามาเดี๋ยวยังไงเป้จัดให้ฟังก็แล้วนะวอนดีเจใจดีของเรียงขมเอาโอ้ยช้ำรักจากอุบลครับจันนบุรีรัมสุเรียนดีส่งเข้ามาขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณสายนี้เอาเป็นหลังไมค์นะจ๊ะวันนี้เราจะยังไม่รับเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยจะมาเริ่มต้นการในส่วนของเริ่มต้นการรับสายหน้าไมค์กันคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวแจ้งผลบอลโลกนิดหนึ่งนะฮะนะครับบอลโลกวันนี้กำลังเตะกัน2คู่พร้อมกัน

เลยเม็กซิโกครับตอนนี้นำเช็คเกียร์อยู่20นะฮะนาทีที่60แล้วนะครับส่วนเกาหลีตอนแรกเหมือนเห็นสกอร์ขึ้นมาน่าจะโดนลิฟสกอร์คืนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ยัง 0-0 อยู่ตอนแรกเหมือนเห็นแอฟริกานำอยู่นะครับผมไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูเกมไปแต่ว่าเหมือนตอนนี้สกอร์กลับมา 0-0 อ่ะนาทีที่60นะฮะแหมเรื่องของฟุตบอลนะนะครับกับฟุตบอลโลก2026จัดเต็มนะฮะได้ดูแค่ไฮไลท์ได้ดูแค่ได้ดูแค่ผลสกอร์ก็ดี คุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับนะครับร่วมสร้างสีสันและความและความสนุกเฟ้นหา M-Quad Super Fan ครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติโปรดหรือทีมชาติที่ชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทครับนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับนะครับง่ายๆครับเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฮะเลือก Mcot Super Fan นะฮะ Mcot Super Fan Fan Page เนี่ยเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ครับนะฮะที่ได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะฮะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วไปสนุกด้วยกันนะหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาครับจากคุณอุเทนนะตั้งแต่8โมงตอบกลับในเดอร์ดิดคิตตี้แล้วก็ฟิชเชอริงมหากาฟิลครับ

คนสิมันคิดฮอดมันก็คิดไปทั่วนั่นล่ะสิว่าคิดจังไหนเนาะปานี้เนาะอ่ะนะครับพี่น้องครับเวลาหลายหลังมาเขาแต่หลายเจ้านี่ก็ได้ฟังทั้งนะครับเด้อมุ้งครอบกันยุงครับแน่นอนครับยุงเยอะนี่ครับเนี่ยมันก็พันทำให้เราเนี่ยต้องระวังโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคร้ายต่างๆนะฮะวันนี้ป้องกันเบื้องต้นโดยเฉพาะเวลาเราหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ไม่ต้องมาผูกสีด้านให้มันเสียเวลาไม่เปลืองพื้นที่ด้วยพับเก็บก็ง่ายพกพาไปนอนในไร่ในสวนก็สะดวกนะฮะโครงสร้างผลิตจากไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมครับนะฮะตัวมุ้งนี่เป็นโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะครับขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบานะครับพกไปนอนในไร่ในสวนก็สบายเลยครับครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตสบายๆเลยโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ1แถม1ราคาเพียง590บาทครับสนใจโทร02-11439 90-02-11439 90มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปช็อปมาเนี่ยจัดให้ครับเวลาหมดต้องรีบรีบตรีบรีบพันกันเร็วก่อนผู้ชายคนนั้นจังเลยมีจิกหัวดีเจแล้วหนึ่งเอาล้อเล่นจ้าหยอกหยอกเด้อหยอกเด้อไม่ได้ว่าจริงเครียดอย่างนั้นเองเนาะก่อนผู้ชายคนนั้นจังเลยบอกว่าจะไปธุระแล้วนะจะได้ฟังไม่ได้จ้าถึงคิวพอดีจ้าเดี๋ยวจบแล้วพักจ้าสักครู่กลับมาแป๊บหนึ่ง

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่

0: ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
2: สมท.บุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ำรักจากอุบลครับนะฮะนะครับกับเพลงของสิทธิพรสุนทรพจน์นะฮะนะครับเพลงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะนะครับที่ถูกทวงถามเข้ามาจากทางถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น1เพลงเพราะจากทางฝั่งห้วยราชของเราบอกว่ากิ้งกือตกสางครับความรักอ้ายคือกิ่งกือตกสร้างอีหยังดูว่าไทยว่าลาวอยู่นี่ผสมว่ากันไปนะครับว่าให้พี่น้องหัวลอยเสือดอกนะฮะยุดมันเงียบๆเขาเดี๋ยวมันสิง่วงนั่นเนี่ยนะครับเห็นงานไปนี่แดดแง่งนี่โอ้ยง่วงไว้สิเนี่ยกาแฟก็เอาบ่อยอยู่หยังก็เอาบ่อยอยู่เอาอยู่แต่ไอเป้นี่ล่ะ

อ่อนซ่อนบางคนก็รำคาญข่อยขอโทษครับขอโทษเก่าขอโทษครับเก่าขอโทษที่ทำให้เธอรำคาญนะจ๊ะเขาไม่ได้ตั้งใจเขามึนขอบคุณมากครับขอบคุณทางฝั่งลำไปมากด้วยฮะทักทายมานะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาได้ครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับในช่วงที่2ของช่วงวงที่2นะครับขอบคุณกำลังใจนะครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะนะครับขอบคุณอะไรเนี่ย โอ้ย นะครับเพิ่นขอเรียกอีหยังมาเนี่ย ไอ้เป้กระไดแซ่บกว่าอีหยังเนาะนะครับยี้เล่นอันฝากใจไว้บุรีรัมย์นะฮะจากทีมงานฝั่งขอนแก่นนะทีมงานเฟอร์นิเจอร์ขอนแก่นนะครับนะฮะเพียงเอาฮักกันครับเพียงเอาฮักกันขอบคุณมากเลยที่ส่งเข้ามาของสิริพรจากตะโกเรนะครับขอบคุณนางฝั่งสตูลนะครับฝั่งสตูลนะฮะขอเพลงนางห้องใช่ไหมของตั๊กแตนเข้ามาขอบคุณพี่ชายด้วยครับนะฮะขอบคุณกำลังใจที่ร่วมกันส่งเข้ามาขอบคุณพี่สาวนะครับที่ส่งขอบคุณกระสร้างไอ้บัติใจเนาะนะครับกระสร้างไอ้บัติใจอยากฟังลำไปมากนะนะครับที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ฟังนะฮะขอบคุณพี่สาวลำไปมากที่ทักทายเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเพลงที่ยังค้างเอาไว้อยู่มีบอลดีเจใจดีนะครับเดี๋ยวไปจัดให้ฟังนะนะครับแล้วก็มีนางห้องแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่คุณฟังส่งเข้ามานะครับก็ขอบคุณมากๆฮะเดี๋ยวยังไงไปทยอยจัดให้ฟังแน่นอนกับเพลงพบร้อที่คุณฟังส่งเข้ามานะครับกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา 9:48 นกันแล้วนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ฝากกันด้วยนะกับอันตราโพไซดอน90บาทครับนะฮะแน่นอนครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดังสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังดูดแรงถึง90บาร์นะฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับจะล้างรถล้างพื้นล้างแอร์ล้างกำแพงทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบแน่นอนตัวเครื่องนี้ออกแบบให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะนะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองอุปกรณ์ครบชุดฮะยังมีกระป๋องฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับนะฮะแบตเตอรี่นะครับ2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระป๋องฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทครับแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีถ้าเครื่องเสียมีปัญหานี่ส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้งครับ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดกับอันต้าโพไซดอน90บาทก็ฝากกันด้วยนะครับผม

จริงหรือเปล่าผมว่าเรื่องจริงนะจากกัน3วันนะรีเป็นอื่นชีวิตคนเรารู้ว่าตัวเองจริงจังจริงใจกับเราแค่ไหนก็ลองใช้เวลาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันนะฮะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจคนได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าคุณรู้สึกดีๆให้กันไม่ว่าจะห่างกันนานแค่ไหนหรือว่าเวลาผ่านไปมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับกับเลงของพิทักษ์เสริมร่านครับฝากใจไว้บุรีรัมย์นะฮะทีมงานทีมงานเฟอร์นิเจอร์นะนะครับจัดไปนะฮะคุณผู้ฟังครับเวลาไล่หลังมาฝากกันด้วยนะเรื่องของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงครับแน่นอนครับยุงเยอะมากัดเราไม่พอนะมันโดนโรคไข้เลือดออกมาฝากเราด้วยนะฮะนะครับบางทีต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลานะจะดีกว่าไหมถ้ามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักกันนะครับกับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นครับที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันครับปลอดภัยทุกคนในบ้านนะ1เครื่องเนี่ยใช้ครอบคลุมพื้นที่ถึง100ตารางเมตรตั้งกลางบ้านปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่บอกว่าโชคดีนะเพราะเรามีโปรพิเศษเฉพาะอสมทของเรากับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องครับได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทนะครับแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกนะรับเพิ่มกับหลอด LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทครับแต่ไม่ต้องจ่ายนะเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นครับสนใจโทรมาเลยที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องชีทีวีไดเรกเท่านั้นฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่ามีข้อความก็มาหลังข่าว4โมงเช้าขอกันเติมแน่ของดากี้เอาไม่ได้พี่คิวเพียงเยอะ อาจจะได้ยินทั้ง5โมงนะพี่นะ นะพี่วิจอยพี่จอยขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณครับกำลังใจนะเดี๋ยวยังไงพี่จะได้ฟังนะพี่นะขอบคุณครับ แต่หลังข่าวอาจจะไม่ได้นะพี่นะแต่ว่าตอนนี้อาจจะได้เป็นนี่ออกแนวกันเติมหน่อยวอนดีเจใจดีนะครับนะครับเลงจีกูดูบังส่งเข้ามาของเนี่ยงเข้ามานะจากทีมงานโคกกระชายใช่ไหมที่ส่งเข้ามา

ส่งท้ายเลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะฮะช่วงหน้ากลับมาด้วยกันกับเพลงร้อเหลือประมาณ2 3 4คิวประมาณนี้นะพี่นะพี่จอนนะเดี๋ยวจัดให้ฟังก็น่าจะเป็นปลายชั่วโมงหน้าอาจจะได้ฟังขอบคุณกำลังใจนะเดี๋ยว10โมงกลับมากับรายการรู้เท่าไหร่วิชาชีพสักครู่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับแล้วกรณีที่เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการล่าสุดวันนี้กรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมารับตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วโดยระบุว่าบัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทางนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยรุทธพลเผย2กรกฎาคมพาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดี Forexพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดี Forex เป็นคดีพิเศษว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการแจ้งข้อกล่าวหา

0: ว่าพยายามเร่งรัดแต่ในเรื่องธุรกรรมต่างๆค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา DSI ได้มีปฏิบัติการตรวจค้น24จุดได้พยายามหาหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นตนได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าส่วนการเชิญนายภาวุฒิพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษพร้อมกันนั้นได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งในนั้นมีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปได้มีหมายเหตุว่าหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยส่วนกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องลาออกไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และธปท.จะดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนต่อไปวรสิทธิ์จ่อประชุมกองกลางสางทุจริตท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดนอกจากนี้สังคมยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรและอีกส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาแล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกันทางนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเองต้องไม่ทำอะไรที่กระทบสิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตนเองกับบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามาหรือไม่ในวรสิทธิ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจอย่างละเอียดหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะขยายผลอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM

0: 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาท

0: 19ง่ายๆแค่
1: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
0: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
1: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
0: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
0: ร่วมใจป้องกันโควิด19ด้วยกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
2: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcord Connect โทร044

ใจกับเราได้ที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ Hey yo, we

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cord FM 92

0: บอกเลยว่าสุดจริงครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังตั๊กแตนชนดาร้องเพลงนี้ฮะนะครับเพลงนี้ร้องไว้ในโอกาส25ปีนะครับกับการจากไปของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ก็ปีนี้34ก็9ปีแล้วนะนะครับสำหรับเพลงนางนางอะไร นางห้องเนี่ยจากฝั่งสตูลที่ขอมาโอ้โหต้องบอกว่าเสียงก็สุดจริงเหมือนกันนะสำหรับตั๊กแตนชลดาพลังเสียงไม่ธรรมดาฮะนะครับกับเพลงนี้นางห้องนะแล้วก็ก่อนหน้านะครับ1เพลงกับสิริพรนำไพพวงครับปตโกรีส่งเพลงนี้ก็มาเพียงเฮาฮักกันเนาะไม่ต้องอะไรมากมายฮักกันก็พอแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ใจว่าสั้นมันว่าเอาเลยครับคุณผู้ฟังครับพี่สาวลำปลายมาดนะฮะเฮ้ยจะมันว่าหลายซะหน่อยว่าซะหน่อยคันว่าหน่อยมันก็บอกเป็นแนวของไส้นั่นแนวของไส้มันก็ว่าเนี่ยฝอยนั่นตัวเนาะว้ายเอาจังสิครับห้องเขาเปิดเพียงอย่างเดียวได้ป่ะนี่ครับอ้าวคนบ้านเดียวกันนะเดี๋ยวน้องจัดให้ฟังนะฮะขอบคุณมากครับมีขายกวยค่อยอายนะนะฮะขอบคุณมากครับฝั่งสมุทรปราการเดี๋ยวเป้ถ้าอยากจะได้ฟังขอบคุณมากสวายจังหวัดสุรินทร์ที่ขอเพลงมานะครับขอเพลงไอ้มนแค้นมาพูดเลยได้ตนชั่วโมงหนาพูดเลยโอ้ยเป้ก็ได้เนาะอันเป็นเกียรติหลายจีอายได้อกฮักเพื่อนหัวสนเนาะเอาเดี๋ยวจะได้ฟังนะพุทธิหยับขากว่าอย่างนี้พุทธิหยับหางกว่านกขาแต่แม่เอาขอบคุณมากครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้นะครับชั่วโมงที่3แล้วครับ10โมงถึง11โมงเช้านะครับผมดูแลแล้วก็ส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังดูแลคุณผู้ฟังในช่วงรายการรู้เท่าทันวิชาชีพขออภัยนะฮะหมุนเก้าอี้ดังนิดนึงโอ้ยเก้าอี้แต่ก็ดังเนี่ยท่านเก้าอี้ห้างเนาะจังสันละนะครับเก้าอี้ดีนั่งไม่ได้ดังฮักเบิร์ดมันตัวน้อยหลายนึงว่ากันไปครับอสมทบุรีรัมย์ในช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับมีคนสมัครเข่าอะไรกินเข่ายุ่สมัครเข่าด้วยนะอะไรคือสมัครเข่าคือสำลักครับหรือระวังเข้าจะวังอันกินข้าวปุ้นระวังข้าวปุ้นออกดังนะฟังอสมทบุรีรัมย์ไปข้าวปุ้นออกดังตายยากอีกไข่เนาะพิษอีกนะฮะโอ้ยเนาะระวังนะฮะระวังเขาพุ่นออกดังฮะระวังสมักข้าวนะฮะแต่สมักอะไรก็ไม่เท่าสมักเหล้าขาวผมเคยแล้วสมัยเรียนเกือบตายโอ้โหโอ้โหแสบนะว่ากันไปครับขอสิหัวเจ้ากินนั่นน่ะจะไปหาทางนั้นคอยบ่กินหน่อยนะเราก็บ่เคยสูบยาก็บ่เคยกินพี่น้องไอ้เจ้าก็เป็นแนวไหนลูกดีลูกดีเนี่ยลูกเทวดาเนี่ยอ่ะไปว่าเลี้ยงเขาดีกว่าเพื่อนเองว่าหลายแห่งว่าหลายก็เขาเนี่ยเจ้าเนาะเอาความว่าเด็กประสบได้ของผมว่านะอ่ะนะว่าถึงเรื่องของมิจฉาชีพครับพี่น้องนะครับแน่นอนครับมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบเนาะนะครับมันเหตุจูวิถีทางนะแต่ว่าตอนนี้จากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่นะครับนะทั้งบก.สอท.ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะนะครับปราบปรามกันประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ปราบปรามกันหนักนะนะครับหนึ่งจากมีประเทศจีนนะครับมากดดันเรื่องของแก่งข้อเสนอเดือนต่างๆเหตุไทยนะครับทุกอย่างมีที่ทั้งปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดนี้สถานการณ์ยังคงรักษาแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะจากที่เคย

พุ่งขึ้นถึง500ล้านบาทต่อสัปดาห์ปัจจุบันเนี่ยมีการหลอกกันอยู่ก็คือประมาณช่วงสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยลดลงมาเหลือ128ล้านบาทก็ถามว่ายังมีไหมก็ยังโกงกันอยู่ไม่ใช่ไม่โกงไม่ใช่ว่าเฮ้ย100ล้านบาทแล้วเลิกปราบไม่ใช่นะฮะเอาให้มันสุดครับอย่างไรก็ตามฮะเมื่อนะครับมีการพูดถึงเรื่องของคดีเนี่ยพบว่าการหลอกลวงสินค้าบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงสุดอยู่ครองสัดส่วนถึง 84.2% ฮะนะครับของคดีทั้งหมดนี้ในขณะที่การหลอกลวงด้านการลงทุนแม้จะมีจำนวนคดีน้อยกว่าแต่เป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดก็คือมีคนรวยง่ายๆพวกลงทุนมีแต่พวกคนรวยใช่ไหมอย่างเป้เนี่ยมีเงินเดือนไม่กี่บาทเดี๋ยวเท่าทางอื่นจะไปลงทุนเป็นแสนก็ไม่ได้ใช่ไหมเป็นล้านก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ลงทุนได้50 บาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่พวกเรื่องของการพวกลงทุนพวกถูกหลอกลงทุนเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเยอะเพราะว่าเขาคนรวยเอาตรงๆนะก็พูดอย่างนี้เลยนะฮะอย่างหลายคนอย่างเป้เนี่ยฟังอยู่เป้คงไม่ลงทุนอ่ะเพราะไม่มีเงินอ่ะแค่ลำพังเงินเดือนวันต่อวันนี่ก็พอแล้วอันนี้บทหรือพูดข่าวครับข่าวแต่เอาเรื่องจริงมาใส่เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มอาชีพที่ตกเป็นเหยื่อนะครับจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะโดยกลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีเรียกได้ว่าสูงสุดที่ตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่องนะครับนะก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทางศูนย์ ACSC ที่ประสานงานร่วมกับกลุ่มธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับจนมีผลการปฏิบัติงานต่างๆนะฮะสามารถจับกลุ่มทั้งล่ามบอสจีนขบวนการเครือข่ายบัญชีม้านะครับจำนวนเคสใหญ่ๆได้ถึงหลายรายนะฮะทั้งเป็นชาวไทยก็มีชาวกัมพูชาก็มีนะครับนะฮะก็ยังสามารถช่วยเหลือเหยื่อที่โดนหลอกได้ทั้งหมดนี้หลายเคสเลยนะครับและสามารถโอนเงินผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้กว่าขออภัยจับกลุ่มผู้เสียหายจำนวนกว่าเกือบ1,855,900 บาทนะครับทั้งนี้ทางศูนย์ต่อต้านการช่อโกงเนี่ยเขาแจ้งเตือนประชาชนนะฮะให้ระวังนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับชวนย้ายคุยนอกแอปแหมในแอปก็มากพอแล้วนะครับย้ายไปคุยนอกแอปนะฮะแล้วก็ยังมีหลุมพรางยอดฮิตสู่ห้องแชทลับที่มีแต่หน้าม้าฮะปัจจุบันเนี่ยภัยโลกออนไลน์มักทวีความรุนแรงและมาในหลากหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าบริการการชักชวนทำการออนไลน์หรือการหลอกลงทุนนะครับอ้างผลตอบแทนที่สูงโดยมีพฤติกรรมก็คือการชักชวนย้ายไปคุยต่อในแพลตฟอร์มอื่นเช่นย้ายไปคุยใน LINE อย่างขายของในเฟซก็ให้เราแอด LINE นะหรือว่าย้ายไปคุยใน Telegram ต่างๆนะครับรูปแบบของการหลอกลวงพบว่ามิจฉาชีพจะเริ่มทักทายหรือโฆษณาผ่านทางแพลตฟอร์มหลักเช่น Facebook TikTok Instagram หรือแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าและแอปหาคู่ฮะจากนั้นเนี่ยจะใช้ข้ออ้างต่างๆเพื่อดึงออกจากแพลตฟอร์มหลักอ้างเหตุผลเพื่อความสะดวกระบบแจ้งเตือนไวหรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลแต่แท้ที่จริงเนี่ยเป็นอุบายเพื่อดึงเหยื่อเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มชาติที่มีหน้าม้านะครับนะฮะก็อาจจะมีการรีวิวปลอมนะครับเป็นการโชว์สลิปโอนเงินได้เงินจริงได้ผลกำไรสูงต่างๆมันจะมีหน้าม้านะเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะครับดังนั้นนี่หากมีการติดต่อซื้อขายสินค้าการลงทุนออนไลน์แล้วถูกชักชวนให้ย้ายไปคุยต่อในแพลตฟอร์มอื่นขอให้ตั้งสติดีๆอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดฮะเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นกลอุบายของมิจฉาชีพดึงเข้ากลุ่มหน้าม้าเพื่อหลอกลวงทั้งนี้ทางตำรวจเองขอเน้นย้ำในการตรวจสอบอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับนะซึ่งหากพบความเสียหายก็อย่างที่บอกไปหากมีข้อสงสัยแจ้งความอายัดบัญชีนะครับได้ที่สายด่วน1441นะปรึกษาก็ได้นะแต่คนโทรเยอะอาจจะรับสายช้านิดนึงก็รอนะฮะ

0: นะครับหรือว่าแจ้งความที่ออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจก็คือที่ www.thaipoliceonline.go.gs นะครับ www.thaipoliceonline.go.gs นะหรือว่าแจ้งความที่สภ.ใกล้บ้านได้เลยนะฮะนะครับก็ฝากกันด้วยนะไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนและที่สำคัญไม่โลภเห็นเขาบอกอุ๊ยกูดูคนเขาได้อ่ะโอ้คนนั้นก็ได้คนนี้อู้ทักไลน์มาได้คนนั้นก็บอกอู้ได้เงินเยอะลงทุนแสนหนึ่งได้แสนห้าโอ้โหก็อยากลงอ่ะสุดท้ายโดนหลอกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโลภนะไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับนะฮะก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาดีแบบนี้10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝากกันด้วยนะฮะกับ M-Cord Connect ครับแอปเดียวที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแอปเดียวที่จะทำให้คุณไม่พลาดนะครับทุกเทรนด์ความเคลื่อนไหวกับแอป M-Cord Connect ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับไปฟังพี่เป้ผ่านแอปนี้ได้เลยเปิดดูช่อง9 M-Cord SC ช่องหมายเลข30ได้เลย นะครับเฮ้ยเนาะว่าเราแต่คนหัวเฮ็ดงานผู้เดียวนี่ยืนหัวไอ้เขาก็ว่าข่อยบ้า ตอบว่าได้บ้าผู้เดียวหรอกข่อยก็บ้าคือกัน มันว่าโอ้ยมาฟังกับสมบัติวีรัมดีเจบ้าถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่ล้อเล่นจ้าบ้ากับพ่อเป็นนางดอกไว้ถ้าพี่น้องเด็กหัวได้ยิ้มบัตรบกเครียดเห็นงานมันเมื่อยมันเครียดเนาะฟังเพลงอ่ะเน้นความสบายใจอย่าไปสนใจยังหมากไม่ชีวิตนี้เฮ็ดมันมีความสุขให้มันดีที่สุดกับพ่อแล้วเนาะว่ากันไปนะครับอ้าวไปฟังเพลงบัตรเพื่อนเพื่อนที่จบแล้วน่ะขอความมันส่งมาด่วนแล้วเพลงนี้แต่สั่งบ่หึดบ่สนใจบ่สนเราอยู่พันยังมากกันแล้วแต่ว่าหูมาพันสถานีเอาคือทั้งหลาดยางซีเล่นยังดีเห็นคนหน้าตาดีที่สุดในนี่แมนโหลดเอาจบแล้วพักก่อนช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
3: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ M-Pod Radio FM 92 MHz

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

เกียรติหลายครับกับเรื่องของคุณแก้นกันคุณครับเรื่องนี้บ้านสวายจังหวัดสุรินทร์หนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทางฝั่งคู่เมืองบ่อวัยผู้สาวแถวนี้ล่ะเป็นเกียรติหลายจีไอเดอกฮักโอ้ยส่งไปทั้งบุญล่ะทั้งสาวเอทั้งบุญนะจีอีหยังเอาพุ่นขอมาตีเล็กไฟลงไปหันหน้าว่ากันไปเลยครับอ่ะคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านั้นก็นิทานแก้มเล่าครับอย่างนี้ก็คุณผู้ฟังส่งมาทางหลังไมค์กับช่างบ้านติ้วนะเหมือนกันนะก็ทางลงไปนั่นเหมือนกันนะช่างใหญ่บ้านติ้วบอกไว้ช่างทุกคนเลยอ่ะนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะนี่ท่านแก้มเราไอ้สันเหมือนขอมาไอ้เปจะไหนนะนะฮะตอนนี้กำลังหาแนวจวดอยู่ไอ้สันป้าเดี๋ยวจวดตะเว้นเดี๋ยวมันเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วก็จวดได้ธรรมดาครับชีวิตเฮาอันไหนมีความสุขกันไปอันไหนมีความถูกยาเสพติดมันอันไหนบ่มีสุขบ่มีทุกข์ก็ห้อยบ่ต้องเฮ็ดหยังละนอนห้อยตามแผนว่ากันไปครับพี่น้องนะครับก็ช่วงนี้นะ 10:00 ถึง 11:00 เช้าครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ดูไลน์กันในช่วงนี้นะเราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับซุยเองเสียงโฮมบาร์นะครับซุยเองเสียงโฮมบาร์นี่อยู่ใกล้กับแยกเสนสี่เหลี่ยมอนุสรณ์นะฮะก่อนถึงทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ถ้าหลายคนมาจากฝั่งแบบมาจากฝั่งบิ๊กซีแมคโครเนี่ยเลยแยกเสนมาทางฝั่งซ้ายมือนี่ร้านเทเลอร์นะครับเป็นร้านผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG และแบรนด์อื่นๆมากมายร้านวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่มีครบวงจรครับงานเหล็กงานไม้งานปูนนะครับนะฮะงานช่างไฟฟ้าช่างประปานะครับนะฮะไม้ฝาไม้ระแนงไม้รั้วไม้พื้นไม้เชิงชายนะครับอิฐมวลบล็อกอิฐบล็อกอิฐมอนบล็อกแก้วต่างๆวัสดุมุงราคา SCG พร้อมทีมงานถอดแบบประเมินราคานะครับนะฮะพร้อมกับติดตั้งเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนพูดพลังงานทางเลือกได้อย่างโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับตอนนี้มาปรึกษาได้นะนะครับนะเรื่องของหลังคาโซล่าเซลล์นะครับออนเน็กโซล่ารูป by SCG นะครับนะฮะตรวจเช็คหลังคาก่อนติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานครับเพื่อให้คุณใช้พลังงานสะอาดได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องหลังคารั่วซึมนะครับนะยิ่งช่วงนี้นะฝนเนาะบางทีฝนตกมาหลังคารั่วก็ไม่ดีฝ้าก็พังนะนะครับนะฮะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคานะครับพร้อมออกแบบระบบโซล่ารองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับนะฮะติดตั้งโดยทีมมืออาชีพนะครับยื่นขออนุญาตครบจบที่เดียวนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มเนี่ยเข้าร่วมมาตรการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทนะครับนะฮะตรวจเช็คหลังคาให้พร้อมก่อนติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนะฮะแค่เพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะครับนะฮะต้องบอกว่าลดราคาพิเศษให้ด้วยนะฮะก็ไปกรันซูยิงสิงโฮมบาทได้เลยนะมาปรึกษาพูดคุยลองดูซินะครับว่าเป็นยังไงช่วงนี้นะช่วงปลายเดือนละกับมิดเยียร์เซลลดราคาครึ่งปีกำลังจะหมดโปรโมชั่นนะลดราคาต่ำกว่าทุนลดราคากว่า 80% กับมิดเยียร์เซลที่ซุยงสิงโฮมาร์ทแวะไปกันได้หรือสมาชิก SCG Family Plus นะครับช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โค้งสุดท้ายเหมือนกันกับการแจกของรางวัลนะฮะสะสมแต้มแลกของรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับทั้งโทรศัพท์มือถือทองคำและก็ของรางวัลอีกเพียบเลยว่าไปที่ซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะครับนะฮะมีครบจบที่เดียวเปิดทุกวันจันทร์1วันเสาร์ปิดวันอาทิตย์1วันครับจันทร์ถึงเสาร์เปิด 8:00 ถึง 17:00 นะสามารถสอบถามได้ทาง0446110006หรือ0898487222อย่าลืมนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแวะไปกันได้นะครับต้นเดือนนี้เงินเข้าใช่ไหมไปรูดซื้อสินค้าสบายใจได้เลยครับผมเปิดเพลงนี้ฟังอาจจะไม่จบนะพี่นะพี่จอสผมไม่รู้จะเลือกเพลงอะไรอ่ะเพลงนี้ตามจริงมัน8นาทีใช่ไหมผมตัดให้เหลือสักประมาณเกือบ4นาทีแล้วกันนะพี่นะไม่มัธยมครับ

อ่ะประมาณนี้หน่อยหวังว่าหาจังหวะตัดไม่ได้นะพี่จอนะไม่งอนนะครับพี่นะเอาไปเปิดได้เดี๋ยวฟังไม่ออกจริงอ่ะขอไปแม่ดากี้กันดื่มร้องอ่ะโอ้ต้องว่าสุดยอดมากๆเหมือนกันนะเอาละฮะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะนะครับในช่วงนี้แจ้งผลบอลนิดนึงนะฮะเกาหลีใต้แพ้แอฟริกาใต้ 1-0 นะครับส่วนเม็กซิโกเอาชนะเช็กสเกียได้3-0นะฮะต้องบอกว่านัดท้ายๆของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเนี่ยพรุ่งนี้นะครับโอ้นะครับเนี่ยพรุ่งนี้ตั้งแต่3 นาฬิกาแล้วคู่ญี่ปุ่นกับสวีเดนเนี่ยตัดสินเข้ารอบเหมือนกันนะครับ6 โมงเช้านะก็ติดตามได้สำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงนี้ครับคนบ้านเดียวกันครับพี่สาวฝั่งลำปลายบ้านครับยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายครูครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมอุทยานยืนยันปัญหาที่ดินทับลานจะมีการตรวจสอบสิทธิ์รายแปลงโปร่งใสยึดหลักกฎหมายผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเขาชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบและยึดหลักฐานตามกฎหมายเป็นสำคัญการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือกลุ่มทุนที่เข้าครอบครองพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองพื้นป่าที่เป็นทรัพยากรของประเทศกรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกานายพัฒน์พงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจ

0: รูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเข้าเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวันธโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธิ์ธรรมในอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมให้ส่งพื้นที่กรมคืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น9ชุดนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดไว้ในพื้นที่ตามจุดต่างๆบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดดร.มาริกาเบอร์14บุกตลาดตรอกหม้อชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฟื้นตลาดเก่าดันเสน่ห์กรุงเทพดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาตลาดเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครบรรยากาศภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลายคนขอถ่ายภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ส่งผลให้การค้าขายในช่วงเช้ามีความคึกคักเป็นพิเศษตลาดตรอกหม้อเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของย่านพระนครมีประวัติยาวนานเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
6: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมี

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ภัยแล้งภัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมภัยแล้งจากธรรมชาติฝนทิ้งช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลภัยแล้งจากน้ำมือมนุษย์การทำลายชั้นโอโซนภาวะเรือนกระจกการตัดไม้ทำลายป่า MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์หยุดวิกฤตภัยแล้งจากน้ำมือมนุษย์หยุดทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

MCOT 24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

สงสารคนใจพิการจะกระอักความเจ็บจนตายน้ำตาชี้ไหลย่อยมันก็ไหลย่อยไหลยางแค่นั้นนะครับแต่สิตัวนี่เนาะกับเรื่องของนุชวิลาวันครับหัวใจพิการน้อยแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับเพลงของดอกอ้อทุ่งทองครับขายก้อยคอยอ้ายครับขายก้อยคอยอ้ายนี่หนึ่งเพลงนะครับจากฝั่งสมุทรปราการที่ส่งไลน์ก็มาส่วนหัวใจพิการนะฮะบอกว่ามอมให้ดีเจกันแข่นเลยวันฮะไอเป๊บอกพิการเด้อพิการเนี่ยท่านน้ำหนักท่านละมายิ่งคือมันสิบกพองทั้งน้ำหนักอยู่แล้วต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต้องได้รับทุเรียนต้องได้รับของหวานหวานของเหนียวทุเรียนเนี่ยงเสียถ้าว่ากับเด็กนิ่งมาเข้าบ้านผู้บนใจดีเพิ่นกับทรงของสมณคุณมาให้อยู่กินลงไปอายซ้ำตายด้วยหุ้ยจะแม่นขอบคุณเด้อครับเด้อไอ้เบ้ก็เกรงใจพี่น้องกับเพิ่นทรงของมากกับโอ้ยเนาะแต่ว่ากับนะนะครับของพี่ไม่ได้โลกคุณว่าของฝากของตัวเน้นไอ้ไส้น้ำหนักหน่อยก็เลยกักเพิ่มน้ำหนักวันนะเพื่อนวะอินทผลัมหวานจัดไปโอ้ยนะอ่ะขอบคุณหลายๆนะเพื่อนฟังอยู่บ่บ่นี่ยิ้มเงียบไอ้เป๊ก็เลยย่อเบิ่งสิหรอกอ่ะพี่น้องครับหาม่งเสาครับหาม่งเสาดูแลกันไปฮอดเชียงเนาะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์กลืนความ GFM 92.00 นะครับดูแลเบิ่งแย่งเลยกะส่งกำลังใจกับพี่น้องครับนะอยู่กับเปปริญญาสื่อสัตว์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกำลังใจที่เราส่งมอบไปถึงคุณผู้ฟังทุกคนนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้11นาฬิกาดูแลกันไปถึง12นาฬิกาครับตอนนี้11นาฬิกา21นาทีแล้วนะเวลาผ่านไปไวมากๆครับเราอยู่ด้วยกันพร้อมกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับแน่นอนเรื่องของกระจกรถยนต์กระจกรถยนต์ที่มีมาตรฐานมีมอกมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ผมแนะนำมาที่นี่เลยนะครับกระจกรถยนต์ที่หลายๆคนบอกว่านะมันก็รู้อยู่แต่ว่าเรื่องของการบริการโอ้ยเจ้าของร้านเขาใจดีน่ารักมากนะแล้วก็ช่วงนี้มีโปรเดี๋ยวช่วงท้ายมาพูดถึงโปรพิเศษให้ฟังแต่ว่าไปเปลี่ยนกระจกกับเรากระจกได้มาตรฐานที่ช่างมากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะฮะบอกเลยว่าการแกะกระจกหรือกระจกวางกาวใหม่การดูแลรถของลูกค้าเนี่ยนะครับประสบการณ์สำคัญมากเพราะว่าบางคนไม่มีประสบการณ์แกะกระจกมารถมันช้ำมันเป็นสนิมไงแต่มาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเราแกะกระจกแบบเนียนกริบติดตั้งกระจกแบบสวยๆให้ลูกค้าออกไปเหมือนใหม่เลยนะฮะก็แวะมาใช้บริการกันได้เรามีราคาส่งสำหรับพี่ช่างที่นำไปติดตั้งเองด้วยนะนะครับเรามีราคาส่งด้วยแถมยังมีบริการนอกสถานที่ครับสำหรับเต็นท์รถมือ2อู่เคาะพ่นสีรถยนต์มาปรึกษากันได้เรายินดีดูแลนอกสถานที่ให้หรือว่าหลายคนที่เคยเปลี่ยนกระจกมาเจอปัญหารั่วปัญหาซึมไม่ต้องตกใจนะครับแวะมาหาเราได้นะฮะเรายินดีหรือ

ถอดกระจกกว้างเก่าใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะครับนะฮะแน่นอนฮะนะครับเรารับประกันปัญหารั่วซึมตลอดมีปัญหานี่แวะมาได้ตลอดครับไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับสโลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนครับติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพนะช่วงนี้ครับร้านของเรานะครับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับให้ความไว้วางใจที่มาใช้บริการร้านของเราแล้วก็ช่วงนี้นะแวะก็ไปรับบริการจากร้านของเรานี่เรามีผลิตภัณฑ์ดูแลรถนะฮะนะครับให้ลูกค้าฟรีนี่นะครับของถามนี่บอกได้ว่าน่าจะเป็นน้ำยาดูแลรถล้างรถเคลือบสีรถนะครับเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเรามอบแทนคำขอบคุณให้ลูกค้านะครับที่มาใช้บริการที่ไว้วางใจร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ของเราง่ายๆนะครับเพียงแค่โพสเช็คอินติดดาวผมให้10ดาวไปเลย5ดาวมันน้อยไปนะฮะกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์จากแวะก็ไปก็นะตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6มีสาขาเดียวไม่มีสาขาอื่นนะครับชมรีวิวที่ TikTok บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงๆนะไม่มีเงินสดผ่อนผ่านบัตรส้ม S Pay Later สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตได้ด้วยนะแวะไปใช้บริการก็อย่าลืมบอกว่าเอ๊ะฟังจากอสมทของเราโปรพิเศษมอบให้ลูกค้าทุกท่านแน่นอน0617716256ครับ0617716256กับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับทางลำปลายมาดบอกว่าอยากฟังบักคำผานเนี่ยเป้บักคำผานสัญญาน้ำตาแม่จัดให้ฟังครับ

ยังได้บอกคำผ่านครับว่าบอกคำผ่าน โอ้ยสัญญาน้ำตาแม่ต้องไปดีสิเว้ยที่แม่เสียใจขอจัก30,000ในแม่แน่สิไปเปิดร้านเรือยางหุ่นกับหมู3คนพ่อ2เดือนกลับมาแม่เอาอีกจักแสนเนี่ยทำไมว่ากันไปบอกจะบอกความจริงเลยสั้นเอาเลยครับพี่น้องเวลาหมดแล้วนะอย่าลืมนะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์แวะไปใช้บริการวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0617716256นะครับขอบคุณคุณแอนดิวนะบอกว่าน้ำนิ่งไหลลึกนะฮะขอบคุณน้ำตาจระเข้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะขอบคุณทางไลน์ที่ส่งเข้ามาครับยังขอเข้ามาได้อยู่เหมือนเดิมฮะ044696089รวมไปถึงข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนบัตร ID กับ ID MCOT FM92 ครับเดี๋ยวจบแล้วพักก่อนนะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
9: เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
10: อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

าทองคำครับกับเพลงของฝนธนสุนทรครับขอบคุณขอบคุณที่แจ้งมาครับมีคนบอกว่าโทรศัพท์เจ้าโทรบติดหน้าเนาะได้ไว้พอแต่ว่ามันเงียบๆละแหมยกดูเอาสัญญาณไม่มีเป็นเหมือนสายไม่ว่างเอ้าโอ้ขอโทษครับกับกบาก็สร้างข่อยโทษซ้ำห้างโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับสำหรับการแจ้งเข้ามาผ่านทางอินสม็อกในกระเป๋าเฟซบุ๊กคุณปริญญาเข้ามาขอบคุณมากครับขอบคุณการติดตามแล้วก็การให้กำลังใจด้วยนะขอบคุณที่แจ้งเข้ามาได้ครับน้ำตาทองคำนี่บอกว่าฟังน้ำตาจระเข้นะน้ำตาจระเข้จากใครขอจากข้อความจากไลน์ใช่แม่บ้านหลงโม่ไหมครับถ้าผมผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมนี่จำบ่ได้ครับลืมโอ้ยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอย่างนี้แหละฮะแต่ไม่เป็นไรฮะหน้าตาดีทำอะไรไม่น่าเกลียดขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสุกัญญาด้วยนะ

นะบอกว่าอยากฟังนี่แหละน้ำตาจระเข้นี่แหละเอ้าจระเข้เขากินไปร้องไห้ไปนะครับจะเอาหนังจระเข้ไปทำไม่ได้แล้วนะต่างชาติก็มองว่าคุณทารุณในกรรมสัตว์นี่ว่ากันไปนะครับอ่ะแล้วก็น้ำตาทองคำนั่นแหละอย่างที่บอกไปขอบคุณมากครับกำลังใจดีใจเข้ามาโทรศัพท์ปฏิทินบ่มันยังให้ส่งกระแสจิตเข้ามาผมรับรู้ได้นะฮะว่ามี 20,000 กว่าคนที่พยายามจะโทรเข้ามาตอนนี้ฮะ 20,000 หรือ2คน2คนครับผมแหมขำๆกันนะฮะนะครับไม่อยากให้เครียดกันก็สนุกสนุกสบายสบายฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุบางจุดนี่อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายฮะวันนี้เสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนนะนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นี่เขาใช้ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED ประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างที่สูงครับเปิดแล้วสว่างทันทีไม่ต้องวอร์มนะฮะนะครับเห็นหลอดสมัยเก่าใช่ไหมตามสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยหลอด LED หลอดพวกสปอตไลท์มันต้องวอร์มก่อนครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมบางเมื่อก่อนนะแต่ทุกวันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปิดปุ๊บสว่างทันทีแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุครับ50,000มิลลิแอมฮะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องยาวนาน12ชั่วโมงครับติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับนะฮะที่สำคัญปรับมุมได้ด้วยนะเขากันน้ำด้วยนะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นี้ตอนนี้ซื้อ1แถม1ยังไม่พอแถมโคมไฟ LED ให้อีก2อันนะครับและแว่นกันแดดคราบแบบให้อีก1อันด้วยทั้งหมดนี้เพียง 1,290 บาทครับสนใจโทรได้เลยครับ021143990นะ021143990ครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนียฝากกันด้วยนะครับ

ถามจากของคําเดียวว่าจือบออยู่ดีซื้อก็เอาใจมาหาหม่องเจ็บไว้สั่นโอ้ยอ่อนซ่อนแท้จะไปจังสั่นไปเรียบขอก็ยังบ่แล้วเดี๋ยวเอ้ย นะนะครับชื่อบอกว่าชื่อคือเขาแหละครับหักคือเขานั่นแหละไข่ก็ได้บ่ตายจะซ่อนความหักนี่หาโหลดนะฮะเดี๋ยวก็เจอคนดีๆครับจัก300คนก็บ่เป็นหยังดอกประสบการณ์เยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์ด้วยซั่นอ่ะก็ว่ากันไปนะครับโอ้หักดีกว่ารักไม่เป็นดีกว่าไม่มีหัวใจได้ไว้สันบันวาบูอีกหักมือนี่เป็นอย่างเบาเรื่อยได้คอยก็ได้เอ้าพี่น้องไปเล่าไปเล่านะฮะขอบคุณทุกการตั้งใจครับกอบให้ดีข้างหลังมาโทรศัพท์โทรปกติได้ครับเด้อมื้ออื่นมื้ออื่น8 โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะฮะเจอกันครับนะฮะก็พักเที่ยงก็พักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงนะฮะจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็พักรับประทานอาหารแซ่บๆไปด้วยนะครับก็ช่วงเที่ยงครึ่งครับอีสาน360องศาก็อยู่กับสาวๆฝั่งอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์โคราชเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้อุดรเป็นแม่ข่ายเนาะนะครับก็สำหรับเป้พรุ่งนี้8 โมงเช้าถึงเที่ยงวันจะเจอกันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกพลังใจขอบคุณพลังเยี่ยมฮะเดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงนี้เจ้าบ่าวถูกเทนะครับบอลวงกลมฮะนะครับวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเร่งสางทุจริตสอบท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแจ้งต้องไม่กระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์ลั่นคนทำผิดชิงลาออกก็ไม่เป็นผลฟ้าสางที่หนองหินกรมป่าไม้จับมือสอบสวนกลางลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมบังคับคืนพื้นที่ป่าหลังดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนาน8ปีเวเนซุเอลาแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนมากกว่า7ริกเตอร์คาดเสียชีวิตนับหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ชมฟังครับต้อนรับผู้ชมฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับ25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปนระสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกพร้อมพระราชาคณะรวม20รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะในวันนี้อย่างเช่นที่รัฐสภานะคะสภาผู้แทนราษฎรก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันที่อาคารรัฐสภาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะมีนายสมพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันนะคะอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีประธานสภาได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการโดยกล่าวถึงหลักธรรมพรหมวิหาร4ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานโอกาสนี้ประธานรัฐสภาถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายทยธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1ที1ปีหนึ่งนาทีนะคะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ค่ะ ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะที่วัดโพปฐมาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวาระครบ15วันหรือปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยทยธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปากรอนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานนั้นจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมนะคะที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกำหนดจัดพิธีในวาระต่อเนื่องสำคัญค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพรบ.โอนงบประมาณ 1,328 ล้านบาทเข้าสภาครับดึงงบที่ค้างจ่ายมาใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,559 ของหน่วยงานรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจำนวน 1,328,065 นะครับขอไปฮะ 1,308,065.100 ล้านบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่เสนอในวันนี้ครับมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการที่ทันในปีงบประมาณหรือว่าสามารถชะลอดำเนินการได้นะครับจำนวน10,000 กว่าล้านบาทนี่แหละครับไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐ

0: หรือว่ารายการที่เห็นว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ69นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกคนจะให้การสนับสนุนและก็รับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้รัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสและก็เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติตนขอเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามวาระดังกล่าวนะครับก็จำนวนเงินงบประมาณที่จะโอนงบกันนี้นะครับ 10,000 กับ328ล้านบาทครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: นี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นจับตาที่ประชุมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของท้องถิ่นกรมส่งเสริมการส่งการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทันทีที่นายวรสิทธิ์เดินทางมาถึงก็เปิดเผยสั้นๆถึงการย้อนสอบคดีทุจริตสอบในอำเภอเมื่อ10 กว่าปีว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องทำค่ะส่วนการสอบบรรจุข้าราชการในส่วนมหาดไทยที่สอบทุจริตประเด็นร้อนตอนนี้ต้องดูข้อเท็จจริงหากเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการนายวรสิทธิ์กล่าวเปิดการประชุมย้ำนะคะว่าวันนี้นอกจากวาระปกติจะมีประเด็นที่กำลังร้อนแรงแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอาจต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดและสังคมยังตั้งข้อสงสัยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24 มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองออกมาค่ะส่วนกรณีนายพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68โดยเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ปปช.และปปป.ไปบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและตั้งแต่วันที่มีการบุกตรวจค้นก็คือ23 มิถุนายนผอ.พิชิตก็ไม่มาปรากฏตัวในที่ทำงานอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนทางการกระแสว่าผอ.พิชิตนั้นได้มายื่นใบลาออกไปแล้วค่ะล่าสุดนะคะนักข่าวเพชรบูรณ์ของสำนักข่าวไทยก็ติดต่อไปยังนางสาวสุนีมังคลารัตนาสีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีที่กำกับดูแลสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างเพื่อให้ความชัดเจนถึงกระแสข่าวลือนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าผอ.พิชิตได้แสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการจริงค่ะโดยติดต่อมาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามายื่นนะคะคาดว่าผอ.พิชิตจะมายื่นใบลาออกด้วยตัวเองภายใน 1-2 วันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ที่ไม่เห็นผอ.พิชิตปรากฏตัวเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติสั่งพักราชการเพื่อรอ

0: ฟังผลสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาและนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์ก็ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายนค่ะส่วนทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอีกทีมหนึ่งนะคะก็พยายามติดต่อไปหาผอ.พิชิตแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะด้านนายวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ช่วงนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นที่ผอ.พิชิตจะชิงยื่นใบลาออกก่อนสิ้นสุดคดีนายวรศิษฐ์ก็ยืนยันว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ไม่มีผลกับการดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดค่ะด้านรองผู้ว่านครราชสีมานายมนัสสุวรรณรินทร์อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ถึงกรณีสถ.มีคำสั่งเบรกบรรจุข้าราชการทั่วประเทศที่จะเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะได้บอกว่าจะยกเลิกหนังสือชะลอการบรรจุกี่โมงมิฉะนั้นผมจะต้องระงับการลาออกของน้องๆพนักงานราชการที่นี่6รายเพราะเขาจะกลายเป็นคนตกงานคงต้องระงับแบบมีเงื่อนไขหากได้บรรจุก็ให้มีผลตามการลาออกหากไม่ได้บรรจุก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสั่งบรรจุแบบมีเงื่อนไข1รายบรรจุไปก่อนจนกว่ากองกลางจะมีมติเป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าในฐานะฝ่ายปฏิบัติการชะลอจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกมากรุ่นนี้ต้องให้บรรจุไปก่อนรุ่นต่อไปจึงชะลอไม่ต้องเรียกบรรจุอีกเมื่อแยกปลาในน้ำได้แล้วทุกเรื่องเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยสอยทีหลังสอยจำนวน 3,000 รายที่เป็นข่าวหรือมากกว่าหากหลักฐานถึงไม่ใช่เหมาเข่งคนอยู่ภาคเอกชนหนักกว่านี้อีกลาออกจากงานไปแล้วแก้บนหัวหมูไปแล้วด้วยค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีForexนะครับโดย DSI ที่ออกหมายเรียกไปหลายคนให้มาพบนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศาลจะเป็นคนตัดสินว่าคลิปที่มีนายภาวุฒิเข้าข่ายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีForexเป็นคดีพิเศษว่าได้พยายามเร่งรัดทำคดีแต่ว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานค่อนข้างมากโดยได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบทุกๆ15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าและ DSI ได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งมีนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับส่วนที่นายภาวุฒิชี้แจงว่าในคลิปไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนนั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางศาลจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรดหรือว่าการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อผู้สื่อข่าวถามครับว่ามีกระแสข่าวว่าในภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าเรื่องลาออกตนไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และแบงค์ชาติจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติครับขณะที่นายภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเครือข่ายหลอกลงทุนForexของ DSI โดยเจ้าตัวได้ชี้แจงประเด็นต่างๆปฏิเสธทุกข้อหาครับยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์Forex ผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติและไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนเป็นเพียงผู้เทรดยอมรับว่าอดีตเคยเทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจริงแล้วก็เผยว่าเทรดเจ๊งไปแล้วชี้ว่าในไทยมีคนเทรดแบบนี้จำนวนมากแต่อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายเรื่องโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตเหตุผลที่เงียบไปเนื่องจากต้องรอรวบรวมข้อมูลสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเกือบ5ปีซึ่งบางธนาคารต้องส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ทำให้ได้ข้อมูลมาช้าครับหากได้ครบแล้วจะรีบเข้าชี้แจงกับ DSI ทันทีส่วนปมคลิปโปรโมทโบรกเกอร์นายภาวุฒิชี้แจงบอกว่าเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์หลังไปเรียนคลาสเทรดมาไม่ใช่การเชิญชวนส่วนเรื่องแต้มสะสมแลกทริปก็เป็นระบบปกติของแพลตฟอร์มยืนยันว่ายังไม่ยาออกจากส.ส.และก็พรรคประชาชนเพราะตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยมั่นใจในความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับพี่สาวนายธนาธรจะขอไปชี้แจงกับ DSI โดยตรงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรี

0: ชีพกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ค่ะนายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวัฒโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ที่ให้วัดร่มโพธารามและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่นะคะจนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ก็แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น9ชุดค่ะนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดตามพื้นที่จุดต่างๆรอบบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดค่ะ
3: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
4: ข่าว

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีทศครับย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับโดยวันนี้ผู้แทนกรมอุทยานเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการที่ดินวันนี้ครับผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็ยืนยันครับว่ากรมอุทยานพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้ในอัธพลเจริญชันสาที่ประดิกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญครับอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือว่ากลุ่มทุนที่เข้าครอบครองในพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์กรมอุทยานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศทางนี้กรมครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์อย่างรอบด้านอันจะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าครับ
1: นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะรัฐมนตรีที่นำมาอ้างอิงกันนั้นเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่กฎหมายการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรจึงจะยึดมติครม.ทั้งหมดไม่ได้และการที่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มาก่อนอุทยานก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะนายชวัฒน์บอกว่าวันนี้ตั้งใจนำข้อกฎหมายหลักและหลักฐานทางราชการมาไล่เรียงให้เห็นนะคะว่าป่าเกิดเมื่อไรคนเข้ามาอยู่ตอนไหนและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ามาช่วงไหนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและสปก.ที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหารวมทั้งประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคนช.ซึ่งดูแลเรื่องแนวเขตที่ดินรัฐแนวใหม่ดีที่สุดแต่ทำไมกลับไม่ใช้อำนาจตัวเองในการบริหารจัดการแล้วโยนพื้นที่ไปให้สปก.ดูแลสปก.รู้อยู่แล้วว่า

0: มันสามารถร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปลี่ยนมือได้แล้วก็นำคนใหม่ที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมไม่ใช่อัตลักษณ์เดิมเข้ามาอยู่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือการช่วยคนยากจนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปแปลงเป็นทุนค่ะ
1: เริ่มแล้วนะครับเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่แห่งปีกว่า77ตันมากสุดเป็นยาบ้ากว่า 40,000 กิโลกรัมเคตามีนกว่า 1,000 กิโลกรัมทำลายจนไม่เหลือซากครับเพราะว่าใช้เตาเผาสากลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่ตามปฏิบัติการเบิร์นฟอร์เบเทอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่โรงงานเผาขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับโดยนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผู้แทนสักขีพยานจากหลายหน่วยงานเริ่มส่วนตรวจของกลางว่าเป็นยาเสพติดจริงจากนั้นเจ้าหน้าที่ทยอยนำของกลางยาเสพติดเข้าสู่บริเวณเตาเผาก่อนเปิดระบบแล้วก็เดินเครื่องเผาทำลายตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดนายดารินบอกว่าการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่นี้นะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วเป็นน้ำหนักยาเสพติดรวมหีบห่อ 77,897 กิโลกรัมมากที่สุดเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าครับ 40,080 กิโลกรัมรองลงมาเป็นเมทแอมเฟตามีนไอซ์ 21,067 กิโลกรัมเคตามีน 1,321 กิโลกรัมเฮโรอีน173กิโลกรัมMDMA ผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอื่นๆซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซากอย่างโปร่งใสไม่ให้กลับมาเวียนทำลายสังคมได้อีกเลขาธิการอย.บอกว่าอย.ครับได้ร่วมการตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้เพื่อยืนยันความถูกต้องโปร่งใสก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมระบบควบคุมมลพิษจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เตาเผา2ชุดแบบหมุนอุณหภูมิมากกว่า850องศาเซลเซียสและเตาเผาซ้ำอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียสมีการตรวจสอบทุก3ชั่วโมงโดยจะเผาต่อเนื่อง4วันไปจนถึง28มิถุนายนนี้ครับ
0: กรณีเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะทางกรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการนะคะแต่ว่าล่าสุดทางกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมาดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะโดยในหนังสือระบุว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของรถเมย์ครับเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหม้อ BTF ในกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บไป2รายครับรถเมย์ปรับอากาศหักหลบแท็กซี่เบรกกระทันหันครับเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวรถพังยับเลยนะครับโชคดีไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับและกระเป๋าบาดเจ็บติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันท่วงทีครับเหตุเกิดเป็นถนน3เลนบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาเข้าฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับพบรถประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย95วิ่งเส้นทางสถานีรถไฟหัวหมากถึงอู่บางเขนอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการพุ่งชนอัดเข้ากับต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโชคดีขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังวิ่งกลับเข้าอู่บางเขนอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรครับจึงไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับรถเมย์ก็คือนายภัทรพงษ์วงอัมภัยอายุ58ปีถูกคอนโซลหน้ารถอัดทับอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นขาซ้ายหักส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงได้รับบาดเจ็บที่ขาครับสอบสวนพบว่าหักหลบแท็กซี่ครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อดังกล่าวครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ7 2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนจำนวนมากค่ะปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รุนแรงต่อเนื่องถึง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตะวันตกของกรุงกาลากัสประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรจำนวนมากในกรุงกาลากัสพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากค่ะ

0: ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดมีกรุงกาลากัสรัฐมิรันดารัฐลาเกวล่ารัฐอารากวารัฐการาโบโบและรัฐเฝากอนสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศรวมถึงในเมืองหลวงถูกตัดขาดสิ้นเชิงเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณเสียหายท่าอากาศยานนานาชาติชิมอนบอลิวาเสียหายอย่างหนักแล้วก็ต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนะคะรวมถึงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟบนดินทั้งหมดถูกระงับการใช้งานด้วยค่ะเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีนะคะพร้อมกับสั่งการให้แพทย์และพยาบาลรายงานตัวเพื่อเร่งดูแลผู้บาดเจ็บขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและหน่วยป้องกันพลเรือนเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มกำลังเบื้องต้นสามารถดึงตัวผู้รอดชีวิตออกจากใต้ซากอาคารในกรุงกาลากัสได้กว่า20รายขณะที่สภากาชาดของเวเนซุเอลาก็กำลังร่วมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักสำรวจวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมหาศาลคาดการเบื้องต้นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งถึง 10,000 ถึง 100,000 รายค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
3: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
2: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

0: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที
1: ่ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลกผ้าต้อไหมมีความโดดเด่น

0: อร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
3: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ถ่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่อีสาน360องศาค่ะดีเจปังปอนปิยพรพุทธดีนะคะจากอสมทอุดรธานีวันนี้ค่ะเราเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดนะคะพร้อมกับออกอากาศพร้อมกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายภาคอีสานค่ะอสมทบุรีรัมย์นะคะอสมทนครราชสีมาค่ะเรามาส่งข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะให้คุณได้ติดตามกันในทุกพื้นที่นะคะทั้งทางวิทยุและออนไลน์นั่นเองนะคะวันนี้ทักทายกัน25มิถุนายนนะคะช่วงเวลา 12:34 นกันแล้วค่ะช่วงนี้นะคะทางด้านของสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในส่วนของเมื่อคืนนี้นะคะมีลมมีฝนบางพื้นที่นะคะประปรายค่ะแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจอแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวนะคะอากาศค่อนข้างจะสวิงพอสมควรนะคะในหลายๆพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะในช่วงของ Talk of the Town ของเราก็ยังมีข้อมูลข่าวสารให้คุณได้ติดตามกันเช่นเคยทั้งทางอสมทนครราชสีมาและอสมทบุรีรัมย์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทาง อสมทนครราชสีมานะคะจะมาเริ่มทอล์กกับเรากันก่อนนะคะกับช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
1: Talk of the TownTalk of the Town
0: นะคะวันนี้ค่ะทางโคราชนะคะนครราชสีมาค่ะมีโครงการดีๆนะคะย่าแฝกองค์ภูมินคืนแผ่นดินยั่งยืนนะคะแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามกับพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาปราวกะโทค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีน้องปองปอนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางอสมทอุดรธานีและก็ทางบุรีรัมย์ด้วยนะคะที่รับฟังเราจากทางออนไลน์นะคะดีเจหญิงนุ้ยคุณอัญญาจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะที่โคราชเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอถามสภาพอากาศหน่อยเพราะว่าที่อุดรธานีตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะ
2: ร้อนมากมากแดดแรงมาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ไก่ลันตัว
0: แสดงว่าไม่ต่างกันเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่อุดรมีลมบ้างฟ้าร้องแล้วก็มีฝนโปรยปรายลงมานิดหน่อยนะคะแล้วก็พอเช้ามาวันนี้เนี่ยแดดเปรี้ยงตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะทางโคราชเหมือนกันเนาะสภาพอากาศ
2: ใช่คล้ายๆนะพี่นุ้ยว่าไม่น่าต่างกันมากนะคะเพราะว่าคือความที่แบบร้อนอบอ้าวแล้วปอแล้วคือแดดจัดมากคือฟ้าเนี่ยใสยอมรับเลยว่าฟ้าใสแต่ว่าก็เดี๋ยวหุบเดี๋ยวแดดหุบเดี๋ยวแดดออกอยู่นั่นแหละก็จะมีกลุ่มเมฆเป็นก้อนๆบ้างแต่คือโดยรวมคืออากาศจะค่อนข้างอบอ้าวแล้วก็ร้อนค่ะแต่ว่าก็จะมีลมพัดให้เราได้ผ่อนคลายบ้างในบางครั้งบางคราวคืออากาศเนี่ยจะเย็นลงเหมือนกับประมาณว่าอากาศก็คือจะไม่ได้ร้อนแบบร้อนจัดจนแสบเหมือนอย่างวันอังคารเนี่ยจะค่อนข้างเยอะวันอังคารในช่วงของวันอังคารวันพุธอย่างเงี้ยก็คือจะแบบอากาศจะค่อนข้างแสบแต่วันนี้ก็คือเบาบางลงนิดหน่อยแต่ว่าแดดแรงมากเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สิ่งที่เห็นอย่างเมื่อวานนี้นะคะไปที่สวนสาธารณะก็คือในช่วงเย็นค่ะประมาณสัก 5-6 โมงเย็นนะคะก็มีฟ้ามืดครึ้มนะคะฟ้าร้องฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็แดดจ้าแล้วพี่นุ้ยเชื่อไหม1 ทุ่มนะคะฟ้ายังสว่างอยู่เลยที่อุดรธานีอันนี้ก็ต้องรอดูในส่วนของจังหวัดอื่นๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองสังเกตดูกันเนาะ
2: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นลักษณะของเรียกว่าอากาศที่มันแปรปรวนค่ะจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่เขาเรียกว่าฝนมันจะทิ้งช่วงค่ะน้องปอนแต่ว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอากาศแปรปรวนฉับพลันด้วยเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองอาจจะมีมาได้โดยที่เราคาดไม่ถึงนะคะจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนี่เองค่ะ
0: ค่ะดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะแล้ววันนี้นะคะในส่วนของ Talk of the Town ค่ะเราจะมาคุยกันของทางโคราชมีเรื่องราวดีๆมาฝากการเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของย่าแฝกองค์ภูมิ

0: ดินนะคะคืนแผ่นดินยั่งยืนอันนี้ต้องถามก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไงคะ
1: ค่ะโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมานะคะปชโคราชค่ะขอเชิญชวนบุคลากรกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนและก็ประชาชนที่สนใจนะคะเขาจัดกิจกรรมค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะกับโครงการให้ประกวดส่งผลงานเข้าประกวดในเรื่องของการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่14ประจำปี2568ถึง2569ค่ะโดยเขามีการแบ่งการประกวดนะคะออกเป็น2ประเภทค่ะน้องปอนก็คือประเภทที่1จะเป็นประเภทในเรื่องของการส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนนักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่ซึ่งบอกว่าหญ้าแฝกเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะปลูกมาแค่คลุมดินอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกที่นำมาทำหัตถกรรมสามารถนำมาทำเป็นกระเป๋าทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้นะน้องปอนดังนั้นเนี่ยเขาเลยให้มีการประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่ผลิตจากใบหญ้าแฝกเกิดขึ้นในครั้งนี้กิจกรรมนี้สำหรับในส่วนของนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นประเภทนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักออกแบบรุ่นใหม่นะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานรังสรรค์ผลงานออกมาในการประกวดครั้งนี้ค่ะแล้วก็ประเภทที่สองก็คือเป็นการประเภทส่งเสริมการปลูกและการขยายผลอันนี้มาละเรื่องของการปลูกและการขยายผลเหมาะสำหรับชุมชนและองค์กรเครือข่ายค่ะใครที่สนใจปลูกในพื้นที่อย่างเช่นนำไปปลูกในโคกหนองนาโมเดลอย่างนี้นะคะหรือว่าจะไปเป็นสวนเป็นไร่ของตัวเองแล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดว่าการปลูกและการขยายผลหญ้าแฝกเนี่ยคุณนำไปทำในเชิงเรื่องของการพัฒนาได้อย่างไรไปบูรณาการได้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของโครงการเป็นประเภทที่สองสำหรับบุคคลชุมชนและก็องค์กรภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งงานนี้เขาก็เปิดรับสมัครกันมาได้แบบยาวๆเลยค่ะกันจนถึงเรียกว่า30มิถุนายนนี้โค้งสุดท้ายเลยต้องนำมาบอกกันนะคะ30มิถุนายนนี้คือโค้งสุดท้ายที่จะเปิดรับผลงานในการประกวดทั้งสองประเภทค่ะโดยสามารถที่จะศึกษารายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้จาก QR code นะคะตามภาพที่พี่นุ้ยส่งไปนะคะในโปสเตอร์หรือคุณอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ทางแฟนเพจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจะบอกเลยว่าหญ้าแฝกเนี่ยเป็นพืชที่มหัศจรรย์นะคะอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านพระองค์ท่านได้เรียกว่าให้แนวคิดแล้วก็ในเรื่องของการนำหญ้าแฝกเนี่ยมาปรับใช้ในการเกษตรทั้งในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของดินพัฒนาในเรื่องของการปลูกพืชแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนนะคะสู่วิถีพอเพียงแต่อย่างที่บอกว่าหญ้าแฝกไม่ใช่แค่หญ้าที่จะทำสำหรับปลูกสำหรับในเรื่องของการปรับปรุงดินหรือว่าช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูดินเท่านั้นแต่หญ้าแฝกยังสามารถต่อยอดภูมิปัญญาไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสามารถนำไปใช้ไปต่อยอดเป็นศิลปะหัตถกรรมในอนาคตได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะน้องปอน
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าพูดถึงตัวหญ้าแฝกหลายคนก็จะคือเป็นภาพติดตาแล้วก็ความจำที่เรารู้กันเรียนรู้กันมานะคะหญ้าแฝกเอาไว้ปกคลุมดินนะคะก็หลายคนไม่รู้ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วย
1: ใช่ค่ะด้วยเขาบอกว่าเส้นใยของหญ้าแฝกเนี่ยตัวใบของเขาลำต้นของเขาเนี่ยมีความเหนียวสังเกตนะคือถ้าไม่เหนียวเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดพื้นดินได้ถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วหญ้าแฝกเนี่ยคือด้วยเรื่องของทฤษฎีการนำมาใช้หลักการใช้กับการปรับปรุงดินเนี่ยเขาสามารถรากของเขาเนี่ยมีความลึก มีความเหนียวและสามารถซอกซอนลงไปในชั้นหินได้ทำให้ดินที่มีความแข็งกระด้างสูงเนี่ยกลับมาร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์ได้รวมถึงเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีนั่นคือความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกนะคะที่พระองค์ท่านได้ให้แนวคิดและภูมิปัญญาเราไว้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของคุณภาพในการนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยจึงมีความคงทนแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะคะดังนั้นเนี่ยรีบๆส่งผลงานกันได้เลยค่ะเห็นรูปตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เขานำมาทำอะไรได้บ้างเห็นไหมมีตะก้งตะก้ามีกระเป๋าที่เป็นแบบใช่นำมาทำเป็นเส้นทอทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆได้มากมายเลยค่ะน้องปอนถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็น่าสนใจอย่างมากนะคะดังนั้นเหมาะค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไปประกวดกันในผลงานส่วนใครที่ไปประกวดในแง่ของเรื่องของการขยายผลและการต่อยอดเรื่องการพัฒนาหญ้าแฝกเนี่ยก็สามารถส่งผลงานกันได้ย้ำว่า ถึง30มิถุนายนนี้รายละเอียด

0: ูได้ที่แฟนเพจของพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาหรือตาม QR code ที่เราได้ขึ้นให้ดูกันตอนนี้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังว่าเปิดรับสมัครถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่อยากจะมาบอกต่อค่ะน้องปอนเพราะว่าจริงๆส่วนตัวพี่เองเนี่ยย่าแฝดเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่ช่วยเราในเรื่องของการหนึ่งแล้วเนาะเขาคลุมดินช่วยพัฒนาดินเราแล้วก็ช่วยแบบลดภาวะโลกร้อนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ที่บ้านเนี่ยต้องไปหามาปลูกแหละตอนนี้ยังหาพันธุ์อยู่ยังหาพันธุ์อยู่นะเอาจริงๆคือเวลาจะหาจริงๆเนี่ยหายากนะย่าแฝดเนี่ย
1: ค่ะก็ต้องมีการแบบว่าศึกษาดูด้วยว่าแบบพันธุ์ไหนเหมาะกับของการใช้ประโยชน์ของเราอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ดูเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่อยากจะนำเสนอแล้วก็อยากจะเชิญชวนสำหรับคนที่สนใจไปร่วมการประกวดนะคะ
1: ค่ะต้องขอบคุณพี่หญิงหนุ่ยมากนะคะที่นำโครงการดีๆมาฝากกันนะคะย่าแฝกองค์ภูมินขึ้นแผ่นดินยั่งยืนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หญิงหนุ่ยมากนะคะ
0: ค่ะขอบคุณน้องปอปอเช่นกันยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาปลาบกระโทกนะคะที่นำข้อมูลจากโครงการดีๆนะคะเรื่องของการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะหญ้าแฝกองค์ภูมินคืนแผ่นดินยั่งยืนนะคะส่งให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามเรื่องราวดีๆกันตรงนี้นะคะกับช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the TownTalk of the Town
1: Talk of the Town นะคะจากทางโคราชกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอล์กกันต่อเนื่องนะคะกับทางอสมทบุรีรัมย์นะคะซึ่งทางบุรีรัมย์วันนี้นะคะจะพาไปแนวในส่วนของกีฬานะคะก็คือตอนนี้เคาะวันแล้วเรียบร้อยสำหรับบุรีรัมย์มาราธอน2027นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะข่าวดีๆตรงนี้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของใครที่ชื่นชอบเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้จากพี่ปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงษ์จากอสมทบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องปังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะปลอยฝนจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ปลอย
3: ฝนชอบ
1: ค่ะ
3: ชอบวิ่งไหม
1: อาจจะเป็นแนวเดินมากกว่าค่ะ ใช่อันนี้จะเป็นแบบเด
3: ิน
1: เดินไปเรื่อยๆ
3: สำหรับใครที่อ๋อเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมสำหรับใครที่แบบว่ารอคอยเนาะนะชอบวิ่งเรียกว่าไปบางคนเนี่ยโอ้โหเขาชอบวิ่งก็คือวิ่งจริงๆนะไปแบบทุกงานท
1: ุ
3: กจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปร่วมกิจกรรมวิ่ง
1: ค่ะ
3: ชนะหนึ่งงานใหญ่นะคะงานวิ่งของบุรีรัมย์เราตอนนี้เคาะวันแล้วเรียบร้อยสำหรับบุรีรัมย์มาราธอน2027
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงของเดือนมกราคมนะคะ23มกราคมป
1: ี
3: หน้านะคะสำหรับในส่วนของบุรีรัมย์มาราธอน2027เนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีการจัดเตรียมแถลงข่าวเนาะแถลงข่าวเนี่ยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่11กรกฎาคมก็คือเดือนหน้านะคะที่วันแบงคอกนะคะซึ่งในวันนั้นเองวันแถลงข่าวเองก็จะเปิดรับสมัครแบบออนไซต์นะคะให้สิทธิ์ก่อนสำหรับนักวิ่งทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ได้สมัครด้วยนะคะสำหรับบุรีรัมย์มาราธอน2027ค่ะเรียกว่าเป็นสุดยอดในรันนะอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะซึ่งหลายๆคนค่ะเป็นนักวิ่งนักวิ่งทั่วโลกนะคะเขาเรียกว่าปักหมุดนะคะหมุดหมายนะคะหมุดหมายสำคัญของนักวิ่งจากทั่วโลกที่ถูกนะยกให้เป็นแบบสวรรค์ของนักวิ่งนะคะวิ่งมาตรฐานสูงสุดระดับโลกด้วยนะคะซึ่งนักวิ่งสามารถที่จะนำสถิตินะคะไปคุริฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกด้วยค่ะซึ่งในส่วนของงานที่จะจัดขึ้นในปีหน้า23มกราคมเนี่ยนะคะเป็นการจัดงานวิ่งครั้งที่11นะคะซึ่งปีนี้ไม่ใช่นะปีหน้าเนี่ยเขาแบบการันตีความสนุกงานแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆใครที่ยังไม่เคยได้มางานวิ่งงานนี้ก็ปีนี้ห้ามพลาดค่ะต้องมานะบางคนอาจจะบอกว่าไม่หลักๆแล้วไม่วิ่งก็ได้นะคะแต่ว่ามาร่วมเชียร์อะไรประมาณ

0: อันนั้นเพราะสนุกมากๆน
1: ะ
0: ในวันที่23มกราคมเนาะก็จะมี4ระยะทางของการแข่งขันด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมาราธอน42กิโลเมตรเนาะสำหรับใครที่ชอบแบบนะคะวิ่งแบบโอ้โหมาราธอนจริง
1: ๆ
0: หรือถ้าใครไม่ไหวก็เป็นระยะฮาล์ฟนะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรหรือบางคนก็อาจจะแบบเบาๆมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะแล้วก็ฟันรัน 4.5 กิโลเมตรตามสบายได้เลยเราถนัดแบบไหนเราอยากวิ่งไกลนะหรืออยากจะวิ่งแบบเบาๆนะคะก็เลือกได้สำหรับในส่วนของการที่จะเปิดรับสมัครนะคะรับสมัครออนไลน์เนี่ยจะเปิดรับในช่วงของวันที่25นะคะ25 26กรกฎาคมค่ะนะคะสำหรับวันที่25เนี่ยจะเน้นคนที่เป็นนักวิ่งเก่านะคนที่เคยร่วมตั้งแต่ปี2017แล้วก็ถึง2026ก็สมัครได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมค่ะเวลา8โมงเช้านะคะส่วนนักวิ่งทั่วไปก็อาจจะเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนะคะเวลา8โมงเช้าเช่นเดียวกันยังไงก็อาจจะเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะในส่วนของรายละเอียดว่าจะสมัครยังไงเนาะนะทางเว็บไซต์ www.buriramarathon.com ค่ะ
1: เห็นบอกว่าเป็นในส่วนของไนท์รันด้วยนะคะซึ่งปกติในส่วนของงานวิ่งเอาจริงๆปอนก็จะไปสเต็ปฟันรันแล้วก็แบบจะเป็นช่วงกลางวันแบบชิลๆไปช่วงเช้าอากาศกำลังดีแต่ว่าตัวไนท์รันเนี่ยยังไม่เคยเหมือนกันนะพี่ฝนอันนี้น่าสนใจ
0: กลางคืนเขาจะจัดเวลากลางคืน

0: รุ้งนะคะ Limited Edition จากทททสำนักงานอุดรธานีอันนี้ย้ำกันนิดนึงว่าของที่ระลึกนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะดังนั้นค่ะสำหรับใครที่ตีตั๋วไว้แล้วเรียบร้อยนะคะว่าวันที่27จะมาที่อุดรธานีอย่าลืมไปลงทะเบียนนะคะรับของที่ระลึกกันด้วยนะคะและหลังจากนั้นนะคะในวันที่28ค่ะก็มาร่วมนะคะกิจกรรมPride Monthของอุดรธานีกับเรากันได้นะคะกับขบวนพาเหรดค่ะพายพาเหรดสุดอลังการนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตจากน้องเฟิร์สไฮทองคำนะคะพบอินฟลูเอนเซอร์ออมเชอร์นะคะที่มีคนติดตามกว่า2ล้านใน TikTok นะคะแล้วก็กิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินเปลี่ยนมุมมองนะคะความเท่าเทียมแล้วก็มีการประกวดคัฟเวอร์แดนซ์ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทกันด้วยนะคะสำหรับงานพายของอุดรธานีนะคะจัดขึ้น28มิถุนายนนี้ค่ะที่อุดรฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลอุดรนะคะเรามาร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายนะคะแล้วก็ส่งเสียงแห่งความเท่าเทียมไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีในส่วนของพรายเซเลบริชั่นคอนเสิร์ตนะคะมีในส่วนของพรายคัฟเวอร์แดนซ์คอนเทสต์นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ Voice of Pride นะคะก็คือมาร่วมพูดคุยเสวนากันนะคะรวมถึงพรายพาเรดค่ะที่รวมพลังทุกเจเนอเรชั่นนะคะร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเท่าเทียมนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีพรายโฟโตเจนิกนะคะที่มีมุมเช็คอินแลนด์มาร์คที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลนะคะก็มาเจอกันได้สำหรับอุดรพรายนะคะวันที่28มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลอุดรค่ะและนี่ก็คือ Talk of the Town จากอุดรธานีค่ะ
1: Talk of the Town Talk of the Town
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสั้นๆกันสักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เติมคอนเรดิโอนิฟเวอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
0: อีสาน360องศาค่ะดีเจปองปอนปิยพรผู้ดีจากอสมทอุดรธานีเป็นแม่ข่ายนะคะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันต่อในช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
1: ฟรีสไตล์วาไรตี
0: ้ฟรีสไตล์วาไรตี้นะคะวาไรตี้ในอุดรธานีค่ะวันนี้บอกเลยว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็รักการทานกุ้งนะคะอยากจะอุดหนุนกุ้งนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีค่ะขอเชิญชวนนะคะสั่งซื้อกุ้งขาวแวนนาไมนะคะกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งจังหวัดอุดรธานีปี2569ค่ะซึ่งคัดสรรกุ้งสดคุณภาพดีนะคะมาจำหน่ายค่ะในราคาพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาด50-55ตัวต่อกิโลนะคะราคาเพียงแค่185บาทค่ะหรือว่าจะเป็นไซส์28-32ตัวต่อกิโลนะคะราคาเพียงแค่235บาทเท่านั้นนะคะจะจำหน่ายกันในวันที่26-28น ะคะที่ลานบ้านเชียงเซ็นทรัลอุดรที่งานอุดรเลิศรสนั่นเองนะคะหรือใครที่สนใจนะคะอยากจะรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถติดต่อกันได้นะคะใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนนะคะกุ้งขาวแวนามัยค่ะมี2จุดด้วยกันนะคะสำหรับการรับนะคะก็คือบริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็รวมถึงภายในงานอุดรเลิศรสนะคะเป็นบูธธงฟ้าราคาประหยัดนะคะ

0: สินค้าจำนวนจำกัดดังนั้นรีบนะคะกันเลยทีเดียวนะคะอุดหนุนกุ้งขาวแวนามัยกันได้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะกับอีสาน360องศาขอบคุณทุกพื้นที่ในการติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน

0: างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยพจนาถ ธนะ ธนากุลรัฐบาลชูไซต์2026ดึงเครือข่ายทุนนวัตกรรมโลกเร่งสปีดสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอนรุ่นใหม่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2026หรือไซส์2026และกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Global Innovation Impact The Year of Investment ณสยามภารกรกรุงเทพมหานครนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมควบคู่กับพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันดีปเทคและผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองรวมถึงการกระจายโอกาสด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านเครือข่าย Regional Science Park เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนในภูมิภาคเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นผู้ประกอบการไทยต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศที่มีประชากรราว60ล้านคนไปสู่ตลาดอาเซียนกว่า600ล้านคนและขยายสู่ตลาดโลกโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยก่อนชี้พ.ร.บ.โอนงบเหลือ 1,300 ล้านบาทมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนได้น้อยมากนายกรจติกวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเงินโอนงบประมาณพ.ศ.ว่าถือเป็นโอกาสที่สำคัญของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับความตั้งใจใช้ภาษีประชาชนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นน่าเสียดายที่ผลลัพธ์ที่รัฐบาลนำเสนอต่อรัฐสภาเป็นกฎหมายที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้น้อยมากเปรียบเสมือนเด็กเล่นขายของมากกว่าการทำงานของรัฐบาลในการบริหารการคลังของประเทศพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีไว้เพื่อปรับการใช้เงินของรัฐบาลให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลพูดถึงสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ส่งผลต่อปัญหาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจึงประเมินว่าแผนการใช้เงินตามพ.ร.บ.งบประมาณปี69สมควรต้องปรับเปลี่ยนจะได้มีเงินมาดูแลเยียวยาประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีมากและเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองเห็นความจำเป็นในการปรับการใช้งบประมาณปี69ทันทีที่เกิดสงครามจึงเป็นสาเหตุที่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลต่อธุรกิจ

0: และประชาชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกช้าและออกน้อยกกพ.จะออกใบอนุญาตขายไฟ Data Center คุมไม่ให้กระทบประชาชนและอุตสาหกรรมเดิมดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าผลการจัดสัมมนาความมั่นคงทางพลังงานของไทยในโลกที่ผันผวนซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการปัญญาประดิษฐ์โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center เป็นกิจการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงมากกกพ.จำเป็นต้องเข้ากำกับทั้งระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและอาจเกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้ากับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมจึงมีความเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้มาตรฐานมาตรการการออกใบอนุญาตมากำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการ Data Center โดยจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามความสำคัญของแต่ละโครงการตามประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศส่วนระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปริมาณความต้องการหรือไม่และกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือไม่หากจำเป็นต้องลงทุนต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดมันล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: คอ Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งที

0: ทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่

ดาวพงษ์นะคะรายงานตัวในรอบบ่ายๆแบบนี้เจอกันก็วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังอากาศร้อนกันบ้างไหมนะคะมาดูนะคะทางไลฟ์นะคะ Facebook Live ที่เราไลฟ์กันนะคะ1ชั่วโมงในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าคุณป้าบันเทาจะมาเป็นคนแรกนะคะสวัสดีด้วยนะคะน้องฝนที่ชุมชนโคกตระเวียงก็เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็พี่ดิเรกสวัสดีเช่นกันค่ะนะคะพี่ลำดวนนะคะพี่ลำดวนน่าจะอยู่โซนแถวหินเหล็กไฟใช่ไหมคะหรือยังไงนะคะแล้วก็อะไรอ่ะนะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายจ้ะโอเคนะคะอยู่หินเหล็กไฟร้อนไหมนะคุณพี่อยู่ในเมืองก็ร้อนมากๆเลยค่ะนะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามทางไลค์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ปล่อยด้วยหรือว่าใครยังไม่ได้กดติดตามเพจอสมทก็ยินดีนะคะอสมทบุรีรัมย์ค่ะคุณฟังเดี๋ยวสำหรับบ่ายวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการหยุดจ่ายกระแสไฟนะคะมีแจ้งประกาศมาในเรื่องของหยุดนะจ่ายกระแสไฟชั่วคราวนะคะจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะจะทำการหยุดจ่ายนะคะไฟชั่วคราวในวันที่28ค่ะวันอาทิตย์พอดิบพอดีเลยแจ้งให้ได้ทราบกันทั่วหน้านะคะ28มิถุนายนตรงกับวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะก็ไปดูในส่วนของบริเวณที่ไฟจะดับนะคะก็จะอยู่แถวแถวถนนจิระนะตั้งแต่แยกสรรพสามิตรไปจนถึงร้านคิดถึงเบเกอรี่เลยนะคะแล้วก็ถนนนครนะคะถึงถนนคูเมืองค่ะนะคะแถวๆบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะจะงดจ่ายกระแสไฟนะคะเป็นการชั่วคราวนะคะคุณผู้ฟังก็เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเนาะในวันอาทิตย์ก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ไฟจะดับเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องแบบขอให้ฝนตกดีกว่าจะได้ฉ่ำๆนะจะได้แบบว่าไม่ร้อนนะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาต่อกันที่เรื่องของราคาสินค้ากันก่อนนะคะเพราะว่าทางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามนะคะไปติดตามไปลงพื้นที่ไปดูในเรื่องของสถานการณ์สินค้านะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Mcot Radio FM 92นะคะช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะปล่อยฝนขวัญเรือน

จากแคสโนวานะคะนี่คือความเงียบดังที่สุดยินดีต้อนรับนะคะพี่พรชัยด้วยนะคะพี่ชัยพรนะคะพี่ชัยพรที่เข้ามาชมทางไลฟ์นะคะน่าจะเพิ่งเข้ามาติดตามหรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆค่ะอาจจะแบบว่าดูหลายๆช่องทางเอาไว้ได้นะคะถ้าเป็นช่วงเปิดเพลงเนี่ยในไลฟ์นั้นอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะคะคุณผู้ฟังอาจจะต้องฟังผ่านวิทยุได้นะคะหรือว่าฟังผ่านมือถือถ้ามีมือถือหลายเครื่องยังไงก็เอาดูไปหลายๆแพลตฟอร์มนะคะคุณผู้ฟังแอป Mcot Connect นะไปดาวน์โหลดมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังฟังอยู่พื้นที่ไหนคะพี่ชัยพรนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดตามอสมท92นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะคะถึง 5:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่กรุงเทพบ้างก็อย่าลืมนะคะไปสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปด้วยค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการโอท็อปของบุรีรัมย์เราได้ไปจำหน่ายนะคะไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานนะคะประมาณ54ร้านค้าด้วยกันนะที่ไปนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่บุรีรัมย์เราตอนนี้ก็สร้างยอดโอ้โหจำหน่ายนะคะได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวกรุงเทพนะคะก็ฝากเที่ยวงานด้วยค่ะโอท็อปมิดเยียร์2026นะคะงานจริงๆจัดมาตั้งแต่20นะก็จัดเรื่อยไปถึง28มิถุนายนค่ะที่ Impact นะเมืองทองธานีใครว่างๆมีโอกาสไปเที่ยวในกรุงเทพก็แวะนะไปสนับสนุนสินค้าดีสินค้าโอท็อปนะสินค้าชุมชนของบ้านเรากันด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเวลาหมดแล้วช่วงนี้ทิ้งท้ายกับเพลงของดานี่คือแท็กสุดท้ายหลังจากนั้นเราพักกันครู่เดียวฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีกันแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะขอเพลงยังคงคอมเมนต์ได้นะคะหรือไม่สะดวกก็อาจจะหลังไมค์ได้ค่ะ044-696-089

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ี่คือสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะคะจากเพชรพฤษภาเพลงนี้ฝากพิเศษนะคะไปถึงพี่ๆที่อยู่เทศบาลด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะน่าจะฟังอยู่วันนี้นะไม่ต้องขอนะไม่ต้องขอจัดให้เพราะว่าโทรศัพท์ของเรารู้สึกว่าจะไม่มีสัญญาณตั้งแต่เมื่อเช้าละนะคุณผู้ฟังอ่ะฉะนั้นช่องทางที่จะขอเพลงช่วงนี้ต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์ค่ะ MCOTFM92นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะนะคะก็เพิ่มเพื่อนได้ขอเพลงได้อีกหนึ่งช่องทางนะถ้าเกิดว่าวันไหนโทรไม่ติดก็ส่งไลน์มานะคะแล้วก็มีพี่ชานะคะพี่ชาบอกว่าสวัสดีดีเจปลอยฝนขอฟังเพลงเรามีเราโอเคได้ค่ะอาจจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายเลยนะเป็นเพลงเก่าของพี่แหวนนะพี่แหวนเดี๋ยวเปิดให้นะคะบอกว่ารอฟังได้ไม่เป็นไรล็อกคลื่นเอาสมท92ของเราไว้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวกลับมาดูทางไลฟ์นะคะมีคุณแชมป์เห็นเมื่อสักครู่นี้น่าจะชมกันอยู่นะใช่ไหมนะคะขอเพลงเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะก็เลือกมาค่ะนะคะเดี๋ยวมีตำแหน่งงานค่ะจากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อที่จะเลือกสรรเป็นพนักงานค่ะเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตำแหน่งนิติกรนะคะ1อัตราค่าตอบแทน 21,780 บาทระยะเวลาการจ้าง4ปีค่ะสถานที่การทำงานก็ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเปิดรับตั้งแต่วันเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้นะคะ24แล้วก็ไปจนถึง30เลยนะคะ30มิถุนายนค่ะนะคะจะยื่นด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะตามสะดวกนะคะไปยื่นเอกสารนะคะถ้าสมัครด้วยตัวเองก็อยู่ที่สาร

จังหวัดชั้น1นะคะเอกสารมีอะไรบ้างที่จะต้องใช้มีรูปค่ะรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นนะคะถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใช้ขนาด1นิ้ว1รูปสำเนาวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ1ฉบับหลักฐานอื่นๆใบเปลี่ยนชื่อตัวสกุลใบสมรสถ้ามีนำไปด้วยสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารนะคะหนังสือรับรองการผ่านงานถ้ามีนำไปด้วยค่ะแล้วก็จะต้องลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับเลยนะคะ044666550ค่ะติดต่อได้ส่วนพาณิชย์นะคะพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็เปิดรับสมัครพนักงานเช่นกันช่วงนี้งานเยอะนะคะตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดค่ะนะคะอัตราค่าจ้าง6,000 บาทต่อเดือนนะคะเปิดรับถึง28มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะเว้นวันหยุดราชการนะคะแล้วก็สอบสัมภาษณ์29ประกาศผล30ค่ะสมัครด้วยตัวเองนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครค่ะติดต่อที่044611016นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปไกลนะคะทำงานต่างประเทศก็อย่าลืมนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเนาะเพราะว่ากรมการจัดหางานเขาจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปค่ะเพื่อเข้าทดสอบภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ทักษะการทำงานครั้งที่18นะคะเพื่อไปทำงานที่เกาหลีใต้นะคะเป็นการสมัครโดยกรมการจัดหางานเท่านั้นค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะรับรองในเรื่องของความปลอดภัยมั่นใจได้ 100% มีกิจการนะคะประเภทอุตสาหกรรมการผลิตนะคะจะเพศหญิงเพศชายก็ได้รับค่อนข้างเยอะนะ 2,000 อัตราเลยแล้วก็ประเภทกิจการถ้าเป็นเกษตรปศุสัตว์ค่ะหญิงชายนะคะ 1,000 คนค่ะกิจการก่อสร้างถ้าเป็นก่อสร้างเนี่ยจะรับเฉพาะเพศชายเท่านั้นนะคะ300คนส่วนคุณสมบัตินะคะเพศหญิงหรือชายยกเว้นก่อสร้างนะคะรับเฉพาะชายอายุอยู่ระหว่าง18ถึง39ปีเกินนี้ก็ไม่ได้ไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะสายตาไม่บอดสีร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เป็นโรคต้องห้ามของเกาหลีมีโรคอะไรบ้างนะคะมีไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิสวัณโรคนะคะไม่มีประวัติอาชญากรรมนะคะเปิดรับสมัครเดือนหน้าค่ะ 2-6 กรกฎาคมสมัครทางออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยนะคะเตรียมค่าสมัครสอบ960บาทค่ะเพราะว่าจะต้องจ่ายนะคะภายใน3วันหลังจากได้รับอนุมัติคำขอสมัครนะคะแล้วก็เอกสารที่จะต้องเตรียมมีรูปนะรูปถ่ายสีนะคะหน้าตรงจะต้องให้เห็นใบหูด้วยค่ะนะคะพื้นหลังสีขาวไม่สวมเสื้อขาวนะคะไม่สวมเสื้อขาวค่ะเพราะว่าพื้นหลังเป็นสีขาวแล้วนะคะไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นนะคะเป็นรูปปัจจุบันห้ามปรับแต่งด้วยแล้วก็มีภาพถ่ายหนังสือเดินทางนะคะถ้ามีแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุต้องเตรียมไว้สำหรับใครที่จะต้องสมัครทางออนไลน์นะคะหรือโทรติดต่อสอบถามได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044665538ต่อ106นะคะฟังไม่ทันติดต่อสอบถามได้ที่ทาง LINE MCOTFM92คุณแชมป์สวัสดีครับขอฟังเพลงหยุดน้ำที่เคลื่อนไหวโอเคได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ปล่อยเลือกเป็นของลิปตาให้ฟังกันก่อนนี่ฉันเองค่ะ

่าจะเคลิ้มนะคะชื่อเพลงหยดน้ำที่เคลื่อนไหวคุณแชมป์ขอเข้ามานะคะวันนี้มีใครบ้างคุณแชมป์มาแล้วคุณเคนนะคุณเคนก็บอกว่าสวัสดีครับนะขอฟังเพลงด้วยพูดผ่านกำแพงของน่าจะเป็นบัตเชอร์เนาะนะคะในเมืองร้อนมากๆเลยแล้วก็บอกว่าฟังวิทยุดูหน้าดีเจด้วยจบที่นี่ไปดูต่อโอ้ยขอบคุณมากนะคุณเคนน่าจะติดตามแล้วใช่ไหมคะติดตามอสมทบุรีรัมย์แล้วนะฝากไว้ด้วยแล้วก็ทำงานแยกอะไรอ่ะอ๋อแยกวัสดุนะคะแยกวัสดุเนาะมีความสุขกับการทำงานค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อะไรเดี๋ยวฉายหน้าดีเจขึ้นจอทีวีเลยอุ๊ยกราบนะคะขอบพระคุณ จะดีไหมอ่ะจะดีไหมขอบคุณมากค่ะคุณเคนนะคะทำงานไปด้วยเนาะนะคะฟังเพลงเพราะๆผ่อนคลายกันไปนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะนะคะติดตามดีเจดูหน้าดีเจก็ติดตามได้ในต่อเนาะชั่วโมงหน้านะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะใครสนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมประกวดนะเพราะว่าวัฒนธรรมจังหวัดค่ะฝากเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดแต่งกายผ้าไทยนะคะ LGBTQ นะคะขออภัยค่ะ LGBTQ นะคะในงาน Pride of บุรีรัมย์ค่ะภายใต้คอนเซปต์หัตถศิลป์นะคะแห่งความภูมิใจจริตผ้าไทยดังไกลทั่วโลกค่ะงานจะมีขึ้น2วันนะคะ27แล้วก็28นะแต่ว่าการจัดประกวดแต่งผ้าไทยเนี่ยจะประกวดวันที่28นะที่ลานวัฒนธรรมสวนรมบุรีใครสนใจอยากจะเข้าร่วมประกวดก็สมัครได้เลยนะวันนี้วันสุดท้ายด้วย25มิถุนายนค่ะก็ลองสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเวลาของเราหมดแล้วชั่วโมงหน้าลุยต่อค่ะปล่อยฝนอยู่ดูแลคุณจนนะจนถึง17นาฬิกานะคะส่วนป่าเชิดเห็นแว๊บมาบอกว่าสวัสดีดีเจปล่อยฝนคนน่ารักนะขอฟังเพลงยืนยันด้วยนะครับโอเคได้ค่ะได้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปล่อยจะทยอยเปิดให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอน

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลสทไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้เห็นว่ากระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบการทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมในวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตส่วนใครที่พบการทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้มีหนังสือออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานใดซึ่งไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุดส่วนที่จะบอกว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้ปปช.อายัดข้อสอบไว้ซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสุชาติขอโทษอิงฟ้ายันไม่ได้ฟ้องปมทับลานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการส่งทนายฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะกรณีอุทยานแห่งชาติทับลานว่าฝ่ายกฎหมายมอนิเตอร์ข่าวเป็นปกติและเสนอเรื่องมาจริงแต่ตนยังไม่ได้เซ็นอนุมัติฟ้องยืนยันพร้อมยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานในโซเชียลมีเดียได้ทุกคนจะด่าจะว่าไม่มีปัญหาแต่ยอมรับไม่ได้หากถูกวิจารณ์ในเชิงว่าขี้โกหกและทุจริตเพราะการทำงานของตนโปร่งใสตรวจสอบได้โดยย้ำว่าเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานมีข้อมูลทั้ง2ด้านทั้งจากฝั่งอนุรักษ์และฝั่งราชการซึ่งตนทนเห็นน้ำตาของชาวบ้านไม่ได้และขอโทษอิงฟ้าและนายณวัฒน์อิสระไกลศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารริสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยยืนยันว่าไม่ได้ให้ใครฟ้องใครพันธุ์ดันแบรนด์กุ้งไทยสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสตลาดในและต่างประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในจังหวัดภูเก็ตว่านางสุภจีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งขยายช่องทางการตลาดควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ากุ้งไทยระยะยาวจากการหารือร่วมกันกับสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตรวมถึงหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันผลักดันการสร้างแบรนด์กุ้งไทยในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับภาพลักษณ์สร้างการรับรู้คุณภาพกุ้งไทยตลาดโลกสำหรับแผนการดำเนินงานจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ผ่านท่าอากาศยานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและผลักดันการขยายตลาดผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศขณะเดียวกันจะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อให้การนำเข้ากุ้งไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
9: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
10: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

งั้นจากซันชายนะคะชื่อเพลงเรื่องเก่าเศร้าใหม่แล้วก็มีเล่นของสูงด้วยนะคะโดยน้องเคลียร์นั่นเองค่ะก็ฝากไปถึงพี่ๆที่ทำงานกันอยู่เนาะนะคะพี่ๆในออฟฟิศนะคะน่าจะกำลังแยกพัสดุอยู่ตอนนี้นะในตัวเมืองนะขอมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่แล้วนะคะลุยต่อค่ะลุยงานกันต่อนะคะฟังเพลงเพราะที่นี่ค่ะวันนี้ใครที่ขอมานะคะพยายามโทรแล้วโทรอีกโทรยังไงโทรไม่ติดเออก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดไปนะวันนี้รู้สึกว่าเช็คแล้วนะคะสายของเราจะมีปัญหานะคะฉะนั้นต้องบ้านเขียวเท่านั้นนะคะ MCOT FM 92นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทักมาได้นะคะส่วนเพลงเก่าก็มีของพี่แหวนนะคะพี่ชาแล้วก็ป่าเชิดเดี๋ยวป่าเชิดขอเพลงอะไรนะยืนยันได้นะคะแล้วก็มีทาง TikTok นะคะช่วงนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่อ่ะใครอยากจะมาดูหน้าตาดีเจนะคะอยากจะมาให้กำลังใจใครอยู่ข้างนอกก็เข้ามาได้นะคะแล้วก็กดติดตามอสมทบุรีรัมย์ให้ด้วยค่ะเข้าใจให้นิดนึงเข้าใจส้มก็จะดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องเมย์มาแล้วน้องเมย์นะคะน้องสารนะน้องสารเนาะแล้วก็พี่ปุ๋ยก็มาแล้วทักมานะคะอาจจะเป็นเพลงเก่าเนาะขอมารอได้เสมอของพี่หนุ่มสอนรามเนาะเดี๋ยวดูให้ค่ะเดี๋ยวปล่อยเช็คให้อาจจะแบบนานนิดนึงนะคะพี่หนุ่มสุพานสวัสดีค่ะนะคะฟังเพลงอะไรบอกได้นะคะตอนนี้อ่ะสำหรับใครที่ปลูกนะคะปลูกพืชผลทางการเกษตรปลูกผักนะคะปลูกต้นไม้เอ๊ะมันไม่โตไม่ให้ผลผลิตเลยนะคะทั้งที่เราก็พยายามบำรุงใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีนะคะก็ไม่ให้ผลผลิตค่ะอยากให้คุณผู้ฟังลองเปิดใจหลังจากนี้ลองเปิดใจปัญหาเหล่านี้จะหมดไปลองเลือกใช้ดินเน่าดูนะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ก็จะช่วยฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียดินแข็งดินที่มีความเปรี้ยวความเค็มนะคะให้กลับมาแบบมีความร่วนมีความสุยมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชค่ะนะคะเพราะว่าตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดที่เราใส่ลงไปพร้อมจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้แบบทันทีเอาไปใช้ได้ทันทีมันก็จะโตเร็วค่ะผลผลิตก็จะแบบได้ผลดีงอกงามนะคะช่วงนี้เรามีโปรพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อดินเน่าช่วงนี้2ขวดเราแถมฟรีดินปราบมารค่ะ1ซองไปเลยทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทนะคะ699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปเลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็มีค่าจัดส่งด้วยนะครับแล้วก็ประกันสินค้าอยู่ที่100บาทค่ะนะช็อปได้เลยนะคะที่ช็อปมาเนี่ยพี่หนุ่มสุพรรณสวัสดีครับขอฟังเพลงไม่สมศักดิ์ศรีโอเคเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้นะคะช่วงนี้ต่อด้วยเพลงยืนยันจากพี่ปูแบ็คแฮสป่าเชิดวันนี้มาเร็วก็เลยได้ฟังเร็ว

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
0: ติดตาม

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ที่1ไม่ไหวนะคะไม่เป็นไรของที่2ก็แล้วกันค่ะงานจากไอ้น้ำนะคะน้องเมย์เพิ่มเติมเข้ามาค่ะนะคะฟังอยู่เนาะดูอยู่ชมอยู่ทาง TikTok ที่เราไลฟ์กันนะคะอยู่โซนกทมขอบคุณมากๆบอกว่าร้อนมากๆเลยฮ้อนไล่ไหลนะคะยังเหลือนะเหลือเพลงอะไรอ่ะเพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับนะคะของลิเดียด้วยนะคะก่อนหน้านั้นก็จะมีเพลงไม่สมศักดิ์ศรีมีวอนดวงดาวนะคะของวงไทยตรงค่ะอ่ะฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะคะยาวแล้วเรียบร้อย3เพลงรวดนะคะตอนนี้มานะคะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะคุณผู้ฟังหน้าฝนแบบนี้ยุงเยอะนะยุงบ้านเราโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าปีไหนอากาศร้อนเนี่ยยุงมันจะขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นค่ะเราก็จะเสี่ยงโดนกัดได้มากขึ้นนะคะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกด้วยฉะนั้นเราอาจจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะด้วยสมาร์ทการ์ดนะคะสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงค่ะนะคะที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้แบบทั้งครอบครัวสบายๆนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานยังไงใช้งานง่ายมากนะคะก็แค่เสียบปลั๊กค่ะแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงจะเป็นตัวแบบว่าดึงดูดความสนใจพอยุงเห็นนะคะก็จะทำให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาเลยพร้อมกับดูดลงไปนะคะเครื่องก็จะดูดลงไปเลยไม่สามารถที่จะบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงของเขาออกแบบมาให้เป็น2ชั้นนะคะที่สำคัญหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะมันจะมีกลิ่นหรือเปล่าไม่มีกลิ่นไม่มีควันด้วยนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถที่จะใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรนะคะเรียกว่าตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวสบายมากนะคะและแน่นอนใครฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทราคารวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเพราะว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยย้ำอีกทีเบอร์โทรค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะอ่ะมาลุยต่อกับเพลงเพราะๆว่างแล้วช่วยโทรกับงานจากลิเดียค่ะพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยขอมา

งั้นจากลิเดียนะคะชื่อเพลงว่างแล้วช่วยโทรกราบค่ะนะคะพี่ปุ๋ยนะพี่ปุ๋ยรังเพลงมิวสิกนะเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะแฟนตัวยงของเรานะคะแล้วก็อะไรอะมะหมูเด้งหมูเด้งนะคะขอเพลงอะไรมาบอกว่าขอฟังเพลงที่ผ่านมาขอบใจจริงๆด้วยจากนายอะไรอะนายซื่อนายซื่อขี้เมานะคะทอชอนะคะพอส่งเข้ามานะคะบ้านเขียวโอเคขอบคุณมากๆนะคะเอาเป็นว่าส่งท้ายกับเพลงนี้เลยที่ผ่านมาขอบใจจริงๆน่าจะเป็นของ Little John ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเอาเป็นใครเป็นคนร้องเอ๊ะวันนี้เสียงแปลกๆเสียงดีเจแปลกๆเหมือนภูมิแพ้เริ่มจะถามหาอะไรประมาณนั้นเลยหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังลองเช็คเสียงสิ เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะปล่อยฝนกลับมาดูแลคุณพร้อมเพลงส่งได้นะคะจองได้

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลมหาดไทยแจ้งความจับกระบวนการทำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วขณะที่นายกกำชับสอบสวนกลางทำคดีทุจริตให้ไวและโปร่งใสพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามเพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทำให้เอกสารข้อข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลออกมารวมไปถึงการปรับแก้ไขคำตอบข้อสอบซึ่งกองปราบปรามจะรวบรวมหลักฐานซึ่งกรณีดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามข่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งต้องสืบให้ความจริงปรากฏมีใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบ้างส่วนกรณีเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมทั้งกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วโปร่งใสจะต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการกลางข้าราชการมีมติทำหนังสือถึงปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกตินายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการพิจารณาวาระปกติแต่มีวาระเพิ่มเติมที่กำลังเป็นประเด็นคือเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมี2เรื่องและมีมติเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างรวมหลังจากนี้จะต้องมีการดูระเบียบว่าในการดำเนินการมีคนเกี่ยวข้องส่วนใดบ้างรวมถึงต้องประสานไปยังปปช.เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงปปช.อายัดไว้หลังไปตรวจสอบโรงพิมพ์ซึ่งต้องมีการประสานงานกันเพราะหากอยากให้เกิดความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้องตรวจกับกระดาษคำตอบตัวจริงทางนี้ที่ประชุมมีมติเรื่องเกี่ยวกับการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่เห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติโดยสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองแบบนั้นเพราะยังบอกไม่ได้ว่าใครมีการทุจริตแม้ทุกคนเห็นในสภาพความเป็นจริงอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตให้สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามที่มีข่าวประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการเปิดยุทธการพิฆาตยาเสพติดปูพรม92จุดทลายคลังยานรกยึดไอซ์เครื่องตันและยาบ้าเฉียด 700,000 เม็ดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดยุทธการเชิงรุกนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย92จุดทั่วทั้งจังหวัดเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนโดยเดินเท้าเข้าชุมชนทุกจุดที่มีประวัติการซื้อขายยาเสพติดทำความเข้าใจสื่อสารเชิงรุกและปลุกพลังมวลชนร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์จากการแถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่26พฤษภาคมถึง24มิถุนายนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้227คดีได้ผู้ต้องหารวม233คนพร้อมยึดของกลางยาบ้า 676,288 เม็ดไอ500กิโลกรัมกัญชา180กิโลกรัมเฮโรอีนและสารเสพติดอื่นๆ27กรัม
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้

ับเพลงวอนค่ะงานจาก The Peace Band นั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาขอบใจจริงๆ Listen John เปิดไม่จบค่ะฟังอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนอารีนะคะพี่อารีเพิ่มเติมอาน่ะเป็นของพี่มาริโฮน่าช่วงนี้เป็นสตริงนะคะพี่ขา เปลี่ยนด่วนนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอเคนะคะลุยต่อชั่วโมงที่3กันละนะคะช่วงนี้ปล่อยฝนก็อยู่ดูแลคุณนะคะอสมท92ของเรานะคะฟังทางออนไลน์ได้ค่ะแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะไปโหลดมาได้เลยนะคะฟังเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะส่วนปล่อยก็จะรับหน้าที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้อสมทเราร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกนะคะเพื่อที่จะเฟ้นหาMcordซูเปอร์แฟนนะกับช่วงที่เราแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมนะดีๆก็คือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยได้ร่วมภารกิจนะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทกันเลยค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะส่วนขั้นตอนก็ง่ายๆนะคะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบคัดเลือก Mcord Superfan Package เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตแล้วก็ร่วมเชียร์ทีมโปรดค่ะแพ็คเกจนะคะจะเริ่มต้นที่ Mcord Superfan Starter ไปจนถึง Mcord Superfan Diamond นะคะที่จะรับสิทธิ์สุดคุ้มไปเลยแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาช

ทิกนะ M-Court Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยโอ้โหใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็เข้าไปดูเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมหรือว่าสมัครได้นะสมัครในครั้งนี้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลค่ะที่เว็บไซต์ cia.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะขอบคุณนะคะนันลินลินนะที่เพิ่มเติมเข้ามาแอบเคาะแอบเคาะหน้าจอให้พี่ปรอยระหว่างเทียบเวลาอุ้ยนะรู้งานนะพี่ปรอยไม่อยู่นะโอ้ยขอบพระคุณมากเลยค่ะน่ารักมากนะคะมาฟังเพลงกันต่อไม่เป็นไรเลยเป็นเพราะที่คุณช่วยเลือกมานะคะทาง TikTok ที่เราไลฟ์กันอยู่ช่วงนี้อ่ะใครอยากจะเห็นหน้าดีเจปรอยเข้ามาดูได้

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์

ใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-COT FM

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

นี่คืออย่าพึ่งกลัวนะคะจากโน้ตตูนค่ะนะคะเด็กนะในวัยนู้นแหละยุค80-90เพิ่มเติมเข้ามาเอาโดนใจนะเจอแล้วเจอแล้วได้ฟังแล้วอาจจะแบบว่าใจร่มๆนิดนึง มีบางเพลงที่แบบว่าแหมเราก็ไม่มีเนาะพี่ปลอยก็พยายามหามาให้ฟังนะคะเดี๋ยวกลับมาดูทางบ้านเขียวก่อนสิมีใครขอเพลงอะไรมาบ้างส่วนพี่ชาเนี่ยจะรอแป๊บนะคะแล้วก็มีคนขอเข้ามานะคะพี่อารีเนี่ยยังไงช่วยรบกวนเปลี่ยนเพลงให้ปลอยด้วยนะคะเพราะว่าขอมาไม่ถูกแนวปลอยก็ไม่ได้เปิดนะแล้วก็พี่พัทบอกว่าอะไรอ่ะสวัสดีตอนบ่าย3กว่าๆครับปลอยฝนนะวันนี้รักแท้ของลาบานูนครับมอบให้ผู้จัดโอ้ทำไมอยู่ดีๆหายไปล่ะไม่หายนะคะยังอยู่แล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ที่สตูลด้วยโทรมาโอ้นะโทรมาติดเป็นสายแรกนะคะบอกว่าโทรศัพท์มันสัญญาณไม่ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าละนะช่วงของน้องเป้ว่าอย่างนั้นนะคะนอนทั้งวันนะฝนตกเนาะนะคะทางสตูลฝนตกเมื่อคืนมีเว้นนิดนึงนะคะเมื่อคืนนี้ไม่ตกพอเช้ามาก็ตกไม่รู้จะทำอะไรก็นี่แหละฟังอสมทฟังเพลงนอนแล้วนอนอีกนะไม่เป็นไรค่ะกิ้งต่อกิ้งไปกิ้งมานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอเพลงเข้ามาด้วยของพี่ปานธนพรนะคะเปิดไปแล้วเรียบร้อยมีเพลงไหนเพิ่มเติมได้เรื่อยๆที่นี่นะคะตอนนี้บ่าย3 โมงกับอีก48 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามีสิ่งดีๆมาแนะนำกันค่ะเคยเจอหรือเปล่าปัญหาแบบนี้ปัญหาก็คือไฟหน้าบ้านหลายคนโอ้มันไม่พอนะมันมืดมันมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยด้วยทั้งอุบัติเหตุด้วยหรือว่าบางจุดเราอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องแบบเดินสายไฟมันก็ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่เสียเงินเพิ่มเสียเวลาด้วยแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเปิดใจลองหันมาใช้นะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ดูค่ะด้วยกำลังไฟที่สูงถึง2,500 วัตต์เลยใช้หลอด LED มากถึง248 ดวงครอบคลุมพื้นที่300 ตารางเมตรนะคะด้วยหลอด LED ที่เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าเขาจะให้ความสว่างสูงมากเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาแบบโคตรเลยโคตรจุนะคะชาร์จด้วยนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1 ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12 ชั่วโมงกันเลยค่ะติดตั้งก็ง่ายเรามีสายยาวให้5 เมตรเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้นะคะกันน้ำฝนตกแดดออกไม่ต้องเป็นกังวลค่ะไม่มีหวั่นแน่นอนส่วนการใช้งานง่ายมากนะคะเพราะว่าสั่งงานด้วยรีโมทค่ะเป็นระบบรีโมทนะคะฉะนั้นสนใจอยากจะได้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ช่วงนี้นะสนใจสั่งซื้อรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1พร้อมโครมไฟอีก2อันนะคะมีแว่นกันแดดให้ด้วยนะคะแบบพระรับไปเลย1อันค่ะนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่ 1,290 บาท1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าประกันสินค้าและจัดส่งด้วย100 บาทช็อปได้เลยตอน

นี้ที่ช็อปมาเนียค่ะมาแล้วรักแท้ของลาบานูนพี่พัทขอมานะคะอาจจะมีน้อยใจนิดนึงหรือเปล่าไม่ได้หายไปไหนค่ะยังอยู่

พี่พัทนะคะพี่พัทขอมานี่คือรักแท้งานจากลาบานูนที่ไหนฝนตกบ้างคะเหมือนตอนนี้เหมือนจะเริ่มครึ้มๆมาเลยนะคะมีลมด้วยแต่มองออกไปทั้งครึ้มทั้งแดดหรือยังไงหรือว่าฝนตกแดดออกบุรีรัมย์นะคะที่แวร์ราชค่ะนะที่ไหนตกบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาปิดท้ายกับเพลงเรามีเรางั้นจากพี่แหวนพี่ชาน่าจะฟังอยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายืนยันคนไทยปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 ถึง 7.5 นั้นประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถาน

0: และการฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแผ่นดินไหวเวเนซุเอลายืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว32คนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาได้มีการเปิดเผยภาพขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกขนาด 7.2 ที่ประชาชนแตกตื่นลงมาบนท้องถนนรถยนต์โคลงเคลงไปมาอีกเพียงไม่กี่วินาทียังได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ตามมารวมถึง after shock มากกว่า20ครั้งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมากำกับดูแลการรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ล่าสุดรัฐบาลยืนยันมีผู้เสียชีวิต32คนด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือและได้สั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งเตรียมความพร้อมและระบุด้วยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายโดยไม่ได้ระบุจำนวนหรือที่มาพักมลตั้งกระทู้ถามปัญหาในกระทรวงมหาดไทยปมแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยและทุจริตสอบข้าราชการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานางสาวพักมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีมอบมาให้นายวรสิทธิ์เหลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบแทนนางสาวพักมลกล่าวว่าตนพยายามทุกทางแล้วยังไม่ได้รับความชัดเจนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของข้าราชการหรือเรื่องของส่วนบุคคลที่ผ่านมาไม่เคยมีการโยกย้ายกันแบบนี้การย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และอิทธิพลสุดท้ายแล้วอิทธิพลอะไรผลประโยชน์อะไรที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บอะไรความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ส่งผลกับเศรษฐกิจภาพใหญ่วลีที่สร้างความสั่นสะเทือนที่อธิบดีกรมการปกครองพิมพ์หาปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าช่วยน้ำเงินด้วยปลัดก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนายวันนี้ปลัดภูเก็ตคนนั้นที่ถูกย้ายกลับไปแล้วฐานความผิดอะไรก็ไม่มีเปิดเผยด้านนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการของข้าราชการ5คนเช่นปลัดจังหวัดในอำเภอผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเนื่องจากมีการร้องเรียนหลายคนพยายามบอกว่าการออกคำสั่งให้มาช่วยราชการครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ในระเบียบไม่ได้ย้ายขาดและส่งไปช่วยราชการเพื่อตรวจสอบและให้ข้าราชการเหล่านั้นพิสูจน์ตัวเองเมื่อสอบเสร็จแล้วก็คืนพื้นที่กลับคือนายอำเภอเมืองกับนายอำเภอถลางปัจจุบัน5คนกลับพื้นที่ไปแล้วกรมการปกครองได้สรุปผลการสอบทั้งหมดและเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการต่อส่วนแชทไลน์หลุดที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองได้ให้นโยบายในการตรวจสอบไปแล้วล่าสุดได้มีการสั่งให้ทำหนังสือชี้แจงหลังจากนี้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: ไว้ใส่ได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรวยตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515164สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
1: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทุก

มาค่ะลุยต่อชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังเติมน้ำมันนะคะจากไมโครแล้วก็มีได้อย่างเสียอย่างนะคะพี่ๆแถวๆเทศบาลนะบอกว่าฟังช่วงบ่ายเนาะวันนี้ก็โทรติดเนาะน่าจะพยายามติดต่อมาตั้งแต่ช่วงบ่ายใช่ไหมคะโทรศัพท์เพิ่งจะใช้ได้นะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ช่างรบกวนเช็คสัญญาณให้นิดนึงนะคะเพราะว่าพี่พัทบอกว่าอดฟังเลยตอนนี้ฟังออนไลน์ไม่ได้อ่ะน้องปลอยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ช่างดูให้นะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะทางออนไลน์นะคะแอป Mcot Connect ของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะยังเหลือของพี่สายใช่ไหมคะแม่ที่ขอมาเมื่อสักครู่นี้ผิดตรงไหนเนาะนะคะจริงๆมีหลายคนร้องปลอยก็ไม่ได้ถามว่าเอาเป็นของใครเดี๋ยวเลือกเป็นของทรายก็แล้วกันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงของพี่อ้อมด้วยนะพี่แดงขอเข้ามาค่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาชมตอนนี้นะคะสวยงามสวยงามนะคุณอะไรอ่ะคุณนัทนะคุณนัทที่เข้ามาทางต่อๆนะทาง TikTok นะคะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านคงสงสัยน้อยใจนะฟังออนไลน์ไปได้ค่ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเราก็จะมีแมลงนะคะแมลงแล้วก็

ในส่วนของถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็จะมียุงใช่ไหมนะคะยุงก็จะเป็นทำให้เกิดโรคหลายๆโรคไข้เลือดออกหลักๆเลยมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไร้อื่นอีกเยอะเลยนะคะที่เกิดจากยุงก็มีนะคะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองในเบื้องต้นก่อนเวลาที่เรานอนเราก็ต้องมีตัวช่วยนะนอนต้องมีมุ้งค่ะนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับฉะนั้นนำเสนอเลยเป็นมุ้งที่เราออกแบบมาใหม่นะคะออกแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยสวยงามไม่ต้องผูกเหมือนสมัยก่อนนะคะไม่ต้องผูกสี่ด้านเหมือนมุ้งสมัยก่อนค่ะกันยุงและแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้สะดวกนะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ตัวนี้ใช้แล้วระบายอากาศได้ดีค่ะไม่ร้อนไม่อับชื้นด้วยโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะคะแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆไปเลยครอบบนที่นอน5ฟุต6ฟุตได้สบายนะคะน้ำหนักเบามากพับเก็บก็ง่ายพกพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆนะคะและช่วงนี้เรามีโปรพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นเราแถมให้อีก1ในราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจสั่งซื้อได้ค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นเองช็อปได้ที่ช็อปมาเนียอ่ะตอนนี้ใครเดินทางกลับบ้านแล้วบ้างเอ่ยเหมือนลมค่อนข้างแรงนะข้างนอกแล้วก็ในโซนแถวๆตัวเมืองไม่มั่นใจว่าฝนตกหรือยังนะส่วนใครเดินทางขับรถกันอยู่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยต่อด้วยเพลงของฟรีมนี่คือไม่สัญญา

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นติดตาม

ี่คือรักไม่สายนะคะจากพี่ติ๊กชิโร่เพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่อีทจังหวัดระยองนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยโอ้นะคะพี่เสกออกนะคะจากเรือนจำนะแต่ว่าพี่ติ๊กของเรานี่สิกำกำกึ่งกึ่งกลางกลางนะคะไม่รู้จะยังไงเนาะนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะฉะนั้นในเรื่องของการขับรถใช้รถบนท้องถนนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นดีที่สุดนะคุณผู้ฟังมาช่วงนี้นะคะ4โมงเย็นกับอีก43นาทีแล้วค่ะมาบ้านไหนที่แบบว่ามีคราบฝังแน่นกันบ้างล้างออกยากๆนะถ้าเกิดว่าเราใช้สายยางธรรมดาล้างอาจจะไม่สะอาดนะบางครั้งต้องลากสายยาวไปด้วยโอ้ยุ่งวุ่นวายไปใหญ่เสียเวลาด้วยฉะนั้นวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆอัลสตาโพเซรัน90บาค่ะมาแนะนำนะคะเป็นปืนค่ะปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันตัวนี้แรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาเลยฉีดแรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถก็ได้นะคะล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวครบจบเลยนะคะและที่พิเศษสุดๆคือมาพร้อมกับหัวของเขา8รูปแบบในตัวค่ะปรับนะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันแบบยุ่งยากนะคะมีโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถด้วยตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักของเขาเบาแต่ทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% แน่นอนมาพร้อมแบตเตอรี่ให้ไปเลย2ก้อนจ๋าใช้งานได้แบบต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จบ่อยๆนะคะและยังมีสายดูดน้ำซึ่งสามารถใช้งานได้จากทางน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้นะคะคุณผู้ฟังมาพร้อมกระบอกทอมโฟมหัวกลองอุปกรณ์ครบชุดเลยค่ะในชุดมีอะไรบ้างมีนะมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่ให้2ก้อนก็990บาทแล้วนะคะและถ้าเกิดว่าโทรมาวันนี้รับเพิ่มไปเลยค่ะกระเป๋าฮาร์สเคสนะตัวนี้กันกระแทกพกพาสะดวกจัดข้าวของเป็นระเบียบนะคะมูลค่า890บาทรับไปเลยค่ะรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทแต่ว่าวันนี้เราจะให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแล้วก็รับประกันให้ยาวนาน2ปีเต็มด้วยถ้ามีปัญหานะคะซื้อไปแล้วเอ๊ะเครื่องมันมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรตอนนี้เลยนะคะ02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดนะคะอัลสตาโพซิรอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีพี่อุดมด้วยนะคะทางพยาวร้อนมากๆเลยค่ะอ่ะสู้กันต่อไปนะคะมาต่อด้วยเพลงดิฉันเกือบจะลืมไปเลยเจ็บแปรบงานจากใจแอนนะคะขอมาทาง044-696-089วันนี้เดี๋ยวจะลาเร็วนะคะแต่ว่ายังไม่ลาตอนนี้

พี่ๆทีมงานหลังไมค์นะคะเพิ่มเติมเข้ามาเจ็บแปลบจากใจแอนค่ะนะคะได้ฟังแล้ววันนี้ครบนะไม่มีตกหล่นเนาะมีขอมีรู้สึกว่ามีขอมาผิดแนวอยู่หนึ่งคนนะพี่อารีเราวันนี้อดไปเลยเนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามฟังอสมท92ของเรานะคะอยู่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่นู้นเลยนะคะบ่ายโมงนะคะแล้วก็พี่เสกสรรด้วยเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็ให้กุลงกุลาบถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ปลอยลาไปก่อนพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงที่เดิมนะคะอสมท92ของเราเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอีกสักพักนะคะก็จะมีถ่ายทอดเสียงพิเศษนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ลาไปแล้วค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนนะคะขับรถดีๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศประสบถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปู่ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์

0: ราชการผู้มาเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปและก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันปันดรสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันดรสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอนรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระ

พุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชนิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนด

ดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญ

0: ญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

Oops.

ในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลา

0: ับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาทยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาทอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อาติเรกวัสสตังชีวโตอาติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโตอโรโกโตทีฆายุโกโตอโรโกโตสุขิโตโตปรเมนธมหาราชาสัพปรมาราชินีสิทธิกิจ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธี

0: ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมกถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาท่านนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพะโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

บรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการ

ที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

มหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นยั่งขึ้นนั่งอย่างธรรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาฏที่ประทับอยู่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชพงศ์หุ่นมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

ามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปตีสหัมปติกัตอัญชลีอัญชิวรังอัญญาจะทาสันติทัสสตาปรชัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชพานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.

yo cha WhatsApp satang chiwe apasang thammamuttamang ekahang chivitang sayo pasato thammamuttaman te na bat ni จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรม

พิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีฝ่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุม

แห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทธัตถะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธรำรัดข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้ว

ปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณา

าะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตตัทธะจริยาระยาตัทธะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับ

0: ไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญะวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถา

าสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการ

จากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาณในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาณาและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถา

ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสมนะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสมลงจากอาสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับ

ังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อส

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาณครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน

0: ในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วม

0: นี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา 57 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกัน

0: วันที่25มิถุนายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีนะครับ
0: ครับก็วันนี้เดี๋ยวเกริ่นสักประมาณ 2-3 นาทีครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวจบพักการตอนทุ่มตรงแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อชั่วโมงหน้าเต็มๆเลยครับ
1: ครับ
0: ครับก็
1: เรื่อง
0: ฮะ
1: ทุจริตสอบเราเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่หลายประเด็นนะ
0: ก็คนที่เขาสอบได้คนที่เขาบรรจุกันไปแล้วอ่ะพี่ไพศาลเขาห่วงไงฮะเพราะว่าไอ้คำสั่งก่อนหน้านี้บอกว่าให้ชะลอการเข้ามารายงานตัวก่อน
1: อ่ะเห็นว่าวันนี้ข้อมูลใหม่มาว่าเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของคนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่เอาละก็ให้รายงานตัวตามปกติบรรจุตามปกติ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปตรวจสอบกันถ้าคนผิดก็ค่อยว่ากัน
0: ครับก็พบว่ากระดาษคำตอบที่คุณปริ้นออกมาเป็นเหมือนกับข้อมูลสำรองอะฮะไอ้ PDF อะไรเนี่ยพี่ไพศาล 3,000 รายที่เขาบอกว่าทุจริตเนี่ยคุณก็เอามาดูซิใช่ไหมฮะหลายคนก็เขามองอย่างนั้นนะพี่ไพศาลเพราะอะไรครับมันรู้ชื่อเสียงเรียงชื่อเรียงเสียงนามฮะเพราะว่าคุณจะแก้ไขกระดาษคำตอบคุณต้องรู้แล้วนะนายกจ่ายเงินนี่ 350,000 นายขออ๋อพื้นที่แข่งขันสูงคนนี้จ่าย 800,000 คุณรู้หมดทุกอย่าง 3,000 คนคุณก็ไปดูตรงนั้นกับข้อมูลของกระดาษคำตอบตัวจริงที่เก็บอยู่ในโรงเก็บที่สมุทรปราการซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปแตะต้องได้ใช่ไหมพี่ไพศาล
1: แต่ดู2วันเนี่ยมันออกอาการนะ
0: ครับ
1: มาไทยเมาหมัดแล้วล่ะไปทางนู้นทีไปทางนี้ที
0: ครับ
1: ไปทางนู้นก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปทางนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ
0: ์ครับ
1: ทำท่าจะไปไม่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไปไม่เป็น
0: ความเชื่อมั่นมันไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็เขาถามย้อนกลับไปครับนี่ครั้งแรกหรือว่าปีก่อนๆ ก็ทำลักษณะนี้กันมาแล้วเรื่องมันไม่เกิดแล้วสอบอย่างอื่นของมหาดไทยปลัดอำเภอเอ่ยสอบท้องถิ่นพื้นที่อื่นๆเอ่ยมันเป็นแบบนี้กันด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าในอดีตปี52ก็เคยเกิดทุจริตในอำเภอไม่ใช่เหรอครับ
1: โรงเรียนสอบเข้าโรงเรียนในอำเภออ
0: ่า
1: ครับ
0: นี่แหละฮะเดี๋ยวคุยกันพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อเลยครับ
2: ครับผมดูเรื่องนี้ความคืบหน้าเนี่ย
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่ที่เราเล่าไปก็โอเคจากที่นายกบอกว่าผลไม้พิษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: จะคือคนก็ไปตีความว่าสงสัยจะยกหมดที่บรรจุก็ยกหมด
1: ก็ดักขนาดพาดหัวของสื่อมวลชนเนี่ยช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรียังบอกพูดพาดอย่างนั้นเขาตกอกตกใจกันหมดเนี่ยประมาณนั้น
2: โอเคก็กลับมาชี้แจงใหม่ว่าไม่มีไม่แบ่งกันก็

0: จะมีผลก็เฉพาะคนผิด
1: ครับ
0: ใช่ไหมซ
1: ึ่
0: งก็หมายความว่าก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนรอผลทางคดีหรือทางอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: นะเพราะที่บรรจุไปก็ทำงานไปก่อนส่วนที่ยังไม่บรรจุก็มีรายงานข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานเนี้ยออกคำสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเลยให้ชะลอการบรรจุผู้ที่จะมารายงานตัวที่1กรกฎาคมไปก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่าพอมีปฏิกิริยามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เอาวันนี้ยกเลิกละ ก็เหมือนเดิมคือบรรจุไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าตรวจสอบว่ามีความผิดก็ค่อยไปสอยกันในภายหลัง
1: เห็นว่าจะเอาปปช.เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะไปบุกโรงเก็บที่สมุทรปราการนะพี่เพศาลเอาตัวจริงมาดูเลยมาตรวจข้อสอบกันใหม่เลยครับเพราะว่าไอ้ที่คุณ
0: ก็เห็นตำรวจกับปปช.ก็ไปขนมาบอกว่านี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานเย็น
1: ใช่ครับก็คือกรณีที่คุณนั่งหลังขดหลังแข็งแก้ข้อมูลเนี่ยไอ้ใบสอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกระดาษสำรองนะฮะเพื่อจะใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ว่าคุณสอบผ่านเพราะว่าดูแล้วคนนี้ซื้อนะฮะอ่ะไปแก้ข้อมูลไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวเอาตัวจริงมาตรวจสอบดูก็จะรู้ฮะว่าใครสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านยังไงแล้วเอาไปเทียบเคียงกับกระดาษที่คุณไปแก้ไขคำตอบที่คุณยึดไว้แล้วเนี่ย 3,000 รายฮะแล้วก็แก้เสร็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว 2,000 คนน่ะพี่มิสาร เอามาเทียบเคียงกับกระดาษคำตอบตัวจริงเลยอันนี้เราจะได้รู้เลยครับ
0: วันนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีนะ
1: ครับ
0: ออกมาแถลงบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมสวซึ่งได้ประมูลในงานสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะตรวจข้อสอบอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนดูเลย
1: ครับนั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
0: ให้สื่อให้ประชาชนคือถ่ายทอดสดกันเลย
1: ครับ
0: รายงานสดกันเลยเอาโปรแกรมการตรวจคะแนนมาตรวจกันให้ดูเลยแล้วก็เอาใบคะแนนทุกใบมาตรวจให้ดูกัน
1: ครับ
0: นะว่าตกลงได้คะแนนเท่าไหร่แล้วมันเป็นไปตามที่ประกาศไหมอันดับที่ประกาศกันมาเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ว่าในตำแหน่งนี้ใครได้อันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ถูกต้องไหมจะได้รู้ไงว่ามันมีการทุจริตตรงไหนใครบ้างใครที่สอบเข้ามาเป็นคะแนนตัวเอง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเขาว่าจะทำอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังเมาหมัดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถลงมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะเปลี่ยนเลยป่ะ
1: นั่นนะสินะฮะโอ้ถ้าเกิดว่ามันผิดฝาผิดตัวพี่เบสารได้รับการบรรจุไปแล้วแต่ว่ามันมีรายชื่ออยู่ในบ้านของที่นนทบุรีที่ไปจับกุมกันเนี่ยนะฮะปัญหามันจะเกิดทันทีเลยแต่มันก็น่าลุ้นน่าจับตาดูอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเอาตัวจริงมาตรวจสอบผ่านระบบเลยว่าไอ้เรียงลำดับ1ถึงเท่าไหร่อ่ะตำแหน่งที่เขารับบรรจุ 6,000 กว่านั้นใช่ไหมฮะมันตรงกับที่คุณบรรจุจริงๆแล้วทำงานจริงๆณปัจจุบันนี้หรือไม่ฮะ
0: คือก็มันก็เป็นวิธีที่เปิดกันอย่างเปิดเผยก็โอเคมีคนเป็นพยานให้ทั้งประเทศเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มีสื่อมีอะไรมาแต่ว่ามันอาจจะเกิดคำถามที่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้ไอกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นก็คือว่า
1: ครับ
0: คนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่ามันไปแก้กระดาษสอบไปแล้วด้วย
1: ตัวจริงเนี่ยนะฮะ
0: กระดาษสอบตัวจริงเนี่ยมันแก้ไปแล้วหรือเปล่า
1: เขามีกุญแจ2ตัวไม่ใช่เหรอพี่เพศาลของสถ.1กับของมสว.อีก1
0: เอาก็ไอ้ที่เอาไอ้ไฟล์เฟยยังเอาออกมาได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นี่วันที่มาเอาไปทำที่บริษัทที่ตรงในบางใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: บ้านทาวน์เฮาส์อะไรเนี่ยที่ดัดแปลงเป็นบริษัทอะไรเนี่ย
1: โหราชการตั้งสิบกว่าคนอ่ะเขาไปแก้ไขข้อมูลเนี่ยนะครับ
0: มันถึงว่าเป็นสำเนาแต่ว่าสำเนาเนี่ยมันก็ควรจะไม่ควรจะออกมาได้ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วแถมไอ้โปรแกรมที่เป็นคำตอบของข้อสอบก็มีด้วย
1: ครับ
0: มันถึงเอามาแมทช์กันได้ตรวจกันได้แล้วก็มาแก้กันในบนจอคอมพิวเตอร
1: ์ครับใช่
0: จากผิดก็ให้เป็นถูก
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยว

0: แล้วก็ปริ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วค่อยไปแก้ตัวจริงอีกทีในภายหลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะ
1: โอ้โหเพราะเขาเชื่ออยู่แล้วว่าตัวจริงเนี่ยถ้าไม่มีใครร้องไปตรวจตัวจริงก็ไม่ตรวจแล้วหรอฮะแต่ถ้าเกิดม
0: ีตอนแรกเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าต้องมาเร่งทำอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคงจะต้องโดยขั้นตอนเนี่ยคงจะต้องไปทำลายหลักฐานโดยการที่ไปฝุ่นไปลบไปฝุ่นเอาใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ฉะนั้นคงไม่ต้องมาปรับแก้เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันโกงกันโดยที่มันไม่ต้องไปดูว่าตรวจได้คะแนนเท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: มันเอาคนนี้ได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นคะแนนให้เลย
1: ก็ไปแก้ในระบบเลยฮะ
0: สอบร้อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ
1: ครับใช่ฮะ
0: คะแนนเต็มอ่ะ
1: ครับ
0: เก่งขนาดนั้น
1: แหมคือผิดสักข้อก็ไม่ผิดเลยอ่ะอย่างนี้มันก็น่าแปลกใจอ่ะโอ้โหคุณยัดไปเท่าไหร่เนี่ย
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ว่าผมก็เข้าใจได้นะคุณณรงค์ว่าในขณะเนี้ยทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีมสวก็ดี
1: ครับ
0: ต้องพยายามแก้สถานการณ์ที่กำลังถูกตั้งคำถามว่าในองค์กรของตัวเองทั้งสองฝ่ายเนี่ยม
1: ัน
0: มีคนที่ช่อฉนทุจริต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องพยายามพิสูจน
1: ์
0: นะความสะอาดบริสุทธิ์ของเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่มันก็เสี่ยงพอสมควรนะ
1: ครับ
0: พอถ้ามันออกมาแล้วมันโอ้โหมันพบความผิดปกติอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะก็เท่ากับประจานไปในตัวว่าอันนี้ 100% เลยมันมีการทุจริตจริง
1: มันก็ต้องออกไปในรูปแบบไอ้ช่องโหว่เล็กๆกับพี่เบซานที่เขียนว่าเนี่ยตัวบุคคลไม่ใช่ระบบของสถาบันหรือว่าองค์กร
0: ครับ
1: เป็นการทำงานของตัวบุคคลที่ร่วมกันเป็นขบวนการระหว่างฝ่ายผู้รับจ้างกับฝ่ายผู้จ้างวานนะฮะให้มาเป็นคณะทำงานในการดำเนินการจัดการสอบครั้งนี้เป็นจ้างเหมาอ่ะมันต้องออกทีโออาร์ใช่ไหมออกทีโออาร์มันก็มีหลายภาคส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะพี่เพศานซึ่งวันนี้ทางสื่อของเนชั่นเองเนี่ยเขาเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญทีโออาร์พี่เพศานไอ้30หน้าเขาไปพบช่องโหว่เนี่ย 4-5 ประเด็นด้วยกันที่มันสอว่าจะเห็นกระบวนการทุจริตในการจัดสอบครั้งนี้ฮะมันเป็นทีโออาร์ที่มันไม่รัดกุมเพียงพอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนไทยมันมีช่องว่างช่องโหว่ที่มันมุดกันไปได้พี่เพศานมีอะไรบ้างฮะเขาบอกช่องโหว่ที่หนึ่งนะทีโออาร์ข้อ 4.14 ครับบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีสำหรับแบบทดสอบกระดาษคำตอบให้เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างฮะใครรับจ้างมหาวิทยาลัยใช่ไหมเขาบอกว่าเงื่อนไขส่วนนี้ครับเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภายในของผู้รับจ้างที่ทุจริตฮะสามารถเข้าถึงนำออกมาหรือทำสำเนาได้ง่ายขึ้นหรือไม่เพราะอยู่นอกเขตอำนาจการดูแลโดยตรงของส่วนราชการเจ้าของโครงการก็คือสถ.เพราะคุณบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีนะฮะแล้วก็เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างก็คือเนี่ยฮะผู้ที่ได้งานนี้ไปพี่เบสาร
0: อ
1: ันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ช่องโหว่เรื่องกระดาษคำตอบสำรอง TOR ข้อ 4.5.2 วงเล็บ3ระบุถึงการเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งรวมถึงข้อสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับด้วยในทางปฏิบัตินะครับถ้ากระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับนี้ไม่มีระบบล็อกหรือว่ารันรหัสเพื่อควบคุมการใช้และจัดเก็บที่เข้มงวดพอตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าเป็นช่องโหว่ในการนำกระดาษคำตอบสำรองแผ่นเปล่าๆเนี่ยครับมาฝนคำตอบที่ถูกต้องเอามาแก้ไขได้เลยนะฮะแล้วก็สลับแทนกระดาษแผ่นจริง
0: ของจริง
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือมันสลับได้ครับถ้าเจ้าหน้าที่บริร่วมอยู่ในขบวนการทุจริตด้วยทำได้เลยช่องโหว่ที่3นะฮะในกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องนะฮะไอ้แฟลชไดรฟ์เนี่ยในพิพิธภัณฑ์เป็น TOR ข้อที่ 4.10.5 ครับระบุถึงการใช้แฟลชไดรฟ์เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลคะแนนและก็ภาพสแกนครับแม้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็อาจจะเป็นจุดเปราะบางที่สุดได้เหมือนกันนะฮะเพราะต่อให้เครื่องจะตรวจจะพิมพ์คะแนนลงบนกระดาษไปแล้วครับแต่ในไฟล์แฟลชไดรฟ์เนี่ยนะสามารถเข้าไปเปิดแก้ไขดัดแปลงสับเปลี่ยนคะแนนได้ครับพี่ปัญญาอย่างที่เขาทำกันเนี่ยที่ไปตรวจสอบอะเนี่ยเปิดคอมปุ๊บไปแก้ไขคะแนนกันได้เลยมันง่ายมากถ้ามีรหัสผ่านแล้วไม่มีระบบป้องกันกำ

0: กลับไว้ที่ดีอ่ะครับช่องว่าง
1: ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่อยู
0: ่ช่องโหว่อยู่ครับเพราะว่าอะไรฮะแฟลชไดรฟ์กว่าจะไปส่งเนี่ยเราสามารถไปเปิดข้อมูลแล้วไปแก้ไขไฟล์ในนั้นได้เลยพี่เพศาน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยอีกช่องโหว่นึงนะครับก็คือข้อจำกัดของผู้สังเกต

0: มวลผลการทุจริตซอฟต์แวร์เช่นการเขียนโปรแกรมล็อกคะแนนไว้ล่วงหน้าหรือว่าการแก้ฐานข้อมูลเบื้องหลังอันนี้ทำไม่ได้เลยเป็นนั่งเป็นสักขีพยานเท่านั้นเองนะไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการอะไรได้ครับและอีกช่องโหว่สุดท้ายนะฮะที่ว่าข้อ 1.10.4 ครับการกระจายให้ตรวจข้อสอบณศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่อาจจะทำให้มาตรฐานการควบคุมทางกายภาพและการกำกับดูแลผ่อนคลายลงกว่าการรวมตรวจสอบที่ศูนย์กลางจุดเดียวครับเจ้าหน้าที่ที่เตรียมการทุจริตแต่ละศูนย์ภูมิภาคเนี่ยอาจจะอาศัยช่วงชุลมุนในวันสอบครับเพื่อเข้าถึงกระดาษคำตอบแล้วก็นำออกมาทำสำเนาหรือว่าแก้ไขคำตอบก่อนเข้าเครื่องสแกนได้ง่ายขึ้นครับ อันนี้ก็คือ 4-5 ช่องโหว่ที่ทางเนชั่นเขาบอกว่าลองไปพิจารณาดูว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนที่มันอาจจะเป็นไปได้บ้างเขาบอกเนี่ยเขาเจอประมาณ5ช่องทางตรงนี้พี่เบสาร
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนะพี่เบสารวิธีการทุจริตการสอบกันเนี่ยที่จับกันได้นะเมื่อก่อนนี้ที่มหาวิทยาลัยเอกชนนะผมออกจากห้องสอบของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งเนี่ยนะแถวๆเนี้ยพี่ไพศาลเอ๊มันจะมีเครื่องตัดสัญญาณมันมีรถตู้ไปเลยนะพี่ไพศาลจะยิงเครื่องตัดสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะพอมารู้ข้อมูลนะฮะมีคนอธิบายให้ฟังบอกว่าต้องตัดเพราะว่ากระบวนการโกงข้อสอบมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกการสอบเลยครับ1ติวเตอร์ที่จะเป็นติวเตอร์ในการติวให้กับนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะฮะเบื้องหลังติวเตอร์ที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเหล่านี้รับจ้างสอบ1 2โกงข้อสอบฮะก็คือเอาติวเตอร์นี่แหละครับไปสมัครเรียนพี่ไพศาลสมัครเรียนแล้วพวกนี้หัวไวมากพอเข้าไปสอบปุ๊บเนี่ยเขาใช้เวลาทำ10กว่านาทีเท่านั้นเองเนี่ยพอถึงกำหนดเวลาบอกว่าเกิน15นาทีคุณออกจากห้องสอบได้ติวเตอร์เหล่านี้ออกมาปุ๊บกระจายข้อสอบที่เขาจดไว้ทันทีเลยว่าข้อ1ถึง120เนี่ยมันตอบอะไรบ้างแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารที่อาจจะเตรียมกันมาก่อนหน้านี้
1: ดัดแปลงไว้ดัดแปลงให้มันดูสามารถนำเข้าไปได
0: ้นั่นแหละครับเอาผู้ที่ไปซื้อนะฮะโกงทุจริตแบบนี้ซื้อแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารเอาแอบไว้ในตัวเนี่ยเข้าไปในห้องสอบแล้วรอประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมาสั่นทันทีเลยนะฮะว่าผลของการออกข้อสอบของอาจารย์เทอมเนี้ยตอบอะไรบ้างนั่นแหละฮะแฝงตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปทำฮะติวเตอร์ที่หัวบริบายเนี่ยนะฮะเนี่ยก็ทำกันลักษณะนั้นแต่มันเป็นยุคเก่าพี่เบสารอันนี้ก็คือยุคไปโกงหน้างาน
1: อันนี้โกงในห้องสอบ
0: โกงในห้องสอบ
1: โกงการสอบแต่ว่าเข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่พยานหลักฐานที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยโกงกันที่กรรมการโกงเลย
0: นั่นแหละครับอันนี้น่ากลัวที่สุดฮะ
1: โกงให้เลยโกงคะแนนให้เลย
0: ครับ
1: คุณตอบอะไรมาก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่รู้อ่ะคุณตอบอะไรมาใส่เต็มให้หมดเพราะว่าคนนี้ติ๊กชื่อไว้แล้วว่าต้องสอบได
0: ้ครับ
1: ก็จัดสรรคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องสอบได้
0: สอบผ่าน60คุณได้20เนี่ยไปแก้ให้คุณผ่านอะประมาณนั้นนะฮะ
1: ชาติจะไม่ต้องสนใจไอ้กระดาษคำตอบแปลงคุณ
0: ครับ
1: เขาโกงในระดับกรรมการสอบเลยมันเท่าที่มีพยานหลักฐาน
0: แล้วมันเสียโอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยอะที่ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะต้องไปซื้ออย่างเงี้ยพี่ไพศาลอ่านยันหัวลุ่งยันแล้วอ่านอีกเนี่ยพ่อมีลูกชายเพื่อนผมเมื่อปีที่แล้วก็สอบผ่านทำงานอยู่เนี่ยตอนเนี้ยฮะก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเขาจะโละกันไปเลยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมโอ้โห
1: ไม่ได้ไปจ่ายตังค์อะไรใช่ไหม
0: โอ้อ่านชนิดที่ว่าไปไหนไม่ได้ฮะอ่านหนังสือวันจังค่ำอ่ะพี่ไพศาลคิดดูสิฮะคือกว่าเขาจะเปิดสอบมันใช้เวลานาน
1: ไม่ได้สอบทุกปี
0: ไม่ใช่สอบทุกปีครับนั่น
1: น
0: ั่
1: น
0: เ
1: ออที
0: ่ก็อย่างเนี้ยปี68เนี่ยกี่คนฮะที่เข้ามาสอบกัน 400,000 กว่าคนไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ 438,000 คน
0: เอาแค่เท่าไหร่อ่ะ 6,000
1: เอา 6,600 กว่าคน
0: ครับนั่นแหละฮะแล้วกว่าจะเปิดอีกอ่ะครับโกคนที่เขาเสียโอกาสคนที่เขาอ่านหนังสือคนที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะฮะแต่ก็ยังดีที่ล่าสุดอย่างที่พี่ประธานบอกว่าวันเนี้ยบรรจุไปก่อนนะฮะแล้วก็จะไปไล่ตรวจข้อสอบตัวจริงกันทีหลังแล้วก็ค่อยๆไปเคลียร์กันเป็นรายบุคคลไป
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ไหมครับ
0: ฮะพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรด

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับมีสื่อเขาไปค้นไอ้เรื่องของการเปิดประมูลก่อนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จะชนะการประมูลนะ
3: ครับ
4: โครงการนี้เนี่ยเขามีการเปิดประมูลให้มีการเสนอราคาตาม TOR มาเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับก็ปรากฏว่ามีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่140,248,640บาทแต่ว่ากำหนดราคากลางไว้ที่139,328,258 บาท30สตางค์เป็นราคากลางจากการสืบราคาจากมหาวิทยาลัย4แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน
3: ์ครับ
4: จากนั้นเมื่อเปิดประมูลมีผู้เสนอราคา3รายครับประกอบไปด้วยเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service เสนอราคา129,568,320 บาทนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เสนอราคา133,236,208 บาทแล้วก็อันดับแล้วก็มาอีกรายที่3ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เสนอ918,612,325 บาทแล้วก็ปรากฏว่ากรรมการสรรหาผู้ที่จะมาจัดสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3: ครับ
4: ตัดสินให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดครับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เสนอต่ำสุดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ที่เสนอราคากลางเสนอราคารองลงมานะตกหมดฮะ
3: ครับ
4: ได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดก็คือ133ล้านมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ดูเฉพาะตัวเลขราคาแล้วก็ประหลาดอยู่นะ
3: ครับ
4: แต่ว่าก็เป็นไปได้เขาอาจจะบอกว่าก็มีเรื่องไอ้คุณสมบัติข้ออื่นๆประกอบด้วยถึงเพียงว่าถ้าเอาเรื่องราคาเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เสนอราคาสูงที่
3: สูงสุด
4: แต่ก็ถือว่าอยู่ในวงเงินตามสัญญาจ้างครับ
3: ครับ
4: นะก็คือไม่เกินราคากลาง139ล้านแต่เขาเสนอ133ล้านก็ถือว่าต่ำกว่าราคากลางเนี่ยประมาณ7ล้านหรือว่าคิดเป็นอัตราร้อยละ5
3: ครับ
4: นะแต่คราวนี้ที่น่าสนใจครับมันมีเอกชนที่เสนอเข้ามาด้วย1รายด้วยอะไรก็ไม่ทราบ
3: ครับ
4: นะฮะก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ซึ่งก็ไม่ใช่สถาบันการศึกษาอะไรนะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าไปตรวจดูแล้วมีทุน1ล้านที่อยู่เนี่ยระบุว่าอยู่ที่18/763ถนนป๊อปปูล่าตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแจ้งวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจว่าเป็นธุรกิจทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารครับ
3: ครับ
4: ปรากฏชื่อนางสาวปาริชาติเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการถือหุ้นใหญ่ 90% นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นหุ้นที่เหลือเป็นชื่อนายนพนันท์สิริเศรษฐานันท์ ก็ปรากฏว่าสื่อเนี่ยโดยเฉพาะ The Next New ของคุณประสงค์เขาเนี่ย
3: ครับ
4: เขาได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ครับจนเมื่อวันที่25มิถุนายนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาได้ไปติดต่อที่ที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ครับ
3: ครับ
4: ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือเลขที่18ทับ763เนี่ยปรากฏว่าเป็นห้องพักอยู่ในคอนโดป๊อปปูล่า
3: ครับ
4: ของเมืองทองธานีเนี่ย
3: ครับ
4: นะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีห้องก็ปิดในคอนโดป๊อปปูล่านะห้องเนี้ยที่ไปตามเลขที่ที่บอกว่าเป็นตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ปิดก็พยายามจะสอบถามคนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับห้องนะว่ารู้จักคุณปาริชาติพันดีไหม
3: ครับ
4: ก็ส่วนใหญ่บอกไม่เคยได้ยินแล้วถามแล้วนายนพนันสิริเศรษฐานันนะก็ปรากฏว่ามีคนยืนยันว่านายนพนันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของห้องพักนี่แหละแต่ว่าก็เป็นลักษณะห้องพักนะไม่มีลักษณะเป็นบริษัทเลยเพราะว่าก็มีเขาเข้าออกอยู่คนเดียว
3: ครับ
4: แต่การติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการยืนยันว่าห้องพักดังกล่าวถูกล็อกกุญแจไว้ไม่มีคนอยู่มันเป็นเวลานานแล้วจึงทำให้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าหอจอกอ NBK Inter Service ทำธุรกิจรับทำความสะอาดทั่วไปนั้นเนี่ยและมีทุนจดทะเบียนแค่1ล้าน
3: ครับ
4: แล้วก็ไอ้ที่ตั้งบริษัทนี่ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นกิจการอะไรน่าจะเอาชื่อมา
3: ครับ
4: แต่สามารถเสนอราคางานสูงถึง129,500,000ได้อย่างไร
3: ครับ
4: มันก็ดูแล้วการประมูลนี่มันก็พิลึก
3: มันก็แปลกๆฮะใช่ครับ
4: เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าเวลาประมูลเนี่ยมันต้องมีคู่เทียบไง
3: ครับ
4: มาแบบเล็กๆน้อยๆกันเจ้าสองเจ้าเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนกับมันหน้ากังขาว่าไปหัวไปอะไรกันหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เจ้าเธอประมาณนี้
4: อาจจะมีคู่เทียบเพิ่มขึ้นมา
3: เอาก็เหมือนการลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะนะฮะถ้าเราคนเดียวโดดตัวนะพี่ไพศาลเราต้องสู้กับคะแนนโนโหวตอ่ะโอ้มันยากนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
4: อันนี
3: ้มาสักคนเถอะมาช่วยสมัครเป็นคู่แข่งกับผมหน่อยเราประมาณนี้หรือเปล่า
4: ฮะก็มีข้อสังเกตว่ามันก็มีอะไรแปลกๆมาที่กว่าจะได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์มานะ
3: ครับ
4: ก็แต่ว่าคู่แข่งอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เห็นว่าเขาอุทธรณ์นะ
3: เขาเท่าไหร่นะ
4: อุทธรณ์การประมูลนี้
3: เขาเสนอ98ล้านใช่ไหม98ล้าน6แสนโอ้ราคาห่างเยอะเลยครับ
4: ใช่แต่ว่าก็ในท้ายที่สุดก็ไม่มีก็ทางกรมบัญชีการก็เดินหน้าทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัย
3: ครับแหมจริงๆเราตั้งราคากลางอย่างนี้นะฮะเขาเสนอต่ำสุดเนี่ยปกติต้องได้ไหมเหรอพี่ไพศาลใช่ไหมตามประ
4: เราก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็น่าสนใจว่าคนเสนอราคาสูงสุดกลับได้
3: กลับได้ใช่ฮะมันก็ดู
4: คือถ้าบอกว่าไอ้หอจกนั้นมันไม่ใช่สถาบันการศึกษาไม่น่าจะมีความสามารถที่จะทำได้แต่ก็ราชภัฏสุรินทร์เขาก็สถาบันการศึกษานะ
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: เขาก็ระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน
3: ใช่ฮะเขาก็น่าจะมีความเพียบพร้อมฮะคุณสมบัติก็น่าจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ในการจัดการสอบครั้งนี้ครับแล้วเสนอต่ำสุดด้วยโอ้ประหยัดงบประมาณรัฐไปตั้งเยอะ
4: ใช่ไม่ถึงร้อยล้าน
3: ครับ
4: ก็แต่ว่าก็โอเคกรมบัญชีกลางเขาเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผมก็ไม่รู้นะว่าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวบ้างกับเรื่องนี้นะ
3: ครับ
4: แต่คนถ้าสมมติเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะ
3: ครับ
4: ก็คงรู้สึกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมใหญ่ของมหาวิทยาลัย
3: เหนื่อยเลยล่ะครับออกแถลงการมากี่รอบแล้ว2รอบ
4: เจอเรื่องแบบนี้ก็ไป
3: ครับ
4: แต่ถ้าคนชุจริตมันก็โอเคอ่ะก็คงจะเดี๋ยวหาทางเอาตัวรอดกันไป
3: ครับโอ้ส่วนผู้ที่อยู่ในฝ่ายรัฐนะฮะสถเนี่ยนะโอ้โหตอนนี้ก็โยนกลองกันระนาวเลยนะพี่ไพศาลตกลงในช่วงไทม์ไลน์เนี่ยในการไป จัดหาผู้รับจ้างมาจัดการสอบแบบนี้นะฮะมันเกี่ยวกับอธิบดีท่านไหนบ้างใครน่าจะเป็นคนเกี่ยวเซ็นในส่วนของเนี่ยฮะที่มีปัญหาเรื่องทุจริตบ้างนะฮะเมื่อวานนี้โยนไปที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลฮะเพราะว่าอดีตท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไงพี่ไพศาลจนวันนี้ท่านออกแถลงการอีกครั้งนึงแล้วนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการจัดสอบแข่งขันและกรณีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปี68ครับท่านระบุชัดเลยนะฮะหากมีการกล่าวหาพาดพิงจนทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยขอฟ้องนะฮะขอฟ้องทางกฎหมายเลยนะครับคือลำดับความเป็นมาของการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยคุณณฤชาบอกว่าในอดีตขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีสถเนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างโปร่งใสมีการเซ็น MOU ร่วมกับหน่วยงานต้านทุจริตฮะปปช.ปปท.บก.ปปป.แล้วก็เปิดประมูลงานจัดสอบด้วย e-bidding จนได้มสว.นี่นะฮะเป็นผู้ชนะเมื่อ26มิถุนายน68แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ได้เนี่ยพี่ไพศาลอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้3บริษัทใช่ไหมเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ได้ไปแล้วนะครับซึ่งคุณณฤชาเนี่ยบอกว่าแม้ต
2: ่อที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะ 19:31 นนะจะถึงเวลา 20:00 นนะคะอยู่กับ2จอค่ะดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับจามอนกิจสวภาคครับน้องโด้งครับคุณผู้ฟังอีกครึ่งชั่วโมง
2: ทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเลยในช่วงเวลานี้นะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ส่งสัญญาณไปจากคลื่นวิทยุ FM 95นะคะใครมีอะไรก็นะคะคุยกับเราได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
3: ครับผมพี่ใหญ่อ๋อทักทายเราสองคนเข้ามาพร้อมส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาถึง6ดวงโอ้โห
2: รับใหม่ไหม
3: อันนี้เสียงมันมาจากไหนฮะมันมาจากคอมผมใช่ไหมอ๋อ นะฮะใช่ไหม
2: ใช
3: ่มันมีเสียงสะท้อนนิดนึงอ้าวไม่เป็นไรนะครับ
2: พี่ของพี่ฝนกำลังตกหนักที่เขตสะพานสูงคุณทีเอสนะคะ
3: ฟ้าแลบแปลบครับคุณเนเน่แจ้งมาพระราม2
2: คุณมาลัยคุณปุญญวัฒน์นะคะคุณรัตนศักดิ
3: ์ครับผมม
2: าคุณพยาว
3: ฝนจะตกก็ไม่เป็นไร
2: ฟ้าจะล
3: ง
2: เอ้ามาดูพระรูปนี้บ้างโหยเนี่ยระหว่างที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้วางอย่างมันยิงๆค่ะยิงยิงยิงยิงยิง
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: กำลังตื่นเต้นว่าโอ้มีพระคนนี้โหโดนจับแล้วว่าเจอของในเจอของในรถเนี่ยไม่มีสิ่งที่ดีๆเลยเป็นพระได้ยังไงนะคะนี่เขาเลยใช้ชื่อว่าเป็นนายไปแหละนะคะตำรวจทางหลวงนะคะที่อยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็ตั้งด่านเอาไว้ก็เลยเห็นรถขับมาดูแปลกๆทำท่าแปลกๆก็เลยเรียกตรวจจับกลุ่มได้ชื่อไม่ต้องเป็นพระกันแล้วชื่อนายสวัสดิ์เนี่ยนะก็เห็นรถเก่งเนี่ยคันหนึ่งขับมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็เลยเรียกตรวจอ่ะมีแล้วมีพิรุธด้วยเวลาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคนที่ขับขี่ข้างในอ่ะแต่งกายด้วยพระสงฆ์เป็นสวมจีวรน่ะโดยก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในหนองคายเวลาถูกตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าไม่พบประวัติการได้รับใบอนุญาตใบขับขี่และไม่สามารถแสดงความหลักฐานความเป็นเจ้าของรถได้เลยและเมื่อตรวจสอบข้อมูลรถยนต์อย่างละเอียดเนี่ยเพราะว่าป้ายทะเบียนที่ติดอยู่ก็ไม่ตรงกับตัวรถนะคะคือรถเนี่ยเป็นอีกทะเบียนหนึ่งแล้วก็มีสถานะถูกระงับการใช้ทะเบียนแล้วด้วยนะคะถือว่าครอบครองไม่ถูกต้องเลยก็เลยถูกระงับในระหว่างสอบสวนเนี่ยนายสวัสดิ์เนี่ยก็ให้การวกวนแล้วก็มีพิรุธหลายอย่างเลยตำรวจก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลภายในรถทั้งมือถือก็พบรูปภาพคลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความสนทนาลักษณะที่ลามกอนาจารจำนวนมากเลยนะคะก็เลยประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็พบว่านายสวัสดิ์เนี่ยเคยบวชเป็นพระจริงแต่เคยถูกจับสึกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยังกลับมาบวชเป็นสามเณรด้วยนะอีกครั้งเมื่อปี2567ถ้าไม่บวชเป็นสามเณรดูหน้าตาก็อ๋อไม่รู้เหมือนกันมองไม่ออกเหมือนกันเพราะเขาเบอร์ไว้กลับมาสอบกลับมาบวชเป็นสามเณรอีกครั้งเมื่อปี67นะคะปัจจุบันไม่มีสังกัดว่าเป็นวัดใดไม่มีหลักแหล่งเลยมีพฤติกรรมชอบขับรถตระเวนไปตามตลาดแน่ไปบิณฑบาตแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อบิณฑบาตรับปัจจัยจากประชาชนซึ่งถือว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะคะก็เลยนิมนต์มาช่วยกันศึกเลยนะคะให้เจ้าคณะมาศึกก็แจ้งข้อหาว่าขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถนำแผ่นป้ายทะเบียนของรถคันหนึ่งมาใช้กับอีกคันหนึ่งแล้วขับใช้รถที่มีทะเบียนถูกระงับไปแล้วด้วยแล้วก็ส่งตรวจยึดของกลางรถยนต์ไปแล้วด้วย
3: ดูค่ะน่าจะสึกเรื่องนานนะ
2: มี
3: ท่านถึงขนาดแชทกับสีกาแบบ
2: คลิปโป้ด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่วัดไม่มีชื่อวัดเป็นหลักแหล่งนะอ้างอ่ะอ้างแล้วก็ห่มแล้วก็ไปบิณฑบาตตามชุมชนตามตลาดอันนี้ชัดเจนมาก
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เรื่องสอบท้องถิ่นนะพี่เนี่ยเราต้องไล่บี้จากอย่างเนี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะที่พัทลุงเนี่ยเกิดเหตุถึงขนาดว่าไปยิงใส่บ้านนายหน้าที่รับเงินไปแล้ว
2: เมื่อวานนี้พี่เล่าใช่ไหมอ
3: ันนี้ใช่ไหม
2: มีคืบหน้าไหม
3: มีคืบหน้าด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็คนนี้เนี่ยเป็นถึงโดยตำแหน่งที่เขาว่าเป็นนายหน้าเนี่ยนะฮะนะ
2: ประธานสภา
3: ใช่เป็นประธานสภาใช่ไหมนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเขาไปทวงเงินคืนเป็นประธานสภาเทศบาลนะอยู่ที่พื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะครับจังหวัดพัทลุงแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่คืนเงินให้ใช่ไหมคนนี้เขาจ่ายไป
2: 350,000
3: จ่ายไป 350,000 นะครับเขาบอกที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะฮะมีคนที่เป็นนายหน้าทำหน้าที่นายหน้านะพี่กวยครูก็มีนายกเทศบาลก็มีนายช่างอบจ.สท.บางคนรวมๆแล้วประมาณ50 สาย 50 สายสำหรับการรับคนละ 350,000 350,000 เนี่ยบางคนเขาบอกว่าก็ได้แต่คนไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้หนึ่งในนั้นนี่แหละก็ท่านนี้แหละที่เอาปืนไปยิงหน้าบ้าน
2: อ
3: ่ะเพื่อจะขอเงิน 350,000 เขาคืนอ่ะนะครับเออนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะครับก็ที่พัทลุงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีการรายงานตัวบรรจุเป็นราชการแล้ว93รายส่งไปอยู่ตามอปท.ต่างๆ11อำเภอนะฮะก็จะรายงานตัวอีก19รายในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับโอ้นี่กระดุกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไล่สอบตรงนี้นะพี่เกิดน
2: ะ
3: ว่าคนที่เขารับเงินเนี่ยทำไมเขาถึงทำเป็นขบวนการกล้ารับตั้ง50คนน่ะเออแสดงว่าต้องมั่นใจเลยว่าฝากฝังกันได
2: ้
3: อะนะครับจ่ายกันทีล่วงหน้าทีเนี่ย 350,000ถึง 650,000 บาทนะครับที่นี่ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8มาอยู่ดูผู้หญิงวัย66นะคะไปนวดที่ศาลาโรงนวดอยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยกำลังนวดอยู่ก็มีคนร้ายมาก่อเหตุกระชากสร้อยก็เลยแจ้งตำรวจไปกำลังตัวเองยืนรอให้การกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในมือซ้ายก็ยังโอ้ยเขากระชากไปแล้วมือซ้ายก็ยังมีเศษสร้อยคอทองคำนะที่ถูกคนร้ายกระชากจนขาดเนี่ยอยู่ติดไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะนางนงยาวคนนี้นะก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปนวดที่สารวัตรระหว่างนั่งรอหมอนวดอยู่ลำพังคนเดียวเนี่ยก็มีผู้ชายสวมหมวกไอ้โม่งเข้ามาพูดคุยก็อ้างว่ามารอเก็บเงินจากผู้ชายชื่อส่งซึ่งทำงานอยู่ในวัดนะคะจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็นั่งอยู่ด้วยเป็นเวลานานเลยก็บ่นไม่เห็นในส่งมาสักทีเลยแล้วก็ทำท่าลุกเดินไปเดินมาแล้วก็เดินมาที่ผู้เสียหายชื่อพี่นงเนี่ยคุณนงเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าขอนะขอสร้อยคอทองคำแล้วก็ใช้มือกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2สลึงที่ผู้เสียหายสวมอยู่เนี่ยจนขาดเลยหลุดติดมือไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนร้ายก็ยังเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วยในเงินในกระเป๋าเนี่ยก็มีเงินสดประมาณ 1,400 บาทแล้วก็ยังมีบัตรแล้วก็บัตรเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะผู้เสียหายบอกว่าแม้คนร้ายจะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าแต่เชื่อว่าจำตัวได้เนื่องจากลักษณะเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างท้วมผิวคล้ำซึ่งมีอาชีพเก็บเงินกู้ในพื้นที่เอาทำเขารู้แล้วเป็นใครเออและหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายก็ตะโกนขอความช่วยเหลือชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะคะตำรวจของสภ.หนองฉางก็บอกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างจะไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยที่บริเวณวัดแล้วก็เส้นทางใกล้เคียงผู้เสียหายบอกว่าจำได้คนเนี้ยอ้วนๆรูปร่างท้วมผิวคล้ำมีอาชีพเก็บเงินกู้ในพื้นที่ก็ต้องก็คุยต้องนานอ่ะ
3: ครับ
2: ต้องรู้แหละพี่ว่าต้องพอจะรักแค่รักขายว่าเราเป็นคนในชุมชนแน่ๆเลย
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: เราก็กินในช็อกโกแลตเม็ด M&M มากันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะนะฮะล่าสุด
2: ไม่ค่อยได้กินเนี่ยเพราะบ้านมากจน
3: นะฮะ
2: ไปไม่ถูกเลย
3: ไปไม่ถูกเลยนะฮะก็ M&M ตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีการประกาศโดนถอดสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะครับ
2: แล้วทำไมสองสีอ่ะ
3: เดิมเนี่ยก็จะมีสีเหลืองเขียวแดงส้มน้ำเงินน้ำตาลนะฮะปรากฏว่า
2: น้ำตาลเนี่ยมันก็เหมือนกับสีช็อกโกแลตเนาะ
3: ใช่เหมือนสีช็อกโกแลตแต่ว่าคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางสหรัฐเนี่ยนะฮะเขาประกาศว่าไอ้สองสีคือเขาจะพยายามปรับให้ M&M เนี่ยใช้สีสังเคราะห์จากธรรมชาติทั้งหมดห้ามเป็นไม่รู้ล่ะที่ผ่านมาจะใช้สีอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ต้องเปลี่ยนห้ามใช้สีผสมอาหารแต่ให้เปลี่ยนมาใช้สีจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดทีนี้ สีแดงสีส้มสีเหลืองเนี่ยไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเขาก็ไปใช้สารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆอย่างพวกพริกหรือขมิ้นอะไรเงี้ยก็มันก็จะออกมาเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแต่สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลเนี่ยนะครับไอ้สองเม็ดเนี้ยโอ้โหเขาบอกว่าทีมทดลองทีมวิจัยของ M&M เนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกในการสร้างสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไม่สำเร็จพี่กวยเขาไปใช้สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันต้องใช้ปริมาณมากกว่าสีเดิม7เท่านะเพื่อที่จะทำออกมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ยพอใส่สีพวกนี้มากเกินไปเนี่ยนะฮะส่วนผสมมันก็เลยหนาขึ้นเป็นฟองบ้างล่ะมีความหนืดบ้างล่ะตัวเท็กเจอร์ของช็อกโกแลตมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมล็อตใหม่เนี่ยนะฮะM&M จะเหลือแค่4สีก็คือแดงเหลืองส้มเขียว
2: เออ M&M นี่ถือว่าเป็นช็อกโกแลตที่มีสีมากที่สุดเลยนะ
3: ไม่สีเยอะ
2: สีสันมากเลยอ่ะ
3: แต่ทีนี้จะไม่มีสีน้ำเงินและสีน้ำตาล
2: ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดมันอันตรายแล้วก็มันผลิตอย่างขนาดนั้น
3: ก็หายไป2สี
2: เออน้ำเงินกับน้ำตาล
3: เด็กๆเขาก็จะชอบแบบหยิบแล้วก็ทายกันว่าแต่เม็ดต่อไปจะเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ไม่ใช่ทายแทงพนันใช่ไหม
3: ไม่ๆทายเล่นๆอย่างเงี้ยทายเล่นๆกันนะฮะนะครับM&M นะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะคะจับได้สักทีสำหรับเท่าคนนี้อายุ62ปีแล้วนะคะเป็นชาวตำบลโนนทรายอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดเยโสธรแล้วก็ของกลางเป็นรถกระบะเขาบอกว่าโอ้ยเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเยโสธรบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรชอบขับขี่รถจักรยานยนต์กระบะอีซูซูมาจอดที่หน้าโรงเรียนแล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับแล้วก็แก้ผ้าสำเร็จความใคร่ต่อหน้าเด็กนักเรียนหญิงม.2 หลังจากสำเร็จกิจก็ขับรถหลบหนีไปโอ้นักเรียนก็ตกใจกลัวดิคือมาจอดแล้วก็มานะก็เลยสไลด์หนอน
3: อ
2: ่ะมันจะสำเร็จความใคร่ใช่ไหมเออพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นภัยต่อเด็กนักเรียนแล้วก็คนเจ้าหน้าที่นะคะทางตำรวจก็เลยประสานตำรวจไปปรากฏว่าจับได้แหละนะคะ
3: oh.
2: เออประสานไปเขาบอกว่าชื่อเนี่ยชื่อนายานามสมมุติอายุ62ปีนะคะ oh. ให้มามอบตัวโดยนายาเขาบอกว่าก่อเหตุจริงก่อมาแล้วก่อเหตุนี้มาแล้ว3ครั้งนะจนมาถูกจับได้ในครั้งเนี้ยตรวจสอบประวัติผู้ต้องหายังไม่พบความผิดข้อหาอื่นก็เลยเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาท2,000 โดน 2,000 บาทได้เป็นเท่าหื่นอ่ะขับรถไปจอดหน้าโรงเรียนอ่ะแล้วก็เปิดในตัวฝั่งคนขับฝั่งตัวเองอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: ภัยสังคม
2: แล้วก็มองเด็กไงโ
3: อ
2: ้ยแล้วไปสไลด์หนอนโอ้ย
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครโรคท
1: ิพย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
3: เมื่อก่อนเขาบอกไปวัดนะพี่ปลอดภัยนะมีแต่คนแบบว่าใจบุญสุนทานเข้าวัดกันนะฮะเดี๋ยวนี้โจรมันแฝงตัวไปอยู่ในนั้นคุณยายเนี่ยนะครับไปเข้าวัดจะไปทำบุญนะที่อุทัยธานีนะครับปรากฏว่าเจอคนร้ายนะเป็นพวกเก็บเงินกู้แก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะฮะมันก็มารยาทดีนะมันจะมากระชากสร้อยคอของคุณยายเนี่ยมันเอ่ยปากขอก่อนนะพี
2: ่คนนี้แหละเดียวกันป่ะที่พี่เล่าเมื่อกี้
3: เมื่อกี้เล่าไปยัง
2: 66อ่ะ
3: ใช่ใช่เอ้าเหรอ
2: จังหวัดอะไรใช่
3: ที่อุทัยใช่ไหม
2: นวดที่อุทัยเนี่ย
3: เออ
2: เนี่ยขอนะไงที่พี่บอกว่าพี่กำลังตามเรื่องที่นี่คนคุณยายเลย66เขาก็บอกว่าร ู้ถึงแม้ว่าจะ
3: ปิดเมื่อกี้กูจะทำไมประมงฝนตกขึ้นลิฟต
2: ์ถึงแม้ว่าจะใส่มงใส่อะไรม้อยเมื่อจำได้รูปร่างท้วมท้วมอย่างนู้นอย่าง
3: น
2: ี
3: ้เออนั่นแหละโอ้แต่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนมันใจคอนะครับ
2: ในวัดเขาบอกเขาอ้างไงชนคุยเนี่ยกำลังจะมารอเก็บเงินจากคนนั้นคนนี
3: ้
2: แล้วคุยไปคุยมาไม่เห็นมาสักทีอะไรอย่างนู้นอย่าง
3: น
2: ี้
3: แล้วเราขัง
2: กระชากซอยซะเลย
3: จากในวัดมาดูในบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะภัยเราเดี๋ยวมันอยู่ในบ้านเรานี่เองนะสงสารมากนะครับลูกเลี้ยงอายุ11ปีโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนมาตั้งแต่5ขวบเท่ากับว่าชีวิตน้องเนี่ย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วพี
2: ่
3: กว่าตำรวจจะไปตามช่วยกว่าจะไปตามจับมาได้เนี่ยน้องโดนก่อเหตุมา6ปีคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเนาะนะครับแม่ไม่ได้เอะใจอะไรเลยนะฮะมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับไปทำการช่วยเหลือพาตำรวจนะสภ.บ้านบัวที่จังหวัดบุรีรัมย์เอาหมายจับนะครับไปจับตัวพ่อเลี้ยงอายุ37ปีขืนใจลูกเลี้ยงมาตั้งแต่11ขวบไม่ใช่ตั้งแต่6ขวบนะฮะต่อเนื่องยาวนานมานะ6ปีเต็ม
2: ตั้งแต่6ขวบ
3: เออโดนตั้งแต่6ขวบนะครับ5 6ขวบเนี่ยโดนขืนใจตั้งแต่5 6ขวบอะนะฮะก็เจ้าตัวก็สารภาพนะครับนะว่าลงมือทำกับลูกเลี้ยงจริงๆนะครับสาเหตุที่คนในบ้านรู้ทุกคนรู้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้น้องเนี่ยมีอาการเครียดจนเป็นแพนิคคือหวาดกลัวไปหมดใครเดินเข้าใกล้จะสะดุ้งหายใจติดขัดกลัวหายใจแรงตกใจผวาเด็กจะมีอาการผวาตลอดจนคนรอบข้างก็สังเกตว่าน้องเป็นอะไรทำไมถึงอยู่ๆถึงได้กลัวคนขึ้นมานะครับน้องบอกว่าน้องเนี่ยไปเล่าให้แม่ฟังนะครับบอกว่าโดนนายเอ็มที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับบังคับถ้าไม่ยอมก็ขู่จะทำร้ายนะฮะเท่านั้นไม่พอนะบางวันเนี่ยมันทักแชทมาบอกให้เปิดมือถือวิดีโอคอลมาแก้ผ้ามาให้พ่อดูหน่อย
2: ได
3: ้บางครั้งก็ให้ถ่ายรูป
2: ป
3: ั
2: จจุบันนี่คืออายุเท่าไหร่
3: 11
2: โอ้โห
3: 11บางครั้งก็ให้ถ่ายรูปโป๊เปือยเนี่ยส่งมาให้มันดู
2: ค่ะ
3: นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่เพิ่งมารู้ความเนี่ยหลังจาก 5-6 ปีที่น้องตกนรกทั้งเป็นอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับ
2: โอ้ยทำไมมันนานจังอ่ะน้อง
3: แม่เพิ่งรู้แม่ก็เลยไปแจ้งความนะไปแจ้งความก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ากลัวใช่กลัวที่แม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกก็ไม่ปลอดภัยตัวเองก็จะโดนทำร้ายไปด้วยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มให้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะประสานทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับส่วนยุติธรรมประสานงานเยียวยาให้ความช่วยเหลือนะทั้งเงินชดเชยทั้งเรื่องของดูแลสภาพจิตใจเด็กด้วยโอ้โหดูฮะ
2: เขาเลยข่มขืนมาราธอน
3: ใจโฉดอายุ37ครับ
0: หานครรอบทิศอันดับ4
2: อ้าวข่าวดีค่ะออกแล้วค่ะสำหรับหนังสือเรื่องการยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะบอกว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ท้องถิ่นนี่แหละกลางเนี่ยนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะพิจารณาแล้วมีมติว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตนะคะย้ำนะคะผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามได้นะคะตามหนังสือที่ออกไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้แหละนะคะทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่านี่ไงตรงที่เมื่อกี้ที่เราพูดนะทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งแต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดใครเข้ามารายงานนะแต่ว่าหากนะคะหากมีหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถึงรายใดมีการสมยอมให้มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการนี่ไงดงหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดทางแพ่งนี่ไงนี่ไงพี่ก็สงสัยเมื่อกี้เหมือนกันเนาะนี่ออกมาก็ออกมาแล้วรวมทั้งต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายแล้วให้มารายงานตัวที่1กรกฎาคมนี่แหละลงวันนี้เลยเออเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการทำให้คนที่ซื้ออ่ะใช้เงินไปซื้อมาเนี่ยต้องคิดหนักแล้วแหละเนี่ยเพราะจะมีความผิดทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาด้วยแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ให้สอบตลอดชีวิตเลยแม่เมื่อกี้เพิ่งพูดนะมีห้อยท้ายเราก็ใช้ได้เราเป็นขั้นรายการได้เหมือนกันนะ
3: มองแล้วมองขาม
2: องขา
3: เลยต้องอย่างนี้สิ
2: ต้องอย่างนี้สิเน
3: า
2: ะ
3: เลือกมาตรการอย่างนี้มาสิ
2: เนาะแม่เราเป็นมีความเป็นนักข่าวอยู่ในตัวอย
3: ู
0: ่มหานครรอบทิศอันดับ3
3: นะก็อย่างที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับมีบ้านหนึ่งฮะคือด้วยความที่เวลาลูกสอบติดก็ดีใจนะเลี้ยงโต๊ะจีนไปเกือบแสนนะพี
2: ่ค่ะ
3: ที่แกเป็นตำรวจนะเออเป็นตำรวจเกษียณแล้วนะครับก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ลูกเป็นข้าราชการนะจะได้หมดห่วงคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะ
2: มั่นคงแล้ว
3: เออมั่นคงแล้ว
2: ยังไงก็ไม่อดตายแล้ว
3: ใช่ทีนี้ลูกสอบติดนะครับเพิ่งเลี้ยงโต๊ะจีนไปเนี่ยนะฮะโอ้โหจัดงานบายสีสู่ขวัญผูกแขนเลี้ยงโต๊ะจีนทั้งหมู่บ้านน่ะหมดไปเกือบแสนปรากฏว่าแต่ตอนนี้ก็น่าจะสบายใจได้ระดับนึงแล้วล่ะแต่อันนี้แกออกมาเปิดเผยก่อนว่าโอ้โหถ้าคุณถูกชะลอจริงอ่ะเงินแสนนี่หายวับไปกับตาเลยนะแล้วชาวบ้านนินทาอีกมาดูสิเออเห็นไหมไม่รอให้ชัวร์ก่อนอะไรก็ว่ากันไปนู่นนี่นั่นนะครับทางครอบครัวก็บอกโหลงทุนไปเยอะไม่อยากให้มีการยกเลิกคำสั่งอะไรอย่างนี้เลยอยากให้แบบว่าตรวจสอบให้ดีให้ชัดเจน
2: ก็เป็นข่าวดีแล้วล่ะเขายกเลิกแล้วแต่ย้ำนะคะว่าใครที่เข้าสู่กระบวนการโดยไม่สุจริตเนี่ยอย่าไปเลยนะ
3: เ
2: นี่ยเขาบอกในคำสั่งแล้วนะตรวจพบขึ้นมาเนี่ยอ่วมเลยแหละคดี
3: บ้านนี้เขาเตรียมเลี้ยงโต๊ะวันที่28เขาก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่ออ
2: ่ามาเลี้ยงได้ตามเดิม เอาต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปสอบลูกคุณสอบได้เองนะ
3: เ
2: ลี้ยงได้เลี้ยงได
0: ้มหานครรอบทิศอันดับ2
2: ุ้ยวันนี้สายสกอตเป็นอะไรอีกแล้วนะคะใน IG นะอินสตาแกรมเนี่ยเขาก็มีการไปโพสอีกแล้วบอกว่าตอนแรกสายก็เชื่อแต่ถึงตอนนี้ไม่มีนัดไม่ได้มีประชุมไม่มีดูความคืบหน้ามีแต่ขึ้นสายวันที่8ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเอง please help ออกมาอยากให้คุณตัวเองช่วยไม่มีใครช่วยอีกแล้วเนี่ยจากข้อความนี้คนก็เลยบอกเออตอนนี้ทรายคงกำลังเผชิญกับภาวะสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและดูเหมือนว่าความเชื่อใจที่ตัวเองเคยมีตอนแรกเนี่ยก็หมดลงไปที่เรียบร้อยแหละเนื่องจากว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ไปที่ศาลอ่ะศาลไก่สองครั้งเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรจากนั้นอีกเลยบอกว่าไม่มีการนัดหมายไม่มีการพูดไม่มีการประชุมหรือแม้แต่การอัปเดตความคืบหน้าใดๆเพื่อแก้ปัญหามีแต่กำหนดการที่ต้องไปเผชิญหน้ากันที่ศาลวันที่8กรกฎาคมเนี่ยแล้วก็ประโยคเด็ดที่ชาวเน็ตสะดุดตาแล้วตีความไปไกลก็คือว่าทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเองเนี่ยทุกคนในโลกรับรู้ได้ที่โพสต์เอาไว้ใน IG Story ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเองซึ่งเราก็บอกในสุดท้ายข้อในบรรทัดสุดท้ายบอก please help แล้วก็มีอิโมจิหน้าเศร้าเลยก็คือหวังไปขึ้นศาลสองครั้งไงศาลก็เลยบอกว่าให้กลับไปอีกครั้งเนี้ยแล้วไปตกลงให้เรียบร้อยนั้นแล้วก็กลับมาใหม่วันที่8แล้วสายก็บอกเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีการเรียกประชุมไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้ก็อึดอัดอ่ะเนาะคงจะแบบมาลง IG Sorry
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
3: เอาต่างจังหวัดนี่เรื่องความเชื่อเรื่องผีปอบนี่ยังมีอยู่นะแทบจะทุกหมู่บ้านนะฮะนะครับวันนี้เนี่ยมีคุณลุงวัย59ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลประการใดนะคิดว่าเพื่อนเป็นปอบเอาค้อนไปกระหน่ำฟาด20ทีเพื่อนเสียชีวิตนะครับตัวเองก็ติดคุกไปด้วยนะฮะเนี่ยนะครับ
2: 20ไม่รอดหรอก
3: ใช่โอ้คุณลุงเนี่ยอายุ59แล้วนะครับไปตีเพื่อนนะอายุ57เอาค้อนไล่ทุบตำรวจถามแล้วไปตีทำไมนะเขาบอกเป็นเพื่อนกันก็ดื่มเหล้าอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยผีปอบเข้าก็เลยไปเอาค้อนมาทุบเพื่อให้ผีปอบมันออกจากร่างโอ้โหชดใช้กรรมในคุกเลยครับคุณลุงอาจจะด้วยความเมาด้วยความเชื่อด้วยอะไรต่างด้วยครับผม
2: เมาด้วย
3: โอ้นะฮะระมัดระวัง
2: ครบถ้วนนะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ Facebook อยู่กัน80คนเลยพี่กวน
2: ค่ะขอบคุณนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอแตนเดแซงวาลิสกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

าพร้อมคลื่นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คลื่นนี่คือไม่ได้หมายถึงคลื่นทะเลหมายถึงคลื่นบนถนนนี่แหละนะคะเพราะว่าฝนตกแรงมากในกรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนนเริ่มเป็นคลื่นกันแล้วนะคะคลื่นจากแพรชนาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะน้องมาทีหลังจากเปรมปิยพรนะคะไม่มีฉันในใจเธอค่ะออฟดอกฟ้าและหลอกกันไซจากพี่อันดานั่นเองนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครวิ่งเหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่ล่ะค่ะในรอบดึกๆในรอบค่ำอีกหนึ่งรอบนะคะเจอกันรอบที่สองแล้วเมื่อตอนกลางวันเจอกันแล้วหนึ่งรอบเนาะนะคะวันนี้เจอกันสองรอบนะคะดูแลคุณผู้ฟังค่ะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะสองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มตรงเลยค่ะใครที่มีเพลงอะไรในใจวันนี้อยากฟังในช่วงฝนตกแบบนี้นะคะวันนี้ฝนไม่ปล่อยนะตกเลยตกหนักเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลเนาะน่าจะเจอฝนกันทั่วหน้านะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยในช่วงเวลาแบบฝนตกแบบนี้นะคะบางคนนี่รถติดอยู่บนถนนนะยังกลับไม่ถึงบ้านนะคะเดินทางยังไงก็เดินทางระมัดระวังเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนไปก็แล้วกันเนาะนะคะหลังใบวันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย02-248-1366ค่ะรวมไปถึงข้อความ SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็Facebook Live ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นเรือหรือรถไฟดีคุณผู้ฟังตอนนี้ควรจะขึ้นรถไฟกันแล้วเนาะนะคะไอ้ขึ้นเรือกันแล้วเนาะขึ้นรถไฟดีกว่าป่ะเอาละค่ะทักทายคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีพี่สุรยุทธสมานคณีนะคะพี่สมยศแก้วเปงนะคะบอกว่าเพลงเพราะมากขอบคุณค่ะพี่สุรยุทธบอกว่าแจ้งวัฒนะฝนตกหนักน้ำท่วมเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะน้ำระบายไม่ทันเนาะคุณผู้ฟังพี่กฤษชมนแก้วเรืองนะคะคุณลูกคิตตี้วังว่านะคะยายออสามย่านวันนี้รับชมอยู่ที่ระยองนะคะอ๋อคุณยายออสนี่ไม่ได้อยู่สามย่านหรอคุณยายออสอยู่ที่ระยองเหรอคะโอ้เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าอยู่สามย่านในกรุงเทพนะคะพี่สุภาพนะคะพี่เดือนเพ็ญนะคะแล้วก็พี่พักอะไรเนี่ยพักกิติเหรอใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิกรด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะหลายๆคนเลยเข้ามาทักทายกันนะคะพี่สายชนนะคะพี่ยุทธนาบอกว่าฝนตกแล้วครับปทุมธานีนะคะแล้วก็มีพี่ไอมนด้วยนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่บัญชาสิมมาพี่ติ๊กพระประแดงนะคะน้องแชมป์สีสุขมาตามหาแม่อีกแล้วนะคะพี่เรดมี่ด้วยบอกว่าสวัสดีครับไปด้วยครับฝนจะตกแล้วครับพี่เรดมี่นี่จากที่ไหนเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่ยุทธนาบอกฝนตกที่หน้าต่าง นี่คือหมายถึงขอเพลงหรือว่าคือแจ้งข่าวสารหรือยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อิทธิพลทองสมบอกว่าพอฝนตกหนักจากถนนก็จะมีบ้านอยู่ริมคลองเนาะจริงเนาะ นะคะช่วงนี้มันระบายน้ำไม่ทันถ้าฝนตกหนักนี่คือไม่ทันแน่ๆน้ำท่วมแน่ๆนะคะพี่นิภาพรนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังนะคะเดี๋ยวรถไฟจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะรีบทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตรีเฟซนิดนึงนะคะตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นคุณผู้ฟังเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรนมี่จากสุราษฎร์ธานีใช่ไหมอ๋อสุราษฎร์ก็ฝนกำลังจะตกเนาะน้องแวนแวนว้าวนะคะบอกว่ากำลังเดินทางไปนครปฐมอ้าวมาทำอะไรล่ะคะลูกปกติแวนแวนเขาอยู่ใต้นะคะวันนี้เขาขึ้นมาทำอะไรเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะบอกบางพลีฝนตกอากาศดีจิบน้ำมีฟองสบายใจครับน้ำมีฟองนี่น้ำอะไรนะนะคะ คิดไม่ออกเลยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะพี่เอสุดหล่อบอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะพี่วันนิดาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แจ็คนครโคราชนะคะพี่รวมมิแสงด้วยบอกพี่รวมอยู่ภูเก็ตค่ะสวัสดีพี่รวมด้วยนะคะพี่ปอเล็กจากปัตตานีค่ะนะคะหลายๆท่านเลยทักทายกันเข้ามาเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวพิมดาจะรับ1สายหน้าใหม่แล้วนะ02-248-1366นะคะดูซิว่าคอมพิวเตอร์จะแรนดอมไปหาใครนะคะดูซิมีไหมมีไม่เอ่ยนะคะแรนดอมได้เลยนะคะแป้งโกะเดี๋ยวให้คอมพิวเตอร์แรนดอมได้เลยตอนนี้รถไฟออกแล้วจ้าว้าว
พี่ยุทธนาบอกว่ารถไฟเต็มยังไว้ทุกคนนะคะมาได้เลยมาได้เลยนะคะแล้วก็น้องแวนบอกว่าไปเรียนต่อจ้าพี่ปอเล็กบอกว่าปัตตานีฝนตกครับอุ้ยนี่ไม่ใช่ตกแค่กรุงเทพปริมณฑลแล้วนะตกนี่คือตกทั่วประเทศไทยเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์พร้อมแล้วหรือยังเอ่ยนะคะแป้งโกะแรนดอมคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่า1สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วแป้งโกะส่งมาได้เลยนะคะพี่วิจิตรสวัสดีค่ะบอกว่าไม่ได้เข้ามาฟังเลยครับฝนตกแรงมากเลยที่พิจิตรก็ตกเหรอคะพี่วิทยามาด้วยสวัสดีด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ตกทั่วประเทศไทยเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะแป้งโกะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วแป้งโกะนะคะแป๊บนึงนะตอนนี้แป้งโกะกำลังวุ่นวายกับการรับสายโทรศัพท์นะคะคนโทรเข้ามาเยอะมากเลยคุณผู้ฟังหลังไมค์นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยแรนดอมไปนี่ก็ติดสายที่กำลังโทรมาอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะส่งสายมาหน้าไมค์ได้ไม่เป็นไรในช่วงนี้เราก็ทักทายกันไปเรื่อยๆนะคะก็รอให้น้องแป้งโกะส่งสายหน้าไมค์เข้ามานะคะน้องแป้งโกะยังวุ่นวายอยู่กับการรับโทรศัพท์นะดังนั้นเดี๋ยวพิมดาให้อีกเพลงนึงก็แล้วกันคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนมีหลายเพลงเลยนะที่รีโทรมาหลังไมค์ขอไว้นะคะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะว่าเอายังไงดีเอาเพลงไหนนะคะในช่วงที่รอสายดีนะคะนี่มีคนขอเพลงแบบว่าเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งในยุคเก่าๆนะคะดูซินะคะว่าเอายังไงดีเนาะเปิดเพลงรอสายก่อนก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ให้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปหาค่ะ

0: ปิดโถดดวงใจแฮ่โปรดเถิดดวงใจนะคะจากพี่ทุนทองใจนะคะเพลงนี้เนี่ยยายแสงบางนาเขาขอมานะคะก็เลยจัดให้ยายแสงนะคะในช่วงของรอสายหน้าใหม่นะคะอุ้ยกลับมาดังอีกครั้งนึงเนาะเพลงนี้ดังตอนที่ภาพยนตร์ที่หยดอ่ะเขาเอาเพลงนี้มาใช้เวลาที่ผีมาคุณผู้ฟังนะคะอ่ะสายชิวใจค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฝนตกหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่ตกครับอยู่บ้านไม่ตก
0: เอาเหรออยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่หนองคายครับ
0: ใครคะเนี่ยทักทายหน่อยรายงานตัวหน่อย
1: จำนงครับ
0: พี่จำนงจากหนองคายฝนไม่ตกใช่ไหมคะ
1: ไม่ตกครับ
0: แล้วเสียงอะไรป้อแป้ป้อแป้อย่าบอกเลยว่าพี่อาบน้ำอยู่อ่ะ
1: เสียงพัดลมครับ
0: นึกว่าโอ้นึกว่าอาบน้ำอยู่แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วย
1: อาบน้ำแล้ว
0: อาบน้ำแล้วเหรอจะเข้านอนแล้วเหรอคะ
1: ยังครับ
0: เหรอแล้วอาบน้ำทำไมรีบอาบน้ำจังล่ะ
1: รอน้องดาอยู
0: ่รอคุยโทรศัพท์กับน้องดาอยู่ใช่ไหม
1: รอคุยโทรศัพท์น้องอยู
0: ่เออเมื่อตอนกลางวันไปทำงานมาปะคะ
1: กลางวันไปทำงานมัน
0: ทำงานเรียบร้อยแล้วเนาะเหนื่อยแล้วนะคะพักผ่อนช่วงเย็นๆเนาะกลางวันทำงานอะไรอ่ะพี่จำนง
1: นี่เดือดเดินสวนยางเข้าสวนยาง
0: อ๋อเข้าสวนยางใช่ไหมคะ
1: กรีดยาง
0: เอากรีดกลางวันได้ด้วยเหรอคะ
1: ได้
0: เหรอเห็นส่วนมากเขากรีดยางกันตอนกลางคืนตอนเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนกลางคืนมันยางมันกรีดแล้วเดี๋ยว 4-5 ทุ่มหยอดน้ำกรด
0: อ๋อเดี๋ยว 4-5 ทุ่มไปหยอดน้ำกรดอีกเอ้าเมื่อไหร่จะได้นอนล่ะทีเนี้ย
1: หยอดน้ำกรดมาแล้วก็นอนประมาณจากห้าหกทุ่ม
0: อ๋อห้าหกทุ่มเนาะแล้วตื่นกี่โมงล่ะ
1: ตื่นสองโมงกว่า
0: สองโมงกว่าคือแปดโมงเหรอคะ
1: ใช่
0: อ๋อก็โอเคนะได้นอนเยอะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: นี่ดาน้องชายเขาไปไหนผู้กองชาย
0: ใครคะผู้กองทรายน้องพี่ทรายใช่ไหมน้องทรายก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่นะคะวันไหนที่ถ้าน้องทรายเขาติดภารกิจเขาก็ไม่ได้มา
1: โอ้
0: เขาอาจจะติดภารกิจปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ได้
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเนาะนะคะวันนี้อย่าฟังเพลงอะไร
1: จำเสียงไม่ได้หรือน้องดาก็รับสายพี่มาครั้งหนึ่งแล้วนะ
0: เหรอนานยัง
1: นานแล้ว
0: อุ้ยนานแล้วใครจะไปจำได้ล่ะ
1: รับผมมาครั้งหนึ่ง
0: เนาะ
1: เดี๋ยวพี่ก็รอมีแต่บอส
0: ค่ะน้องบอส
1: มีแต่บอส
0: เออ อ๋อเปิดมาเจอแต่น้องบอสอย่างเงี้ยหรอ
1: เจอแต่น้องบอส
0: เออแปลว่าเรา
1: เล่นรอ
0: แปลว่าเราไม่ได้ฟังทุกวันน่ะสิ
1: ฟังทุกวันเลย
0: อ๋อแต่เปิดเจอแต่น้องบอสเนาะ
1: เออเจอแต่น้องบอส
0: วันนี้พี่จำนงอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฟังเพลงของรอเขาลืม
0: ได้เลยนะคะรอใครอยู่หรือเปล่า
1: ก็รอน้องดา
0: อ๋ออันนี้มอบให้พิมดาใช่ไหมเพลงนี้
1: ใช่
0: ได้เลยไม่ลืมวันนี้ได้คุยหน้าใหม่แล้วนะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่จำนง
1: ครับน้องดาด้วยนะครับ
0: จะพอให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ขอให้คืนนี้ฝนไม่ตกนะที่หนองคายนะจะได้ไปออกไปหยอดน้ำยาได
1: ้โอ้เยอะแล้วหลายวันแล้วไม่ตกอ่ะ
0: เหร
1: อครับ
0: เนาะขอให้คืนนี้ไม่ตกนะคะอีกสักคืนนึงนะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะพี่จำนงที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ครับขอบคุณมากขอบคุณดาครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สุขภาพแข็งแรงครับ
0: เช่นกันสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: นี่แหละค่ะนะคะเพลงจากน้องหนิงปัทมานะคะชื่อเพลงว่าเอาไว้พ่อกันใหม่ค่ะน้องหนิงเขาเคยมาร้องเอาไว้สดๆค่ะที่งานมหกรรมคอนเสิร์ตปาร์ตี้ส่งท้ายปีมหานครคาลิฟูปาร์ตี้2025นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นั่นเองนะคะแหมช่วงนี้น้องหนิงกลับมาเป็นกระแสในโซเชียลกันอีกแล้วนะคะยังไงก็ติดตามดูข่าวคราวกันต่อไปคุณผู้ฟังอย่าไม่ต้องไปสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเราไม่ได้อยู่ในเรื่องราวในชีวิตของเขานะคะเราก็ไม่รู้ว่าได้แต่ส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆฝ่ายเลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นเวลา 20:47 นาทีแล้วนะคะถ้าเป็นเวลาแบบเนี้ยคนไทยเราหรือคนเมืองคนในเมืองหลวงเมืองกรุงอะไรเงี้ยก็คือเป็นเวลากินข้าวนะคะลองไปดูตามร้านอาหารต่างๆสิคุณผู้ฟังนะเวลานี้นี่คือกำลังคึกคักเลยในการหาของอร่อยอร่อยกินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าเรื่องกินเนี่ยนะคนไทยไม่เป็นรองใครค่ะนะครับมีร้านเปิดให้คุณได้เข้าไปกินกันตลอด24ชั่วโมงของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะคะและยังมีปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปกินของอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาความสุขหายไปทันทีเลยนะกลับกลายเป็นความทรมานแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากกินข้าวบ้างล่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้กระทั่งแต่ท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้กระต่ายบินโททัลค่ะช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอาการปวดท้องใดๆนะคะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องก็อย่าลืมก็แล้วกันค่ะกระต่ายบินโททัลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณควรพกติดตัวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกกับพิมดาค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเพิ่มหอมหอมหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
4: มทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้อีก2เพลงเลยอ่ะแถมไปเลยคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจและหลังจากเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้อีกเพลงนึงด้วยนะคะใจดีคุณผู้ฟัง
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: แต่ที่สำคัญอย่าลืม1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้ตอนนี้เลยนะคะใครที่อยากจะให้พิมดาใส่ใจเรื่องส่วนตัวตอนกลางวันทำอะไรอ่ะพี่นอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้มีคนขอมาจัดให้เลยจากพี่เอสันติภาพนะคะเพลงนี้แรกรักค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกาค่ะ

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพอ JIC ไทยโต้ข่าว F16 ไทยล้ำน่านฟ้ากัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าของประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีมีข้อมูลอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนประเทศกัมพูชายืนยันว่าไม่เป็นความจริงกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดศูนย์ยุทธการทางอากาศของกองทัพอากาศมีระบบควบคุมติดตามและบริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจการและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกบินดังกล่าวไม่มีการบินล้ำเขตแดนตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดแค่ผ่อนคลายมาตรการการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงและความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลงจึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภายใต้ประกาศฉบับใหม่ผู้ปฏิบัติการบินโดรนที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถปฏิบัติการบินได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนซึ่งยังคงต้องมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศทรัมป์ของงบพิเศษ 87,600 ล้านดอลลาร์ค่าทำสงครามอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติงบประมาณเติมเต็มพิเศษจำนวน 87,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่าน1วันหลังสภาคองเกรสลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีทำเนียบขาวระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ราว 67,000 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งตรงไปยังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเพื่อฟื้นฟูคลังแสงและค่าใช้จ่ายทางการทหารแบ่งเป็นงบจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุน 21,000 ล้านดอลลาร์ค่าปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อม 17,300 ล้านดอลลาร์และโครงการลับอีก 12,100 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เป็นงบอุดหนุนเกษตรกรชาวอเมริกัน 11,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมาที่เหลือเป็นงบรับมือวิกฤตโรคระบาดอีโบลา 1,400 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางและงบประมาณอีก300ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความปลอดภัยของสถานทูตอเมริกันในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่ถูกโจมตีในช่วงต้นสงตลอดจนงบซ่อมแซมสถานีรถไฟเพนสเตชันในนครนิวยอร์กและโครงการก่อสร้างรอบกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง3 2 1
3: ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้ม ิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าให้โทรมาจองสายหน้าใหม่เพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปแล้วค่ะได้หนึ่งสายหน้าใหม่แล้วคุณผู้ฟังทักทายเขาก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณพิมดาครับ
2: สวัสดีค่ะพี่คุณเฉลิมพลคุณเฉลิมพลมีอะไรให้คุณพิมดาช่วยคะวันนี
3: ้อยากฟังเพลงของไผ่ลุงสะท้อนครับ
2: โอ้อยากฟังเพลงเดี๋ยวนะคะคุณเฉลิมพลโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ย
3: ลพบุรีครับ
2: ลพบุรีทำอะไรอยู่คะ
3: นอนฟังเพลงฝนอยู่ครับ
2: อ๋อฝนตกเหรอคะที่ลพบุรี
3: ครับ
2: เหรอคะนี่คือกำลังจะนอนพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: แล้ววันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานไหมคะ
3: ตอนกลางวันก็นอนเล่น
2: โอ้เป็นสบายๆเนาะ
3: ครับ
2: เป็นอิสระชีวิตอยู่ในมือเราอยากทำอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณเฉลิมพลมาระคำวันนี้โทรเข้ามา ใช่ไหมคะ
3: สัญญาคร
2: ับ
3: ส
2: ั
3: ญญา
2: อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคนละคนกันแหมเรียกคุณพิมดาเราก็ต้องไปทางการไปด้วยเลยพี่เฉลิมพลนะฮะวันนี้ตอนกลางวันก็คือก็ไม่ได้ทำงานอะไรพักผ่อน
3: พักผ่อนครับ
2: เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะพักผ่อนแล้วกำลังจะนอนหลับกันแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: เออเนาะนอนกี่โมงคะเนี่ย
3: ตอนประมาณเที่ยงคืนครับเมื่อกี้เราฟังผลบอลบ้างอะไรบ้างครับ
2: ก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับไปเนาะ
3: ครับ
2: วันนี้อยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรเพลงอะไรคะ
3: ฝนลินในเมืองหลวงครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ครับ
2: มองไปใครไหม
3: จริงครับทุกคนเลยครับ
2: นี่น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยจ้ะอะไรนะคะ
3: คนน้องหลังไม้ด้วยนะครับ
2: น้องหลังไม้แป้งโกะคนสวยใช่ไหม
3: คร
2: ับ ได้เลยแล้วนี่เรานอนคนเดียวหรือมีคนนอนอยู่ข้าง
3: ๆนอนคนเดียวครับ
2: นี่นอนคนเดียวเหงาๆนะฟังเสียงฝน
3: คร
2: ับ เดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพี่เฉลิมพลพูดตามพิมดานะ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอะห้า
3: และไอ้ไอยราอะห้าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: มีอะไร
3: ไอยาลา
2: เก่งมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้โทรมาคุยกันนะ
3: ครับ
2: โทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่เฉลิมพลนะ
3: ครับครับ
2: แล้วนี่คือชื่อเล่นชื่ออะไรคะเนี่ย
3: พี่โตพี่เอครับ
2: เพื่อนๆ เรียกว่าอะไรคะ
3: โตชื่อเต็มเลยชื่อเต็มเลยคร
2: ับ
3: อ
2: ะไรนะคะ
3: พี่เล่นชื่อโตที่จริงๆก็ชื่อเฉลิมพลแล้วครับ
2: พี่โตใช่ไหม
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ อ๋อวันหลังเรียกพี่โตก็ได้ใช่ไหม
3: ครับครับ
2: เนาะนะคะได้เลยขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
3: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเช่นกันครับ
2: ค่ะเออชอบหยอกเนาะเวลาคนโทรมาหน้าไมค์นะเผื่อว่าแกจะเหงาอะไรเงี้ยนะคะก็โทรมาให้พิมดาได้แซวนิดนึงเนาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของฝนค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: 4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะคะน้องคิตตี้บอกว่าพาเรทเกี่ยวกับฝนชุดนี้3,000เลยครับแม่พิมดาร้องไห้เลยร้องไห้ทุกวันเลยลูกเป็นยังไงคะอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกแม่ซิเริ่มต้นกันที่น้ำตาฟ้าค่ะจาก3โทนนะคะฝนรินในเมืองหลวงค่ะจากพี่ไผ่พงศธรฝนระรึมที่โคราชจากพี่แสนนากาและฝนต้องสาบจากพี่ตะกแตนชนลดานะคะเป็นฝนแบบเจ็บๆทั้ง4เพลงเลยนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยาระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วรถไฟออกเลยดีกว่าออกมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกับนี้เยอะจริงๆคุณผู้ฟังนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองการพี่หนุ่มบุรีรัมย์ยายแสงบางนาหนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่อนันต์โคราชพี่จ๋อยนครพนมพี่มนัสนครศรีพี่กูดชลบุรีลุง935แท็กซี่พี่ธันนครศรีพี่ก้านกำแพงเพชรพี่ทิพย์หาดใหญ่พี่หนำดิบลำปางนี่นะคะเรียกเป็นจังหวะค่ะขึ้นรถไฟกันก่อนเลยหลังไมค์เยอะเนาะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยค่ะพี่คิตตี้วังว่านะคะลูกคิตตี้วังว่านะคะพี่บุญส่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ทัศนีพรนะคะน้องแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่มิตรชัยจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะบอกว่าสุราษฎร์ฝนก็ตกครับวันนี้นะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่น้อยมีรอดหรือพี่หน่อยใช่มั้ยพี่หน่อยหรือพี่น้อยนะนะคะน้องไบค์นะคะน้องไบค์สไลเดอร์นะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่ไตรรัตน์ใช่ไหมนะคะพี่พีระเดชดีกลางพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกนะพี่เอสุดหล่อพี่รันเริญนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังพี่สาวคำเจ้าพี่สุนิสานะคะแล้วก็พี่อัญชลีด้วยนะคะพี่หนูเพียรปกากุลค่ะนะคะแล้วก็มีพี่อะไรหมดแล้วนะคะลูกคิตตี้วังวาบอกพยายามจะเข้มแข็งแข็งใจไม่ร้องไห้แล้วนะแม่ก็ยังร้องอยู่เป็นอะไรล่ะลูกนะคะมีพี่วีรศักดิ์ด้วยนะคะนี่แหละน่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังพี่บอลวีใช่ไหมบอกกรีดยางอยู่ทุ่งสงนะคะฟ้าแลบๆมาละนะคะมาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมนะพี่วิจิตจากพิจิตนะคะขึ้นรถไฟแล้วนะพี่วิจิตนะครบถ้วนแล้วนะคะรถไฟไปแล้วนะรถไฟไปแล้วนะคะขบวนที่2ค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ดูเล็กกากามาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงล่าสุดก่อนที่จะเป็นเพลงนี้เนี่ยยังฮิตอยู่ในมหานครชาร์ตของเราอยู่เลยใช่ไหมวันนี้มีเพลงใหม่กว่านั้นมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะ
1: คิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

พลงนี้ชื่อว่าหยาดใจกระจอกนะคะจากพี่หนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองพี่เจมนิสาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรมเกิดนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะหรือว่าอยากจะเชียร์เพลงนี้อีกก็ส่งเข้ามาขอกันได้ทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพลงที่ติดชาร์ตค่ะนะคะเลือกทรงนักเลงจากวงพัทลุงนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่19มาฝากกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเอาล่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะสนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2นะคะมีนิทานมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบสั้นๆเลยนะวันนี้นะคะเช่นเคยเลยเดี๋ยวรอติดตามฟังได้เลยค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: คุณผู้ฟังคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะอย่างที่บอกว่ามีนิทานมาเล่าอยู่เช่นเคยเลยนะคะนิทานก่อนนอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะในงานศพงานหนึ่งค่ะพิธีกรกำลังบรรยายถึงคุณงามความดีของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนรักครอบครัวเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบขยันทำงานเก็บเงินดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะหลังจากที่พิธีกรบรรยายจบค่ะภรรยาผู้ตายพูดกับลูกชายว่าไอ้น้อยเอ็งไปดูในโรงศพซิว่าใช่ศพพ่อมึงหรือเปล่าน้อยตอบว่าทำไมล่ะจ๊ะแม่ภรรยาผู้ตายจึงตอบว่าก็เพราะว่าไอ้ที่พิธีกรพูดมาเนี่ยพ่อเองนะไม่มีสักข้อเลยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนิทานในค่ำคืนนี้ถึงบอกไงว่าให้เราทำคุณงามความดีเอาไว้นะคะก่อนตายเนาะเพราะว่าเวลาตายเนี่ยเขาจะต้องมีการบรรยายถึงคุณงามความดีด้วยนะคะแต่พูดถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงคุณงามความไม่ดีที่เราทำเอาไว้เนี่ยน่าจะยาวนะคุณผู้ฟัง3วันนี่ก็เล่ากันไม่จบนะคะแต่คุณงามความดีมันสั้นเหลือเกินเขาก็เลยอาจจะเลือกพูดคุณงามความดีดีกว่าเนาะในพิธีการมันจะได้จบเร็วๆหรือเปล่านะก็เป็นเรื่องเล่านะคะขำๆนะคุณผู้ฟังนะเป็นนิทานก่อนนอนนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกับพิมดานะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะ10โมงนะคะมาเจอกับพิมดาได้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะคะพิมดาก็อาจจะมาเจอกับคุณผู้ฟังช้าหน่อยเนาะพรุ่งนี้นะคะแต่ยังไงก็10โมงเดี๋ยวมาสแตนบายรอทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเพลงนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอขอบพระคุณด้วยค่ะกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เติมพลังนะเติมแรงนะคะให้พรุ่งนี้มีพลังในการสู้ชีวิตกันต่อนะคะวันนี้พิมดาทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหวานขอให้นอนหลับฝันดีทุกคนเลยรักนะคะทุกคนจุบุจุบุทิ้งท้ายด้วยฝันลำเอียงจากพี่แจ้ดนุพลค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แบบนี้เนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยกันละกันนะคะวันนี้ต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรา3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะเริ่มต้นมากับคอยพี่ที่พิษณุโลกนะคะพี่แก้วฟ้าสาเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวผักไห่นะจากพิษณุโลกพามาอยุธยานะคะสาวผักไห่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็เข้ามาใกล้กรุงใกล้อีกนิดนึงใกล้กรุงเทพเนาะสาวมังนนท์นะคะอ่อนอรดีนะฮะเราแบบว่าไล่มานะจากเหนือนะพิษณุโลกลงมาอยุธยาลงมาเมืองนนท์แล้วก็มาที่อสมทเรานะคะอ่ะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุค่ะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะก็โอ้โหวันนี้ชุ่มฉ่ำกันแบบนะทั่วเลยแหละนะเพราะว่าฝนตกใช่วันนี้ฝนตกเลยล่ะนะคะตกไปทั่วตกหนักด้วยนะคะทั้งในกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะคะฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยแต่อาจจะแบบมีเบาลงแล้วบ้างนะคะก็คืนนี้ก็หลับสบายนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยไม่สิไม่ทำร้ายอุปกรณ์โอเคคุณผู้ฟังค่ะนะวันนี้เช่นเคยนะคะอากาศดีขนาดนี้นะคะขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะนะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะเมมเอาไว้ได้เลยสำหรับแฟนประจำของเรา02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะอีกสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิลฮิวใจด้วยนะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่คุยสายก็ฝากเพลงเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้ข้อความแรกมาแบบเร็ว number 1 no 1เลยนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทักทายสมาชิกของเรานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาติดตามผ่านทางเพจเนี่ยนะคะก็ฝากด้วยอีกหนึ่งช่องทางกันแล้วกันนะคะเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาทักทายดีเจนะฟังเสียงเห็นหน้ากันได้ตรงนี้แล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครเนี่ยก็จะคอยอัปเดตผ่านทางเพจด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกอุตรดิตถ์ไม่ตกเลยค่ะโอ้นะคะสงสัยมารวมกันอยู่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่อำพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่มาลัยพรนะคะบุกอยากฟังเพลงของคุณใหม่พัชรีจากไต้หวันนะคะทักทายนะคะนะก็มีแฟนๆรายการเนาะที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะอยู่ต่างประเทศกันก็เยอะนะคะไปทำงานไปธุระนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็คิดถึงเพลงลูกทุ่งคิดถึงเมืองไทยนะคะก็เลยฟังทางออนไลน์นะคะก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากทางไลฟ์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเว็บไซต์นะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทางออนไลน์นะเว็บไซต์ของเรา www.ltmfm95.mcot.net นะคะเราใช้ชื่อนี้หมดเลย ltmfm95 นะคุณผู้ฟังแล้วก็แอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทด้วยนะคะเผื่อว่าจะดาวน์โหลดเอาไว้นะคุณผู้ฟังนะคะ mcot connect นะคะ mcot สะกดแบบนี้ mcot นะคะ mcot แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect นะคะแอปนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงเนี่ยนะคะเพลงลูกทุ่ง FM 95เพลงสากลนะคะเม็ด107นะคะเม็ด107นะคะหรือว่าจะมีเมโลป๊อปก็จะเป็นเพลงแบบที่ป๊อปเคป๊อปอะไรแบบนี้นะคะ
กีฬานะคะ Active 99นะคะฟังข่าว 100.5 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะแอปนี้เนี่ยบอกเลยว่าครบมากๆนะฝากอีกครั้งนึงกับ Mcord Connect นะคะทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพียงแต่ว่าทางวิทยุเนี่ยก็จะมีอยู่2ช่วงเวลาก็คือ 20:30 นะคะยาวไปจนถึง 19:00 นแล้วก็เว้นแป๊บนึงนะคะเว้นประมาณ1ชั่วโมง

นะคะแล้วก็จะมาต่อในส่วนของลูกทุ่งมหานครพลัสนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะตรงนี้นะคะคุณโปเต้บอกว่าที่แพร่ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะคะวันนี้น่าจะตกไปทั่วประเทศเลยแหละนะคะบางที่อาจจะมากน้อยหรือว่าในจังหวัดนั้นอาจจะตกบางอำเภออะไรแบบนี้นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญด้วยนะคะพี่สีวันนะคะพี่สอนทันหรือเปล่าถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าฟังอยู่ที่นครพนมนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุชิราด้วยพี่คนไม่สวยนะคะพี่สว่างพี่นักรบแล้วก็พี่วิจิตนะคะคุณแม่ทันพิชาด้วยพี่สุภาพพี่สารีนี่ทักทายมานะคะแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องน้ำบอกภูเก็ตฝนไม่ตกเลยแต่ว่าพี่เอบอกว่าตลาดไทยฝนตกหนักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยโหไม่เจอกันนานมากๆเลยนี่จริงๆเป็นไอดอลในการจัดรายการของเราเหมือนกันนะวันนี้เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะคะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางกันละกันนะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามผลงานอื่นๆด้วยนอกจากการจัดรายการวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะวันอาทิตย์นะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ2ชั่วโมงร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆก็มาฟังกันได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงจะมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮีลใจนะคะ022481366แต่ว่าตอนนี้1งานเพลงเพราะๆของพี่เอชยามิชัยนะคะสายไปหรือเปล่าเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอุ้ยแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องตา
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมจ้าที่สุราษฎร์
2: ตกค่ะแต่ตกไม่เท่าไหร
1: ่หรออู้ทางนี้ฝนตกหนักมากมากเลยล่ะ
2: นะแต่นั้นมันที่เขาประสาท
1: ฮะ
2: แรง
1: นะ
2: อากาศอะมากกว่าแถวน
1: ี้เออนะคะแต่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางใต้ฝนตกหนักสงสัยตอนนี้ย้ายมาแล้วย้ายมาใกล้อสมทแล้ว
2: ค่ะ
1: นะคะอู้วันนี้พี่อ้อมโทรเร็วมากเลยค่ะเป็นสายแรกเลยค่ะ number 1เลยค่ะ no 1เลยค่ะวันนี
2: ้ยกความเลี้ยงน้องแป้ง
1: จ้ะปกติพี่อ้อมฟังช่วงเวลาอื่นด้วยไหมคะหรือว่าจะอยู่เฉพาะตอนดึกๆแบบนี้กลางวันล่ะคะกลางวันได้ฟังไหม
2: บอกว่ากลางวันสัญญาณไม่มาถึง
1: อืมไม่แต่
2: รายการน้องกระเพราน้องสายหมอก
1: อ๋อเป็นของอสมทในท้องที่ใช่ไหมคะอื
2: มร้อยสองอสมทเนี่ย
1: จ้ะโอเคได้เลยแอเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมบอกอยากฟังฝนเดือน6ของพี่เฟรนชิปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคได้เดี๋ยวจัดให้เลยนี่บอกพี่เฟรนชิปด้วยเหมือนกันนะว่าเปิดให้อยู่บ่อยๆเลยเพราะว่ามีคนขออยู่เรื่อยๆเลยนะคะ
2: ใช่เขาร้องเพราะดี
1: เนาะเขาร้องเพราะดีโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะจ๊ะฟังเพลงไปด้วยอย่าลืมกางร่มด้วยนะ
2: ขอมอบก่อน
1: มอบได้เลย
2: มอบไปเอฟซีเก้าห้าทุกคนทุกท่านและมอบไปน้องลูกตาลมอบไปน้องแป้ง
1: จ้ามีใครอีกครบยา
2: ค่ะมอบไปที่ฟังนั้นทุกคนทุกท่านนั่นแหละเก้าห้าเนี่ย
1: โอเคได้เลยอย่าลืมกางร่มด้วยนะเมื่อกี้หนูบอกแล้วตอนฟังเพลงอะฝนตก
2: ฟังทุกวันเลยถ้าฝนตกอ่ะ
1: งั้นใส่เสื้อกันฝนไปด้วยฟังไปด้วยนะจะได้เข้ากับบรรยากาศโอเคพี่อ้อมขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่เป็นไงล่ะเราต้องมีอุปกรณ์นี่คุณผู้ฟังเราต้องมีพร็อพจะได้อินเนี่ยรอเล่นสายชื่อใจจัดให้เลยนะคะฝนเดือน6 Friendships เถียนผมค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะฝนเดือน6ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่เพราะมากๆแล้วก็มีพี่ๆแฟนรายการนะคะขอเข้ามากันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะงานจากพี่ Friendship เสถียรพงษ์หรือว่า Friendship AF นะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อแล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงเข้ามาทางหลังไมค์เยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะเรามาพูดถึงงานสุดยิ่งใหญ่นะคะที่โอ้โหได้รับการตอบรับดีมากๆก่อนหน้านี้นะคะสำหรับ Y Entertain Awards 2026นะคะปีนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนแฟนหรือชาวด้อมค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะอีก5วันนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะจ๊ะที่เพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะพี่นพพรบอกว่าฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดไว้ทั้งคืนเลยสะดุ้งต้องได้ยินเสียงเพลงนะติดตามรับฟังแต่ตอนนี้กลายเป็นฟุตบอลไปโอ้หลังเที่ยงคืนเนาะแต่ยังไงก็ได้ฟังข่าวจากพี่สีพี่ด้งตอนตีห้าใช่นะคะตอนเที่ยงคืนถึงตีห้าก็จะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลเนาะเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพเนาะแต่ว่าตีห้าก็รับฟังข่าวได้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีพี่ฮักพอกำกานะคะนะคะคุณแม่แม่ดาวสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่วรมนภาบอกคิดถึงน้องลูกตาคนสวยไม่ได้มาทักทายนานเลยนะคะแล้วก็พี่ขาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพลเบสด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หนูเพียนด้วยแล้วก็พี่เดียวจรันบอกว่าที่สงขลาจะตกไม่ตกคือแบบทำท่าใช่ไหมยึกยึกยักยักใช่ไหมมันเป็นงึ้งงึ้งงักนะฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะสวัสดีพี่สุนทรด้วยบอกว่าติดตามอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะพยายามดูข้อความอีกช่องทางหนึ่งว่ามันเลื่อนได้ไหมมีส่งข้อความมาบอกว่ากบตัวนี้คงตัวใหญ่มากเลยในเพลงใช่ไหมโอ๊บโอ๊บนะจ๊ะเอาละก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะทุกช่องทางของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยอ๋อข้อความไม่มาหรอทำไมสวัสดีพี่อะไรนะเมื่อกี้หายไปไหนแล้วข้อความเฮ้ยข้อความงองแงนะสงสัยฝนตกแล้วเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิบอกอยากฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากใส่ว่าซิโบทีมกัน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากใสว่าสิบ่ทิมกันมาถึงมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของศิลปินที่ชื่อฝนเพราะว่าฝนตกก็เลยอ่ะเปิดเพลงพี่ฝนดีกว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศเอ๊ะเพลงก็คือไม่เกี่ยวแต่ว่าอยากเปิดเพราะว่าพูดถึงฝนก็ต้องนึกถึงพี่ฝนธนสุนทรนะคะมาก่อนคือแฟนเก่านะคะเป็นหนึ่งงานเพลงที่ไม่ได้เปิดนานแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะครั้งหนึ่งที่พี่ฝนเคยมาร่วมกิจกรรมกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราค่ะ
2: โอ้ปิดไฟแล้วสวยมากเลยนะคะขอมือด้วยนะทุกคนเลย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: สายลมแห่งการรอคอยนะคะงานจากวงเดอะเพิร์ลนะว่าไอ้นัทกิติสารเนี่ยเพลงนี้ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะนี่เขาเป็นแฟนแฟนคลับของพี่นัทนี่ขอเพลงพี่นัทเนี่ยรู้เลยเป็นพี่นันแน่นอนสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีพี่ประชิดด้วยพี่ละอ้อนะคะสวัสดีเจ้านอนฟังทุกๆคืนทางวิทยุสวทน่านเจ้าบ่ได้ทักทายกำลังเปิดดูคนงามเจ้าขอบคุณชัดนักเลยเจ้าสวัสดีพี่มิมี่พี่สมเจตด้วยนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สังสุราพี่สุยตานะคะแล้วก็มีพี่เอกนรงพี่เออินทิราเนี่ยหลายๆคนเข้ามาตอนดึกๆสงสัยไปแอบติดฝนอยู่ที่ไหนไม่รู้เนาะนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ากำลังขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าฝนตกยังไงขับขี่ปลอดภัยนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นจริงๆคุณผู้ฟังนะคะใครอีกเนี่ยนะขออนุญาตเพิ่มเติมมีใครเข้ามาเพิ่มไหมคุณผู้ฟังขานะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายหน้าไมค์ด้วยนะคะตอนนี้ใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆนะจุดนี้และณจุดนั้น ตอนนี้เลยค่ะ022481366นะคะชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษขอปุ๊บเปิดปั๊บนะต้องสายหน้าไมค์เลยนะคะเน้นย้ำ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะอ่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หลวงไก่กับคนมีประวัติจัดให้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะ

0: ณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะหลายๆคนยังส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือรักษาสุขภาพด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะบางทีฝนเนี่ยก็นำพาโรคอะไรหลายๆอย่างมานะคะทั้งแบบว่าถ้าบางคนออกไป เดินเหยียบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของเชื้อโรคที่จะมากับน้ำด้วยนะคะบางทีมันก็สกปรกอะไรเงี้ยตามถนนต่างๆก็กลับเข้ามาบ้านแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดนะคะล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำให้สะอาดให้ดีเนาะนะคะโอเคสายมารออยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะพี่อเนกจากสุโขทัยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับปุกดานคุณจ๋วย
2: ขอบคุณมากเลยพี่อเนกรอนานเลยเนาะโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วใช่ไหมคะ
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
2: ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกค่ะที่สุโขทัยเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
3: มีกี่สีจังโดงนี่มีแต่ลมครับ
2: หรอ
3: ฝนเลย
2: โอ้สงสัยจะเหมือนทางอุตรดิตถ์เมื่อสักครู่นี้คุณแม่อรุณก็บอกว่าทางนั้นก็ไม่มีฝนเลยเหมือนกันนะอุตรดิตถ์นะคะ
3: มีแต่ลมมาอย่างเดียว
2: โอ้ลมมาอย่างเดียวเลย
3: ลมฝนเลย
2: ค่ะเสียงพี่อเนกสดใสเลยล่ะวันนี้ยังไม่ง่วงสิท่าย
3: ังครับยังครับ
2: ยังนะอยู่ยาวๆปกติฟังถึงกี่โมงคะเนี่ยช่วงนี
3: ้ฟังได้ครับแต่บทของลูกตาแล้วก็ดูของน้องเมย์ด้วยแต่ดูทางออนไลน์นะ
2: เพราะช่วงนี้มีถ่ายทอดฟุตบอลด้วยเนาะ
3: ครับ
2: ค่ะโอเคพี่อเนกวันนี้โอ้โหขอเพลงวัยรุ่นเลยนะวันนี
3: ้ครับหรือว่าจะรุ่นครับ
2: ปลายฟ้าเนาะของเบิ้ลแล้วก็น้องแมนนะคะอย่ามอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่อเนก
3: มอบให้น้องอ่อนสาวลาวใต้ครับ
2: โอ้โหคนเดิมนะ
3: คนเดิมครับสาวลาวใต้ปากโต้นะครับปากนี้เบิ้ลจะปาตักนะครับแฝงจะปาตักนั่นแหละ
2: ค่ะ
3: เราพูดให้น้องลูกตาลด้วยแล้วน้องแป้งคนงามด้วยครับ
2: ขอบคุณมากเลยไม่รู้ว่าทางแขวงจำปาสักเขาได้รับฟังบ้างไหมคะ
3: ไปฟังกันครับไปฟังกันอยู
2: ่ได้ฟังอยู่เน
3: า
2: ะ
3: แต่กลางวันไม่ได้ถามเขาฟังแต่บ่ายไม่รู้นะกลางวันนะ
2: จ้าแต
3: ่ไม่ถามหรอ
2: กลางคืนได้ฟังอยู่ไม่รู้ว่าทางนั้นฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่า
3: ฟังดูช่วยช่างออนไลน์ก็มีครับ
2: โอเคเลยเพราะว่ามีน้องๆแฟนคลับจากทางสปป.ลาวหลายคนเหมือนกันนะคะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยค่ะพี่อเนก
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ฟังอยู่จนมีเขาคิมมาอยู่ครับ
2: จ้าฝากขอบคุณด้วยนะ
3: ครับ
2: จ้าโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อเนกพูดตามเลยไหมหรือว่าจำได้
3: พูดตาม
2: นะคะโอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาฮ่า
3: และไอยราอาฮ่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาฮ่า
3: ไอยราอาฮ่า
2: โอเคขอบคุณมากมากเลยจ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะ
3: ผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: น่ารักมากมากเลยพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับคนพิเศษด้วยนะคะอาลาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องฟังเพราะๆเพลินๆเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะจัดให้กับช่วงพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่อเนกจากสุโขทัยเนาะที่แนะนำปลายฟ้านะคะจาก2ศิลปินเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยตอบกลับในเดอร์ดิดคิตตี้ฟิวเจอริงกับมหากาฟิลค่ะและมาที่ฝ้ายผูกตีนสารสามสินนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเทสบอดีม่อนวรวิทย์นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวมีเพลงเพิ่มเติมอีกนะเดี๋ยวทยอยจัดให้สำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะผ่านทาง022481366นะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของงานทดแทนคุณแผ่นดินค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์และพระราชทานผ้าไตร12ไตรในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามขอเชิญร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ทดแทนคุณแผ่นดินรวมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมรำลึกพระคุณสถาบันหลักชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปงานทดแทนคุณแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานพระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีรวมถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนและเวลา20นาฬิกา30นาทีร่วมกันสดับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อนำข้อธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เข้าร่วมสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำสุภาพไว้ทุกข์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม0951845459 0923515146หรือทาง Facebookภูริทัตตะเจดีนะคะหากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้นะคะสามารถรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางสถานี NBT ช่อง2และทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีได้เลยค่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมของเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่อรุณบอกว่าสติ๊กเกอร์หายหมดเลยหาไม่เจอโอ้นะคะอาจจะต้องรีเฟรชใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์จากทางนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่นุ๊กเจริญแล้วก็พี่สุรีและก็นะคะมีข้อความเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะน่าจะเป็นคุณแม่ ทันพิชาแม่เกลไม่ยอมลงชื่อมาแต่บอกว่าจากทางลาดพร้าว71เดาว่าใช่แน่ๆเมื่อไหร่จะพอนะคะเดือนเพ็ญอำนวยพรจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะชั่วโมงนี้ค่ะจ่อคิวฮิตกับงานเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะงานจากโชเล่ชคัตพลนะคะคำร้องทำนองเนี่ยแน่นอนนะคะโชเล่เขาแต่งเองแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงโอ้โหดังเยอะมากๆเยอะมากๆอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงสัก1อย่างเช่นลองฟังแลลองฟังแลไงคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะแล้วช่วงนึงนี้ก็อยู่ในชาร์ตเยอะมากๆนะคะถือว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็มีผลงานดังๆเยอะมากๆยอดวิวรวมกันนี้หลายร้อยอาจจะถึงพันก็ได้เป็นไปได้นะนี่นะคะแต่ตอนนี้เขามีเพลงของตัวเองด้วยนี่แหละที่เราพูดถึงอยู่นะคะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโชเล่ชคัตพลนะคะคำร้องทำนองโดยโชเล่ชคัตพลและเรียบเรียงโดยตะวันเพชรรัตน์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้ใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์และสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะ

ติดชอบสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะท้ายชั่วโมงของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะพี่รุ่งเพชรจากลาดกระบังนะคะฝากเข้ามางานเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์กับขอแค่คิดถึงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านเลยพี่ๆน้องๆแม่ๆนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตลา1วันนะคะลาจัดรายการ1วันนะพอดีพรุ่งนี้มีงานที่ต่างจังหวัดนะคะก็กลับมาไม่ทันเนาะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ 17:00 น. ถึง 19:00 น. ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ฟังอาทิตย์

ก็เจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพด้วยนะคุณฟังนอนหลับอย่าลืมห่มผ้าบนเนี้ยหนาวเลยล่ะส่งความห่วงใยถึงคุณฟังทุกท่านแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
12: วันโลกสตอรี
13: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
14: ้ลุ

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: ครับ
1: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของในเนี่ยไรบนโลกอยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปาล์มณัฐวุฒิศรีณัฐวุฒิศรีด่านครับ
0: ครับผม
1: รวมถึงทักทายแฟนรายการจาก41สถานีวิทยุเครือข่ายของอสมทด้วยนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ช่วงนี้เราก็จะลิงก์สดไปทั่วประเทศเลย
0: โอ้ครับสำหรับใครที่ขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่บนท้องถนนนะครับก็ฟังเราไปด้วย
1: ครับ
0: วันนี้ฟุตบอลโลกมาช้าหน่อยมานะช่วงตีสามก็ฟังทีมงานจาก FM 99ไปได้นะครับอยู่เป็นเพื่อนของกับคุณไปร่วมการเดินทางนะครับผม
1: ครับผมส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ทาง4689899
0: เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงฟุตบอลโลกนะเมื่อกี้เพลงที่เปิดไปคือเพลงของ
1: ชากิร่าพี่
0: ชากิร่าก็เมื่อกี้ผมก็คุยกับน้องเจมอยู่ว่าสมมุติถ้าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสครั้งนึงครั้งนึงนะสมมุติถ้ามันเป็นไปได้จริงผมน่าจะมีแหละ
1: ครับ
0: ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพ
1: อนาคตละกัน
0: อนาคต
1: แต่อันนี้เราจะมาพูดถึงถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นในเร็วๆเนี้ย
0: เร็วๆเนี้ยใครที่จะเป็นศิลปินร้องเพลงประจำการแข่งขัน
1: ครับพี่ปามอยากให้ใครมาร้องเพลง
0: ผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมชอบจริงๆคือนักแอดคาราบาว
1: ใช่ก็มีโอกาสเพราะนักแอดก็ร้องเพลงในไทยลีกหลายทีมแล้วพี
0: ่ถ้าโอ้ตอนนั้นน้องเจมต้องเด็กๆแน่เลยผมก็ยังเด็กอยู่เลยตอนปี98อ่ะเอเชียนเกมอ่ะแล้วก็ร้องเพลงประจำการแข่งขันเหมือนกันซึ่งโด่งดังนะแต่จำไม่ได้ละคุณผู้ฟังถ้าจำได้เดี๋ยวส่งมาพูดคุยกันหน่อยว่าคือเพลงอะไร
1: มี
0: ร้องยังไงละ
1: ตอนนั้นเนี่ยมีพี่ม้าอภพรด้วย
0: พี่ไฮไฮ
1: พี่ไฮพี
0: ่ไฮไฮอภพรด้วย
1: ใช่ด้วย
0: นั่นแหละ
1: แล้วก็อีกคนนึงเป็นทันทยังเลยพี
0: ่น่าจะใช่แหละผมจำไม่ได้แล้วล่ะแต่จำได้ว่าแอดคาราบาว
1: ใช่คือตอนนั้นผมประมาณ3ขวบแต่มีโอกาสได้ดูแบบเทปที่เขาอัดไว้อะไรอย่างง
0: ี้ครับผมอาเจว่าใครบ้าง
1: ผมเหรอครับถ้าผมเนี่ยคือต้องเป็นอินเตอร์หน่อย
0: อินเตอร
1: ์ต้องเป็นแนวอินเตอร์หน่อยเพราะว่าบอลโลกมันก็เป็นสากลไงพี่อาจจะเป็นเหมือนอ่ะผมว่าน่าจะไม่พ้นพี่ลิซ่า
0: ลิซ่า
1: พี่ลิซ่าเพราะก็มันเป็นเหมือนกับตัวแทนของประเทศอ่ะเป็นอินเตอร์ด้วย
0: ตอนนี้ก็คนทั่วโลกก็รู้จักลิซ่าแหละแล้วก็รู้จักว่าเขาก็เป็นหนึ่งในศิลปินเกาหลี
1: ครับ
0: ที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะครับผม
1: แล้วก็นี่ไงพี่ปาล์มแบมแบมไงพี่ที่เคยไปร้องเพลงที่ LA Laker
0: ใช่แบมแบม
1: อันนี้ถ้าเป็นในแนวของอินเตอร์แต่ถ้าสมมติเป็นนักร้องไทยเนี่ยผมอยากเห็นพี่ตูนนะพี่
0: พี่ตูน
1: อ่ะอยากเห็นคนไทยบินได
0: ้
1: พี่ตูนนี่ร้องเพลงเปิดบอลโลกก็น่าจะสนุกอีกแบบนึง
0: พี่ไผ่วงสะท้อนไหม
1: ได้ก็เป็นตัวแทนความเป็นไทยไงพ
0: ี่นะสี่ก็มีฟิชเชอร์ลิงกันหลายคน
1: ครับ
0: นะหวังว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วในอนาคตอันใกล้นี้
1: ใช่เนี่ยคุณณัฐพงษ์ส่งเข้ามาเหมือนกันบอก
0: ครับ
1: เป็นลิซ่ากับแบมแบมคิดเหมือ
0: น
1: ผมเพราะว่ามันจะได้เป็นอินเตอร์หน่อยอะไรอย่าง
0: นี้
1: เพรา ะว่
0: าพูดคุยกันได
1: ้อย่างที่คุยไปเมื่อกี้ปี98ก็มีพี่ทัทยังตอนนั้นก็เป็น
0: ทัทยัง
1: เป็นอินเตอร์เหมือนกัน
0: พูดตรงเลยนะทัทยังตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็มีลูกเขาโตแล้วนะ
1: ครับผม
0: ตอนเด็กๆคุณได้ฟังเพลง
1: ท่านพี่ดูมเนี่ย
0: ดูบุญจาเล่ดู
1: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยแล้วก
0: ็ติ๊กซี่เลยนะ
1: โอ้โหหลายเพลงเลยพี่
0: ครับคุณทัทยังตอนนี้ก็เป็นโอ้เขาก็อยู่ในวัย40แล้วนะกลางๆแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: พี่ณัฐพงศ์บอกว่าถ้าโจโจ้หน่อยต้องลำไยครับ
0: เออผมคิดอย่างนั้นล่าสุดนี่ไงลำไยไหต้องทำอ่ะเขาจอยกับวงในตำนานเพื่อชีวิตแต่ตำนานอย่างคาราบาว
1: ครับ
0: แต่ก็ผลงานก็ตอนนี้อย่างที่ทราบกันเพลงในเดี๋ยวนี้มันสู้นะเพลง YouTube ศิลปินดังๆเนี่ยมันสู้เพลงก็เรียกนะไทยบ้านของกลุ่มต่างจังหวัดไม่ได้ซึ่งดังมากนะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วเขาทำผมว่าเทคโนโลยีต่างๆมันเอื้ออำนวยให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะสามารถที่เป็นศิลปินได้ด้วยตัวเองอ่ะมันทำให้เดี๋ยวนี้มันดังกันง่าย
1: กราบ
0: ผม
1: ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่ บอกว่าทาง YouTube เนี่ยบอกว่าอ้าวพี่เจมน่าจะอยู่ใกล้กับผมอยู่หนองจอกครับก็ใกล้กันนะพี
0: ่หนองจอกกับมีนบุรีใช่ไหม
1: ใกล้ๆกัน
0: ผมเคยไปหนองจอกเนี่ยโอ้โหนี่มันสุดของไปอีกหน่อยก็ฉะเชิงเทราแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เคยขับหลงไปก็คือไปทำงานนี่แหละไปถ่ายงานอะไรสักอย่างแล้วพอดีทางพี่ผู้ช่วยช่างภาพก็ขับรถหลงไปโอ้โหไปตรงนั้นนี่ไปตรงไอ้นี่สนามฟุตซอลอ่ะ
1: ชะบางกอกอารีน่า
0: โอ้โหอยู่ไกลนะ
1: ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่ใช้เหมือนกันแต่ใหญ่มากเลยใหญ่มาก
0: เจ๊ยังพูดเดี๋ย
1: วแล้วก็ที่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนี้ตอนต้นรายการเราเปิดเพลงเราก็จะมิวเสียงไว้ก่อน
0: ต้องแจ้งกับ
1: แฟนรายการด้วย
0: สำหรับออนไลน์ใช่ไหม
1: ใช่
0: Facebook และ YouTube เพราะว่าเดี๋ยวปลิว ถ้าเราไม่เอาลงเดี๋ยวปลิว
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้เปิดเพลงลาลาลาแดร์ยูของชากิล่าอยู่เมื่อกี้เราเปิดวันนี้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: ได้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงบอลโลกในดวงใจผมเลยใช่ครับ
0: ชากิล่านี่ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็คือจองเลยนะ
1: เ
0: ขามาทุกปีเลยนะ
1: น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ
0: เป็นแล้วคนในฟีฟ่าถึงชอบไม่คือผมว่ามันจำง่าย
1: ใช่
0: มันปีเขา
1: เรียกแล้วสไตล์เพลงเขาสนุก
0: สไตล์เพลงเพลงต่างๆก็จนไม่รู้เลยตอนนี้เพลงดังของชากิล่าจริงๆแล้วคือเพลงอะไร
1: จริงๆบอลโลกครั้งนี้จัดที่แคนาดาผมเสียดายคนหนึ่ง
0: คร
1: ับพี
0: ่ครับใครครับ
1: จัสตินบีเบอร์พี่ปาม
0: อ๋อ
1: เขาเป็นคนแคนาดานะ
0: จริงๆ
1: ใช่
0: จัสตินบีเบอร
1: ์
0: จริงๆเขาบอกว่าการเป็นคนแคนาดาแล้วเข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่นี่ใช่ไหมเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินอยู
1: ่มันจะมีหนังเรื่องนึงไงพี่ปาล์มเดี๋ยวพอโซ
0: ่
1: ที่นางเอก
0: ไร
1: เป็นคน
0: ไรอันเรโน
1: ่ว่าใช่ใช
0: ่แล้วเนโนกับ
1: ซ
0: ันดาบุลล็อก
1: ใช่ที่นางเอกเนี่ยเป็นคนแคนาดาแล้วต้องมาหาคนแต่งงานเพื่อที่จะได้สัญชาติสหรัฐ
0: ใช่ใช่ก็เป็นแนวคอมเมดี้หน่อยใช่ไหม
1: โรแมนติกคอมเมดี
0: ้โรแมนติกคอมเมดี
1: ้ครับผม
0: ดูอยู่เรื่องนี้มันสนุกดี
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าอยากให้ป่าเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมาลองครับบอลโลก
0: ไม่แน่นะ
1: จะได้ก็พี่เบิร์ดในยุคนึงก็เป็นโอ้โหเบอร์หนึ่งของประเทศเราเหมือนกันนะพี่
0: เบอร์หนึ่งตลอดกาลก็หลังๆพี่เบิร์ดธงชัยก็ไปเล่นคอนเสิร์ตก็หลังๆก็เป็นลิปซิงค์ละแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับคนที่ไปดูแล้วบัตรนี่มันได้หาได้ง่ายๆนะครับ
1: พี่เบิร์ดเล่นทีนี้คนอยากดู
0: ตัวเบิร์ดธงชัยเนี่ยพี่เบิร์ดนี่โอ้โหยากมากนะแล้วโอ้โหถือว่าเต็มทุกรอบ
1: ใช่แล้วตอนเด็กเนี่ยพี่เบิร์นเนี่ยมีคอนเสิร์ตทุกปีนะพี่เพราะผมจำได้เพราะที่บ้านผมก็ชอบซื้
0: อจริงดิ
1: VCD คอนเสิร์ตพี่เบิร์นมาเนี่ยมีกับทุกปีมีกับทุกปีจริง
0: จริงเนี่ยตอนเด็กๆนะพวก VCD พวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่กับชีวิตเราหน้าเสาร์อาทิตย์อย่างหนึ่งนะจะเปิดเนี่ยดูคอนเสิร์ตดูหนังดูอะไรพอมันมี YouTube เนี่ยมันทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หายไปเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีใครเปิดVCD บูเลวนี่ไม่มี
0: นั่นแหละคือรู้สึกว่าโซนี่เขายกเลิกการผลิตเนี่ยเครื่องที่มันทำเกี่ยวกับบูเลแล้วล่ะ
1: พวกแผ่นแล้วล่ะ
0: พวกแผ่นล่ะคือมันให้มันสต็อปไว้ตรงเนี้ยเทคโนโลยีมันค้างไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันโดนเขาเรียกว่า disruption จากเนี่ยสื่อใหม่อย่างสตรีมมิ่งเกิดขึ้น
1: ครับ
0: สื่ออย่าง OTT เนี่ย Netflix HBO อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็นะตามยุคและสมัยความคลาสสิกตรงนั้นเนี่ยก็ใครที่เก็บผมแนะนำนะตอนนี้ใครที่มีอยู่เนี่ยเก็บไว
1: ้
0: เก็บไว้ให้ดีๆเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีมูลค่าเป็นอย่างมาก
1: ถูกต้องผมเนี่ยตื่นเต้นมากนะพี่บามตอนที
0: ่
1: เปลี่ยนผ่านจาก DVD เป็นบูเลเนี่ย
0: ครับผม
1: เพราะบูเลแต่ก่อนเป็น High Definition
0: ใช่
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้มันก้าวไปเป็นอัลตร้าไฮเดฟิเนชันแล้วพี่ปาม
0: ใช่มันไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ด้วยทีวีที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆนะการถ่ายทอดสดไอ้การถ่ายทอดภาพวิดีโอบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจำได้นะภาพยนตร์ที่เป็นบูเลแล้วสวยงามที่สุดนะชุกยท้ายของบูเลก็คืออวตาร
1: ถูกต้อง
0: ของเจมส์คาเมรอน
1: ใช่ครับ
0: โอ้ภาพสวยมากสดมากๆ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณจะถามปัจฉัยบอกว่าแนะนำน้องเจมส์ลองเล่น FM ในมือถือดูครับจะได้ความรู้สึกการคุมทีมนะ

0: ประมาณนั้น
1: เดือนกว่าด้วยมั้ย
0: ใช่ก็อย่างภาคล่าสุดนี้ผมเล่นถึงปี2030เลยพี่แบบ
1: แต่จริงๆที่ต้องคอนเฟิร์มนะผมยืนยันให้กับน้องเจมอีกครั้งนึงเขาเล่นจริงๆทุก
0: อ้าวผมเล่นจริง
1: แล้วซื้อทุกๆ
0: ทุก
1: ซีซั่นทุกภาคเลยนะตั้งแต่ยังเป็นแผ่นมั้งใช่มั้ย FM เมื่อก่อน
0: ใช่เป็นแผ่น
1: ค่ายเกมรู้สึกจะเป็นอีกค่ายนึงเขาทำด้วย
0: Sega Sport Interactive
1: Sport Interactiveใครที่ทำ CM นี่แหละ CM ผมเล่นเมื่อก่อน CM 3แล้วก็ CM เนี้ยแต่ไอ้9899เนี่ยผมไม่น่าจะทันผมเล่นแค่ตอนนั้นผมเล่นเกมเพลย
0: ์
1: เป็นฟุตบอลเป็นเกมของพรีเมียร์มินิเจอร
0: ์มี LMA ด้วยสมัยก่อน
1: LMA แต่ที่พรีเมียร์มินิเจอร์เนี่ยจะเป็นมันจะคลาสสิกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ภาคเก่าจะเป็นรอยอีแวนเป็นหน้าปก
0: ถูก
1: แต่ถ้าเป็นภาคเนี้ยจะเป็นเควินคีแกน
0: ครับผม
1: ถ้าใครเล่นเนี่ยโอ้นี่ส่งมาพูดคุยกันได้
0: ใช่คุยกันได้เรื่อง
1: เป็นเกมที่เปลืองเซฟมาก
0: ใช่
1: 15บล็อกอ่ะ
0: ครับวันเดอร์คงวันเดอร์คิดส่งมาแชร์กันได
1: ้นะพูดคุยกันแบบสบายๆ
0: วันนี้ผมก็เพิ่งเล่นมาก่อนออกเลยพี่
1: จริงดิ
0: ใช่
1: ๆมันภาคใหม่นะพูดถึงนะฟุตบอลมินิเจอร์ถ้าเราไม่ได้พูดถึงในโทรศัพท์อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะโทรศัพท์เนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Netflix เนี่ยคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ละ
0: คือความสมบูรณ์ของเกมเนี่ยมันจะแบ่งอย่างพี่บาม
1: ครับ
0: มือถือเนี่ยประมาณ 60% แล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นคอนโซลประมาณ 80% แล้วก็เวอร์ชันที่เป็น PC เนี่ยจะสมบูรณ์
1: 100% เลยนะ
0: แต่ว่ามันจะมีถ้าคนใช้Apple เนี่ยมันจะมีเวอร์ชัน Touch ด้วยที่เป็นสมบูรณ์แบบกับโมบายเพราะโมบายจะเป็นระบบ Android พี
1: ่
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลมินิเจอร์ภาคนี้เป็นไงวิจารณ์หน่อยสิสักมีเวลาอยู่เนี่ย
0: เป็นภาคที่เขายกเอนจินใหม่หมดเลยแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงเบต้าเทสพี่ปามบั๊กที่บั๊กเนี่ยภาคเนี้ยมีเยอะมากตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยโอ้โหเอนจินมันหนืดไปหมดเลยแล้วก็ตัวไอเขาเรียกว่า UI เวลา
1: UI
0: กดไปนู่นไปเนี่ยโหงงมาก
1: มันงงมากผมก็เขาเรียกว่าการมีสกินในปั๊มนี่ไม่ได้เลยปรับสกินได้ยังล่าสุดเนี่ยแผ่น
0: ปรับได้แล้วพี่ปาม
1: ได้แล้วใช่ไหม
0: มีแล้ว
1: ผมโหลดไอตัวนี้มาแผ่นมันเป็นแผ่นที่เกี่ยวกับสนามมุมกล้องเหมือนในเกมฟีฟ่าอะไรอย่างนี้แหละค้างแล้วก็เลิกเล่นเลย
0: เรียลลิสติกอะไรสักอย่างเน
1: ี่
0: ยเป็นเรียลลิสติกสเตเดียม
1: เดี๋ยวต้องรอเนี่ยรอให้ภาคหน้าก็ยังไม่ซื้อเดี๋ยวสักอีก2ภาคอ่ะให้มันแบบให้มันนิ่งก่อนไอ้ตัวเนี่ยระบบยกเครื่องใหม่เน
0: ี่
1: ยนะ
0: FM เนี่ยโดยปกติมันจะยกชุดใหม่ประมาณ2ภาคครั้งนึงมีป่ะ
1: แต่เนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆก็คือเนี่ยภาคล่าสุดส่วนใหญ่มันจะไมเนอร์เชน
0: ใช่มั้ยภาคเนี่ยเขาเปลี่ยนเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่
1: ม
0: ีเขาข้ามมาจาก2024มาเป็น2026เลย
1: เอาตรง
0: ๆ
1: มีปัญหา
0: ใช่มีปัญหา คือปัญหาที่ทำให้เกมออกไม่ได้คือบั๊กพี่ปามแล้วก็เรื่องของเขาเพิ่มฟุตบอลหญิงเข้ามามันทำให้เกมเนี่ย
1: ดืดเลยนะ
0: หายไปภาคหนึ่งเลย
1: แต่จริงๆมันก็ดูดีแหละเพราะตอนนี้เขาต้องการให้ความเท่าเทียมแหละของเพศชายและเพศหญิงอะนะได้มีส่วนร่วมแต่บางทีข่าวอะเราก็ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะการเล่นเกมฟุตบอลมินิเจอร์แล้วโหลดแล้วมีข่าวเนี่ยพวกแบบนักฟุตบอลหญิงขึ้นมา
0: ใช่ใช่
1: พอเรากดเข้าไปดูอะในลิงก์ตัวเนี้ยกลายเป็นทีมฟุตบอลหญิงทั้งนั้น
0: ถูกคือ มันก็เป็นการเพิ่มทรัพยากรเข้ามาอีก
1: ใช่
0: ใช่
1: คือคอมคุณต้องแรงอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: ผมนี่เปิดลีกกระจุยพี่ปาล์ม คือเกมเนี้ยมันจะmaximum ที่ 150,000 นักเตะแต่ถ้าเปิดมากกว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เครื่องช้าแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได
1: ้เล่นได
0: ้ใช
1: ่คนไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ
0: ครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยครับ CM แล้วก็ winning ด้วย
1: winning เนี่ย winning เมื่อวานคุยกับพี่บอล winning คือเกมที่ทางก็เรียกว่าโคนามิได้รับโจทย์นะครับเขาว่าเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยก็คือ winning ใน J-League
0: ใช่ลิงเจลิก
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้าสู่บอลโลกปี98ถ้าคุณได้เล่นตอนนั้นถ้าเป็นมันจะมีวินนิ่งแล้วสักแป๊บนึงอ่ะมันจะเป็นเกมพอวินนิ่ง4เนี่ยมันเริ่มมีเขาเรียกว่าโปรเอฟเวอร์ชันเกิดขึ้น
0: โปรเอฟเวอร์ชันเนี่ยเป็นชื่อที่ขายในยุโรปกับอเมริก
1: า
0: แต่วินนิ่งจะเป็นชื่อที่ขายในทางเอเชีย
1: ครับผมถือว่าคลาสสิกนะ
0: ครับ
1: ตอนวินนิ่ง4แหละมันมีเริ่มมีโปรนะโปรเอฟเวอร์ชันเบส
0: เล็กเป็นนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นเกมฟรีไปแล้ว
1: กลายพันไปแล้วใช่ไหม
0: กลายเป็นเกมฟรีไปตั้งแต่ช่วงยุคโควิดจริงๆปี2019เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายที่เพย์เนี่ยออกเกมเป็นฟูลเวอร์ชัน
1: ผมซื้ออยู่นะ
0: ครับ
1: นั้น PlayStation 4
0: ใช่หน้าปกเนี่ยเป็นสกอตแมคโทมินีพี่
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ปีนั้นเนี่ยแล้วพอ2020เนี่ยช่วงโควิดอ่ะเขาออกเป็น Data Option 5ขึ้นมา
1: เออผมซื้อตอนปี2020ไม่ได้เป็น2019
0: ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็นเกมฟรีจนล่าสุดเนี่ยเพิ่งมี เวอร์ชั่นคิกออฟมาเป็นตัวเกมที่ให้เล่นเหมือน

0: เล่นกันเหมือนปกติเสียตังค์แต่ว่าตัวเกมมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วพี่ปาม
1: ครับผม
0: เพราะว่า FC ทำได้ดีช่วงหลัง
1: ครับผม FC แล้วเขามีข่าวอยู่เนี่ยว่าสรุปไม่รู้อัปเดตหรือยัง
0: ครับ
1: FIFA จะให้อีกค่ายนึงอ่ะทำเกมฟุตบอลขึ้นมา
0: ตอนนี
1: ้มีอะไรมีข่าวแบบอัปเดตไหมหรือยังเงียบกูเงียบอยู
0: ่ยังเงียบเห็นเหมือนจะเป็น Netflix มั้งพี่เปา
1: Netflix
0: กับแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นเกมโมบายหรือเปล่า
1: อ๋อแต่โมบายตอนนี้ต้องยอมรับนะโมบายทางโคนามิไห
0: ม
1: ที่เขาทำแบบในเกมโมบายที่เป็นมันน่าจะก็เรียกมีการเติมอะไรเติมอะไรเกิดขึ้นอ่ะขายดีนะ
0: ใช่
1: เนี่ยเพื่อนพี่เล่นอยู
0: ่มันจะมีเกมหนึ่งพี่ปาผมจำชื่อไม่ได้เป็นเกมฟุตบอลที่เพิ่งเปิดมาเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้เขาปล่อยเล่นฟรีด้วยพี
1: ่
0: ในสตรีมก็มี
1: ครับผม
0: ครับมาก็ส่งมาคุยกันได้เรื่องเกมเราก็น่าจะถนัดอยู่พี่ปา
1: ได้อยู่ก็ยังเล่นอยู่บ้าง
0: ครับ
1: ครับผมมาฟุตบอลเลยไหม
0: อ่ะไปต่อกันที่กลุ่มเยอรมันครับ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่กลุ่มอเมริกาพี่ปา
1: บอลโลกครับผม
0: กลุ่มดีครับก็จะเตะกันช่วงเช้าเลยเกมที่เราน่าจะตามกันก็เป็นเกมตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: ก็เกมแรกเนี่ยสหรัฐชนะปารากวัยมา 4-1 ครับแล้วก็ตุรกีเนี่ยเกมแรกแพ้ออสเตรเลียมาแบบงงๆเลย 2-0 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยสหรัฐชนะออสเตรเลีย 2-0 แล้วก็ตุรกีแพ้ปารากวัย 0-1 ตุรกีตกรอบแล้วพี่ปา
1: บ
0: เหลือเชื่อมากเพราะว่าเป็นทีมที่หลายคนจับตามองในยูโรเนี่ยฟอร์มด
1: ีลูกทีมของวิเชนโซ่มอนเตล่าก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งน่าจับตามองนะครับมีผู้เล่นวันเดอร์คิดหลายๆคนนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยูดิสของยูเวนตุสเนี่ย
0: แล้วก็ยูดิส
1: ครับผม
0: ครับ
1: อีกคนหนึ่งก็
0: ฮาร์ดากูแล
1: ฮาร์ดากูแลจริงๆตัวแล้วก็อีกคนหนึ่งโอซุนปะโอซุนที่เล่นอยู่แฟรงก์เฟิร์ตอะเบอร์26ของเขาอ่ะใช่คานโอซุน
0: ครับผม
1: ครับแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นหนึ่งผู้เล่นก็เรียกว่าอนาคตไกลพอถึงเวลาจริงๆแมตช์แรกก็ซวยครับไปเจอออสเตรเลีย
0: โอ้โหนะออสเตรเลียเล่นแบบตีหัวเข้าบ้านนะพ
1: ี
0: ่รับแล้วก็รอสวนแล้วอิราคุนด้า
1: โอกาสเยอะด้วย
0: แจ้งเกิดเลยใช่วันนั้นน่ะยิงกันโอ้โหก็จบ2เกมแรกเนี่ยตุรกีสร้างโอกาสไป67ครั้งไม่ได้สักประตู
1: น่าสงสารเหมือนกันนะ
0: ทั้งที่โค้ชเนี่ยเป็นกองหน้าเลยพี่
1: ใช่
0: มอนเตล่า
1: น่าเสียดายสำหรับตุรกีก็แมตช์เนี้ยเนี่ยสถานการณ์อย่างที่ทราบการตกรอบไปแล้ว
0: กราบ
1: คงจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ลงก็เนี่ยกองหลังอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลคาบักป่ะ
0: โอซานคาบัก
1: คาบักแล้วก็สามประสานในแนวรุกก็น่าจะเป็นกูแลอูซุนยิวดิสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เดนิสกุลของปอร์โตที่แมตช์ก่อนเนี่ยโอ้โหโอกาสเยอะมาก
0: แต่โอ้โหพวกแนวรุกของตุรกีนี่ไม่ไหวจริงพี่ปา
1: ไม่ไหวนะ
0: ทั้งคาเลมอัตโตกูรวมถึงบาเลสยูมาร์สเนี่ยโอ้โหเงียบมากคนที่มีโอกาสยิงมากๆเลยเนี่ยคืออาร์ดากูแลนะพี
1: ่
0: จังหวะยิงไกลแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เยอะ
1: ผมสงสารชาโนกรูนะคือกองหน้าของกองหน้าและผู้เล่นตัวลุกหลายๆคนของตุรกีใช้โอกาสเปลือง
0: ครับ
1: คือยังผมต้องยอมรับด้วยว่าหลายๆคนเนี่ยยังอายุประสบการณ์อะไรต่างๆมันยังไม่เยอะ
0: ใช่
1: ต้องรอบหน้าน่าจะดีกว่านี้
0: ใช่แต่
1: ครั้งนี้ก็สวัสดีบ๊ายบายแล
0: ้
1: ว
0: ไปก่อนแล้วก็ตุรกีก็ก่อนมาเล่นบอลโลกรอบนี้ครั้งสุดท้ายคือปี2002
1: ครับโอ้ย้อนกลับไปได้ยุคนู้นอ่ะ
0: ได้ที่3ที่ญี่ปุ่น
1: ยูรุสตูแรกเบอร์ฮาซานซาร์ดใช่ไหมอาจารย์ซูเคอร์
0: ใช่
1: ครับผมนั่น
0: ที่ตูเล็กเบอร์นี่เหนียวใช่ไหม
1: ยูรุสตูแรกเหนียวนะเขาคือเขาเรียกอะไรนะหน้าตาเขาเหมือนนักรบอ่ะนักรบมุสลิมอ่ะเขาจะทา
0: ป้ายสี
1: ป้ายอยู่ตรงใต้ตาเนี่ยเป็นนักรบตุรกีก็อย่างที่ทราบกันยุคนั้นโอ้โหเก่งจริงกองหลังก็เอาปลายอุสลัน
0: ใช่
1: อูมิดเดวาร่าถ้าลงสนามก็ทรงผมเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเนี่ยแหลมๆอะเด็ดไอ้โมฮอค
0: โมฮอคโมฮอคยุคนั้นต้องโมฮอคไม่แคบไงพี
1: ่ครับผมแดนกลางก็มีตัวกายเคลิมิโอกูยูเดรายบาสเตอร
0: ์เอ็มเล่มิเดโซกู
1: เล
0: ยพ
1: ี่เอ็มเล่ด้วยเอ็มเล่ตอนนี้เป็นโค้ชแล้วโอ้ตัวนั้นดีมากต
0: ั
1: วดีมากสำหรับทางด้านตุรกีในยุค2000แล้วหลังจากนั้นก็เงียบคลิป
0: ใช่หายไปเลยพี่บอลโลกไปเข้ารอบยูโรเนี่ยบ่อย
1: เขาก็มีตัวดีๆแหละแต่ว่าในทีมมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าทำ ือเข้ารอบลึกๆได้ในฟุตบอลโลกนะครับผม
0: ใช่แต่ว่าช่วงหลังเนี้ยลีกตุรกีก็ยกระดับขึ้นเพราะว่ากาลาตาซารายเอ้ยเฟเนเวเช่เอ้ยก็มีนักเตะดีๆไปเล่นเยอะเรื่องเงินนะพี่เขาลงทุน
1: ลงทุนอยู่นะครับ
0: แต่ว่าทีมชาติรอบนี้นี่ตกรอบแรกเลยก็วันนี้เจอกับเจ้าภาพสหรัฐที่ชนะมา2เกมรวดแล้วยิงเยอะด้วยนัดแรกยิง4นัดแล้วยิงออสเตรเลียไป2หลายๆคนนี่ฟอร์มดีพี่สหรัฐปีนี
1: ้แบบนี้
0: บาโลกุลพวกนี
1: ้ครับผม
0: คริสเตียนบูริสิต
1: แมตช์นี้เนี่ยนะกระสุนมันก็ยังไม่หมดหรอมั้
0: ง
1: เพราะว่าเอาผู้เล่นสำรองลงก็ยังดูดีกว่าไม่รู้ดิความมั่นใจอ่ะและความด้วยการเป็นเจ้าภาพด้วยเล่นในสนามที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่ยากชนะไปได้แบบสบาย
0: ๆครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าสหรัฐพักตัวหรือเปล่าว่าสหรัฐตอนนี้การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้ว
1: ครับผมก็ดูสำรองของสหรัฐนี่โอเคอยู่นะคุณเจมส์หลายๆคนก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยมีลูกของคาวเดโอเรน่า
0: ครับผมมีทิโมธีเวอาร์ด้วย
1: ใช่
0: มีทางด้านของริคาร์โดเปปี้ที่อยู่กับ PSV ก็พร้อมดีเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ดูแล้
1: ว
0: สหรัฐวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเจอตุรกีก็อาจจะโรเทชันนะพี่ดูแล้วน่าจะไม่ได้ใส่เต็มแล้วผมว่าอเมริกาน่าจะชนะได้แรงด้วยแรงกระตุ้นจากแฟนบอล
1: ครับ
0: ผม
1: อีกคู่หนึ่ง
0: เป็นทีมจากเอเชียครับออสเตรเลียเจอปารากวัยนัดแรกนี่ออสเตรเลียชนะตุรกี 2-0 เลยส่วนเกมที่แล้วเนี่ยแพ้ปารากวัย 0-1 ก็เกมนี้เนี่ยใครชนะเนี่ยเข้ารอบเลยแล้วก็ถ้าปารากวัยเสมอกับออสเตรเลียนี่ปารากวัยจะเข้ารอบนะพี่เพราะว่าปารากวัยยังถ้าเสมอเนี่ยออสเตรเลียจะเข้ารอบ
1: ครับผม
0: ใช่เพราะว่าคู่นี้เพิ่งเจอครั้งแรกครับ
1: ปารากวัยเนี่ยน่าเสียดายนะผู้เล่นเกมลุกอย่างอาร์เมรอนเนี่ยไปได้ใบแดงที่เป็นเฟิร์สเคสเป็นเขาเรียกว่านะการเอามือไปป้องปากอะแล้วเหมือนกับจะมีการพูดจาเหยียดหยามเหยียดสีเหยียดผิวของผู้เล่นตุรกีกระโดดใบแดงแรกไป
0: เป็นเคสประวัติศาสตร์
1: เคสประวัติศาสตร์ไป
0: ครับผ
1: ผมแต่ได้ประตูแรกผมชอบคนนี้มากเล่นได้ดีมากในเกมที่ผ่านมามาเจอัสกาลาซา
0: ถูกต้อง
1: โอ้เล่นดีมาก
0: นักเตะจากอันดันต้ามีเตะ
1: เล่นดีเล่นดีแล้วหลายคนกับแดนกลางเขาก็มีคูบาสอะไรสักอย่างอ่ะเล่นดีครับ
0: อาเดนคูบาสจากแวนคูเวอร์ไวท์แคปทีมในเมเจอร์ลีกนะพี
1: ่คือผมกลัวว่าปารากวัยชุดนี้เนี่ยไปเล่นเกมลุกใส่คนอื่นก็ดีถ้าเล่นเกมรับใส่คนอื่นก็แบบเล่นเกมรับตั้งรับเนี่ยให้คนอื่นบุกเนี่ยพื้นที่มันเปิดมากกว่าแต่ถ้าไปเล่นเกมลุกใส่ออสเตรเลียโดนสวนน่าจะคว่ำน่าจะโดนหมั่นน็อกออสเตรเลียก็เป็นได้นะ
0: ใช่ครับ
1: คู่นี้มันโอ้โหจริงๆอ่ะมันน่าเบื่อแน่เลยถึงส่งแล้ว
0: ก็น่าจะออสเตรเลียก็สไตล์เหมือนเกมเจอตุรกีเพราะว่าวันนี้ได้เปรียบด้วยน่าจะเป็นปารากวัยที่เปิดเกมดูข้อใส่แต่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียเดี๋ยวมีส่วนแน่นอน
1: ใช่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเพลย์เซฟอ่ะ
0: น่าจะเพลย์เซฟ
1: เพราะว่าถ้าการเสมอกันเนี่ยต่างเนี่ยทั้งออสเตรเลียและปารากวัยอ่ะมันสบายอ่ะ
0: ใช่เพราะถ้าเสมอปารากวัยมี4แต้มก็โอกาสเข้ารอบเยอะ
1: ใช่คือไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยไง4แต้มอ่ะสมมุติถ้าเปิดเกมลุกขึ้นมาเนี่ยโดนออสเตรเลียสวนมาเนี่ยมันโอ้โหมันแย่นะ
0: โดนยุ
1: บ
0: เพิ่ม
1: เท่ากับตัวเองแพ
0: ้ใช่แล้วก็แต้มประตูเสียจะลบอีก
1: ใช่ออสเตรเลียก็อยู่ในสถานการณ์เช่นแบบนี้เช่นกันไปเปิดเกมลูกใส่ปารากวัยปารากวัยโต้กลับก็อย่างที่รู้กันอ่ะต่างคนต่างเล่นเกมรับแล้วโต้กลับได้ดี
0: ครับผม
1: เกมมันน่าออกมันน่าเบื่อแน่เลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: ผมว่าดูแล้วเสม
1: อ
0: แต่ถ้าเลือกมุมชนะเนี่ยผมชอบออสเตรเลียเพราะว่าผมเชียร์เอเชียด้วย
1: ครับผม
0: เอเชียไม่เหมือนออสเตรเลียนะ
1: ออสเตรเลียโอ้ไม่น่าใช่นะ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: การรีวิวทั้ง3กลุ่มในค่ำคืนนี้
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวอยู่ชั่วโมงหน้านี้จะเป็นพี่เจ๋งมาต่อ
1: ครับ
0: ครับผมตอนนี้เราสองคนก็หมดเวลาแล
1: ้
0: วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชาย

0: ทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง FM 99

0: 01-6569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยัง

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 48 ทีม 104 แมตช์

0: อดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี

0: พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่รวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
1: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เที่ยงคืน35นาทีนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับหรือก็เอาจริงๆก็เข้าเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนแล้วนะครับก็อยู่กับผมนะครับคุณพัชชัยเมยรีแล้วก็คุณนิกนะครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่แป๊กครับ
3: ครับผม
4: ครับผมแหมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับจริงๆผมกับรายการฟุตบอลนี่คือกับ99นี่คือน้อยมากเลยครับน้อยถึงขั้นแทบจะไม่มีส่วนจะมาในพาร์ทของวอลเลย์บอลนะครับเออแต่ว่าวันนี้นี่ได้รับสารด่วนนะฮะจากคุณทรงศักดิ์นะฮะเมื่อช่วงประมาณสัก5โมงเย็นครับมาไหมคืนนี้แม่ก็ไม่ได้แจ้งว่าใครไม่อยู่หรืออะไรก็แค่ถามว่ามาไหมผมบอกมาก็มาพี่มา
3: แล้วเราก็มาเจอกัน
4: มาเฮฮาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่แป๊กนะฮะฝากเนื้อฝากตัวนะครับพี่แป๊กครับผมฝากแบกด้วยนะฮะในช่วง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีหลังจากนี้ครับพี่แป๊กครับ
3: พอกันเลย
4: ครับผม
3: นะครับ
4: นี่เป็นวันศุกร์แล้วใช่มั้ยพี่แป๊กหลังเที่ยงคืนแล้ว26แล้วว
3: ันนี้วันสุนทรภู่ด้วยนะ26
4: อ้าวจริงเหรอฮะ
3: 26มิถุนายน
4: ก็วีเอกของโลก
3: สักหนึ่งบทก่อนไหม
4: แหมเมื่อก่อนมันถ้าช่วงเรากำลังจะเรียนประถมมัธยมนี่มันจะมีกลอนที่เขาฮิตกันสุนทรภู่คู่กวีขี่สแมชแบงค์วงแคส
3: ไม่ใช่
4: หรอขี่มีโอโก้หนักหนาอะไรเนี่ยเสกโลโซขี่นูโวแซงเข้ามาหนุ่มกะลาขี่เว็บไอแซงไปเลยผมจำได้แม่นเลยฮะเพราะเล่นกันตลอดนะกอนเนี่ยฮะจริงๆจ
3: บแล้วนึกว่าจะเป็นกอนพระไพมณีหรืออะไร
4: กอนเหรอครับผม
3: แนวนั้นไป
4: ครับผม
3: ครับนะฮะก็เราก็คุยเรื่องบอลโลกเนาะ
4: ใช่ครับ
3: รายการก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบอลโลก
4: ก็จริงๆเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่น้องเจมส์คุยอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวคุยเหมือนกันเลยก็มันจะคุยอะไรได้ครับในเมื่อวันนี้มันมีฟุตบอลโลกเตะทั้ง6คู่นะพี่แบ็คนะ
3: ใช่
4: ก็วันนี้จะแข่งกันทั้งหมด6คู่กลุ่ม E F แล้วก็ D นะฮะE ก่อน F ก่อนแล้วก็ D ก่อนแม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะมีอะไรที่ขึ้นมาก่อนแต่เขาเรียงอย่างนี้ไงกลุ่ม E เนี่ยจะตี3เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับแล้วก็กราซาวกับทางไอวอรี่โคสต์หรือกอติวัว
3: ครับผม
4: 6:00 นกลุ่ม F ตูนิเซียกับส้มๆเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็แชปานกับทางสวีเดน
3: ครับ
4: แล้วก็9โมงเช้านะฮะก็จะเป็นช่วงสว่างแล้วนะครับช่วงสายแล้วตุรกีกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปารากวัยกับออสเตรเลียนี่เผื่อแวบเดียวพี่แป๊กคุณผู้ชมครับ
3: ครับ
4: 15วันผ่านไปแล้วนะครับบอลโลกผ่านไป2สัปดาห์แล้ว
3: 2สัปดาห
4: ์ช่วงวันแรกๆที่เปิดทัวร์นาเมนต์เนี่ยแข่งกันน้อยไงฮะวันละ2คู่แล้วจุ๊บๆๆๆเนี่ยช่วงนี้อัดครับเป็นปลากระป๋องเลย
3: ใช่เพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายละ
4: ต้องแข่งพร้อมกัน
3: นัดสุดท้ายของในแต่ละกลุ่ม
4: ต้องแข่งพร้อมกัน
3: ใช่
4: เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบนะฮะ
3: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็จบในกลุ่ม3กลุ่มแรกไปก
4: ็
3: คือ A B C
4: D E F G อย่างดีที่วันนี้นะโอเคครับ
3: ก็จะได้อีกส่วนก็จะได้ทีมจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนับรวมเนี่ยประมาณ13ที
4: ม
3: นะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นบางทีมด้วยซ้ำไปนะที่ประกบคู่ได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแคนาดากับแอฟริกาใต
4: ้
3: นะครับเพราะว่านี้เขาล็อกเอาไว้แล้วก็คือทีมอันดับ2ของกลุ่ม A กลุ่ม B จะเจอกัน
4: ครับ
3: พอ A B C จบปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าใครอยู่อันดับไหนนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวต้องมาไล่เรียงกันไปนะครับ13ทีมที่เข้ารอบไปก
4: ็
3: ไหนๆเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับ
3: ได้มีเรื่องคุยเนาะ
4: ได้ครับ
3: นะฮะกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็เข้ารอบเรียบร้อยนะครับ
4: ในส่วนของเกาหลีล่ะ
3: เกาหลีได้เป็นอันดับ3
4: โอ้โหนี่ลุ้นแบบว่าเครียดมากเลยนะครับ
3: ก็ลุ้นเครียดแต่ว่าโชคดีที่มันลบแค่1ผลต่างประตูได้เสียอันนี้ยังพอถูถ่ายได้
4: ผมว่า3แต้มนี่แบบไม่มีความปลอดภัยแม้แต
3: ่
4: ความปลอดภัยไม่มีอ่ะเอางี้ดีกว่าคือถ้าคุณจะไปอันดับ3นี่คุณต้อง4นะถูกมั้ยพี่แป๊ก
3: ถ้า4นี่แทบจะชัวร์
4: คือเมื่อเช้าเสมอจบเลยนะฮะเนี่ยเข้าที่2เลยอ่ะคือ
3: ใช่ครับคือถ้าหากไม่แพ้แอฟริกาใต้ในเกาหลีใต้เข้ารอบแล้ว
4: คือไปปล่อยให้แอฟริกาใต้ลอยนวลได้ไงอ่ะนะครับงงแต่ว่าโอ้โหแต่เช็คนี่ไปสบายกว่าเพื่อนเขา
3: เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คนี่ไปเลยนะครับ
4: เช็คบินใช่ไหมฮะ
3: เช็คบินใช่เช็คบินเลยบินของจริง
4: ครับผม
3: นะฮะกลุ่ม B ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์
4: มาดีครับ
3: นี่ก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับตามแคนาดาเจ้าภาพ
4: กลุ่มนี้นี่แอบเบาแล้ว
3: ใช่
4: ไม่ค่อยมีชาติแบบระดับเขาเรียกว่าระดับเทียร์โหดๆเท่าไหร่
3: ถูกต้อง
4: ใช่นะครับ
3: แล้วก็การันตีอันดับ3แล้วด้วย
4: โอ้บอสเนียไปแล้ว
3: ก็คือบอสเนียนะครับเพราะว่าบอสเนียได้มี4คะแนน
4: ก็เท่าแน่นอนผมบอกแล้ว4เซฟมาก
3: เพราะว่าชัวร์เลย
4: เข้าได้ตั้ง8ถูกไหมฮะ
3: ถูกต้อง
4: นะฮะ
3: หลุดไปแค่4ทีมอ่ะ
4: ใช่แต่คุณ3นี่อันตรายมาก
3: แต่ก็อย่างที่บอก
4: แต่มันต้องมี3เข้าได้บ้างแหละผมเดานะ
3: ใช่ก็เกาหลีใต้อาจจะเป็นไปได้อย่างที่บอกคือเขาลบแค่หนึ่ง
4: แต
3: ่ประตูเสียลบน้อยอ่ะ
4: คือแต่ใครเข้าที่3ไปเนี่ยความร้ายกาจความน่ากลัวคือคุณต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอื่นแน่นอนแต่นาทีนั้นไว้ก่อนแล้วแหละเอาเข้าก่อน
3: เข้าก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
4: ส่วนกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่แล้วนี่อันนี้ก็ไปสบายเหมือนกันนะฮะได้มาแต้มนึงอ่ะพี่แป๊กเขาไปเสมอใครมาเนี่ยเขาไปเสมอกับสวิตมาได้เกือบแพ้แต่ไปซัดเขานาทีบาปไงฮะ
3: นัดแรก
4: เหมือนจะออกตัวได้ดีแต่ไปโดนแคนาดา 6-0 ไปโดนบอสเนียอีก 3-1 กลับบ้านครับ
3: กลับบ้านเลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับที่เตะจบไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือบราซิลเฮ้ยกลุ่ม C นะครับกลุ่มของบราซิลนะครับก็จะเป็นบราซิลนะครับที่เข้ารอบอันดับ1แล้วก็โมร็อกโกนะครับตามเข้ามาอันดับ2นะครับมีเกียรติแต้มเท่ากันนะครับ2ทีม
4: มาตรฐานสูงทั้งคู่เลยนะฮะก็คือเขาไม่ชนะกันเองเฉยๆที่เหลือเขาเก็บหมด
3: ใช่เพราะฉะนั้นบราซิลก็จะเขาเรียกว่าได้เปรียบก็ในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียนะครับก็เลยเข้ามาเป็นอันดับ1
4: ครับ
3: แล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาในบราซิลก็ถล่มสกอตแลนด์ไปสกอตแลนด์ก็มี3แต้
4: ม
3: ก็อยู่อันดับ3
4: ครับ
3: อันนี้ก็จะหนักหน่อยหนักจริงๆเพราะว่า8ทีมเนี่ยที่จะเข้ารอบอันดับ3เนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ7
4: คือตอนอย่างน้อยๆเห็นชัดๆที่เราเพิ่งไล่กันมาเป็นรองเกาหลีใต้แล้วแน่นอน
3: เพราะว่าผลต่างประตูได้เสีย
4: ลบเยอะไปกว่า2ลูกเนาะนะฮะ
3: ก็สกอตแลนด์ได้อยู่อันดับ7เลย
4: ครับ
3: สุ่มเสี่ยงผมว่ารอดยากจริงนะสกอตแลนด์เนี่ยอาจจะตกได
4: ้อ
3: าจจะตกได้เลยนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ตกก็เดี๋ยวไปลุ้นที
4: มอื่นเกิดมันมีมหกรรมการลดแลกแจกแถมถล่มทลายในกลุ่มอื่นๆนะ
3: ก็ไม่แน่เหมือนกันก็ยังไม่แน่เหมือนกัน
4: ส่วนเฮติก็ฟุตบอลโลกครั้งแรกเนาะในประวัติศาสตร์นะครับก็ทำเต็มที่แล้วครับอย่างน้อยก็มี2ประตูมาฝากแฟนๆอ่ะในวันสุดท้ายอ่ะนะครับ
3: แล้วยิงโมร็อกโกด้วย
4: ใช่ครับ
3: นำ2รอบอ่ะนะครับที่เจอกับโมร็อกโกเนี่ยนำ 1-0 นำ 2-1
4: แต่นำแล้วแบบว่าปิดเกมไม่ได้ไงอย่างน้อยจบครึ่งแรกให้มันนำก่อนก็ยังดีนะ
3: ใช
4: ่นะครับ
3: ไปประตู 2-1 นี่นาที43นะ
4: แล้วไปโดนทดเจ็บ
3: ใช่
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็มาแพ้ในช่วงประมาณสัก12นาทีสุดท้ายที่ไปโดน2ประตู
4: ก็ไปแลกนะครับช่วงท้ายก็แลกแล้วไงมันไม่มีมันแบบว่า
3: ไม่มีอะไรจะเสียนะ
4: เอนเตอร์เทนละเผื่อว่าแบบพลิกชนะได้สมมุตินะ 3-2 อะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่เข้ารอบหรอกแต่ว่าโอ้มีชัยชนะไม่เอาเสมอไงพี่แบ็คนะฮะ
3: ใช่นะครับก็เป็นทีมที่คนก็ถือว่าประทับใจเนาะ
4: ครับคือ
3: เฮติเคฟเวิร์ด
4: ชาติพวกเนี้ยคือมาแล้วยังไงแฟนๆเชียร์อยู่แล้วแหละนะครับอย่างน้อยอาจจะไม่ได้เป็นคนในชาตินั้นแต่ว่าถ้านอกเหนือจากชาติตัวเองก็เวลาเจอใครก็แบบต
3: ้
4: องส่งใจเชียร์ส่งใจเชียร์เป็นชาติน้องใหม่ที่แบบว่าสู้ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเล่นสนุกหน่อยครับ
3: ใช่นะครับส่วนวันนี้นะครับ
4: ครับ
3: ที่นิกเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะบอกโปรแกรมไป
4: ครับผม
3: เพียบเลย
4: ครับ
3: นะครับเอกวาดอร์เยอรมันกูราเซาไอวอรี่โคสโตนิเซียเนเธอร์แลนด์ไต้หวันญี่ปุ่นสวีเดนต
4: ุ
3: รกีอเมริกาแล้วก็ปารากวัยออสเตรเลีย
4: ก็คู่ดีๆหลายคู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
3: โหน่าดูจริง
4: ถ้าพี่แป๊กเลือกดูได้คู่เดียวดูคู่ไหนผมถามก่อน
3: ในหมดนี่เลยอ่ะ
4: เนี่ยใน6คู่เนี่ยถ้าให้มีโอกาสได้นั่งดูแค่คู่เดียว
3: แล้วดูญี่ปุ่น
4: อุ้ยเลือกดูคู่เดียวกันเลยอ่ะ
3: ผมดูญี่ปุ่นแล้วกันนะครับญี่ปุ่นกับ
4: สวีเดน
3: ครับนะครับญี่ปุ่นกับสวีเดน
4: ครับ
3: คู่นี้นี่ก็ แย่งกันเข้ารอบด้วยนะครับแย่งกันเข้ารอบด้วยเพราะว่าแต้มค่อนข้างจะสูสีกัน
4: ครับผม
3: นะฮะ
4: ก็คือตอนนี้จบไปแค่3กลุ่มใช่ไหมฮะที
3: ่
4: รู้เรื่องแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเอาให้จบเลยก็ได้พี่แป๊กกลุ่มดีไปไง
3: กลุ่มดีด็อกเหรอ
4: ครับ
3: ดีด็อก
4: สหรัฐไงไปแล้ว
3: สหรัฐเข้าแล้ว
4: ตีตั๋ว
3: ใช่
4: นะฮะ
3: นะครับก็การันตีนะครับสำหรับทางสหรัฐอเมริกา
4: แล้ว
3: ว่าชนะมา2นัดรวด
4: คือต่อให้นะสุดท้ายเนี่ยอเมริกาเนี่ยเจอกับตุรกีต่อให้แพ
3: ้ครับ
4: ก็จะหยุดที่6แต้มแต่ว่าออสเตรเลียครับปารากวัยเขาก็ต้องมาฟัดกันเองอยู่ในสหรัฐยังไงก็ไม่หลุดที่2แน่นอน
3: อ่ะใช่
4: แล้วก็โหหลุดยากด้วยครับเพราะว่าได้เสียบวกอยู่5ครับ
3: ใช่แล้วสำคัญสุดก็คือ head to head
4: ครับ
3: นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเอาชนะได้ทั้งออสเตรเลียแล้วก็ปารากวัย
4: มาดีนะครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับสหรัฐเนี่ยการันตีนะครับว่าเข้ารอบในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่มดีแน่นอน
4: ฟอร์มดีมากฟอร์มดีมาก
3: ปีนี้มาดีนะครับปีนี้มาดีมาก
4: ๆ
3: นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของ
4: ตุรกีไปแล้วเนาะ
3: ตุรกีก็ใช่นะครับคือปีนี้เนี่ยฟีฟ่าเขาปรับมาใช้เฮดทูเฮดนำผลต่างประตูได้เสีย
4: แต่ถ้าเท่ากันในการเจอกันแล้วมันเสมอก็ค่อยมาดูได้เสียเน
3: า
4: ะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าหากเรายึดจากสมัยก่อนเนี่ยตุรกีก็ยังมีโอกาสสมมติว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเกิดถล่มอเมริกาเป็นจ
4: ู
3: นจายอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็แซงไงครับ
3: ก็มี3แต้มก็จริงแต่ว่าเรื่องผลต่างประตูที่เสียเขาก็อาจจะได้เปรียบแล้วไม่แน่อาจจะได้ลุ้นเข้ารอบเป็น
4: ในกรณีที่ปารากวัยจะแพ้ในนัดสุดท้ายใช่ไหมอ
3: ะไรแนวๆนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทีนี้พอมันนัดใช้เฮดทูเฮด
4: จบเลย
3: จบเลยนะครับพูดง่ายคือคู่ของตุรกีกับอเมริกาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีประโยชน์ในแง่ของความสำคัญ
4: ใช่ใช่แต่ก็ต้องเล่นตามโปรแกรม
3: เพรา
4: ะว่าอเมริกาไงก็ไม่หลุดจ่าฝูงแน่นอนแหละคร
3: ับ
4: ต่อให้แพ้อย่าไปแพ้เยอะ 6-7-0 อันนี้หลุดครับ
3: ยังไงก็ไม่หลุดนะคร
4: ับ
3: เพราะว่าทั้งตุรกีแล้วก็ตุรกีก็เสียเปรียบเรื่องของ head to head อเมริกาก็ได้เปรียบเรื่อง head to head ยังไงก็การันตีแน่ๆนะคร
4: ับ
3: เพราะฉะนั้นความสำคัญก็อยู่ที่คู่ของปารากวัยกับออสเตรเลีย
4: ก็คือแย่งเข้าอัตโนมัติกับแย่งลุ้นใช่ไหมฮะ
3: อ่ะถูก
4: ใ
3: ช่
4: ถ้าเสมอกันจะเป็นออสซี่เน
3: า
4: ะนะฮะ
3: ใช่ครับผมนะฮะแต่ถ้าเสมอกันก็วินวินนะ4แท่งมันก็เข้า
4: ไม่ได้ครับเข้าที่3ไปเจอแชมป์กลุ่มเนี้ย
3: อันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
4: นะ
3: ครับอาจจะเหนื่อยหน่อย
4: ก็ใส่ไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแต่
3: ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
4: โอ้ยแต่ใส่มากก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าแพ้ที่เหลือ3ก็ลงมาเครียดเหมือนกันนะพี่เจ๋งนะเอ้ยพี่แป้งนะเพราะฉะนั้นเสมอเนี่ยเซฟทั้งคู่ถ้าจะเอาแค่เข้ารอบเอางี้ดีกว่า
3: ใช่แล้วก็ไปวัดกัน
4: ใช่ฮะ
3: นะครับยังไงเราก็เป็นรองอยู่แล้วยังไงเข้าไปก็เจอใครก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับกลุ่ม E ก็มีเยอรมันที่เข้ารอบไปแล้ว
4: อันนี้ก็โอ้โหก็
3: นะ
4: ก็เสียประตูทั้งสองนัดแต่ว่าก็ชนะไม่ยากครับโอ้แต่ว่ามีชนะไอวอรี่โคสต์นี่นาทีบาป
3: นาทีบาป
4: กัน
3: นะครับเป็นซูเปอร์ซับอย่างเดนิสดับมาน
4: ะ
3: ครับเยอรมันก็ชนะสองดาวรวดก็การันตีเข้ารอบแน่นอน
4: ก็โอเคนะเพราะว่าสองรอบล่าสุดเหมือนตกรอบแรกเนี้ย
3: ฟอร์มไม่ดีเยอรมันใช
4: ่โดนแพ้เกาหลีใต้ด้วยนะฮะไอปีนู้นน่ะไอปี2018อ่ะครับนะฮะ
3: ใช่ปีนี้ก็ดูกลับมาดูดีขึ้นนะครับ
4: ใครคุมมาฮะเยอรมันตอนนี้นะเกลสมัน
3: ใช่นะครับดูดีเลยนะครับ
4: ครับ
3: ทางเยอรมันนะครับส่วนไอวอรี่โคสต์ก็มีโอกาสที่จะจบอันดับ2
4: ใช่ครับใช่ก็ไอวิลลี่โค้ดโปรแกรมไม่หนักด้วยนะครับในเกมสุดท้ายก็เจอกับทาง
3: กุลาซาว
4: กุลาซาวนะครับ
3: ใช่นะครับกุลาซาวเขาก็อาจจะยังเต็มที่อยู่นะครับเพราะว่าก็ลุ้นที่จบอันดับ3นะครับแข่งกับเอกวาดอร
4: ์ส่วนเอกวาดอร์นี่ที่เจอกับเยอรมันนี่โอ้โห
3: ก็เหนื่อยหน่อยแต
4: ่
3: โชคดีที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วคือการที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วการันตีด้วยเนี่ยก็พักตัวแน่
4: อืมใช่ใช่
3: เ
4: นาะใช่คือไอ้นัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโอกาสของผู้เล่นสำรองจริ ง
3: คือมัน
4: ไม่ใช้นัดนี้คุณจะให้เขาเล่นนัดไหนล่ะครับแล้วยิ่งเยอรมันเนี่ยมันยังไงมันแชมป์กลุ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันบวกทั้ง7
3: ตัวใช่แล้วก็เรื่องเฮดทูเฮดด้วย
4: คือเอกวาดอร์ไปเสียเซลนัดแรกจริงนะที่เจออามัดเดียโลยิงช่วงนาทีสุดท้ายอ่ะ
3: ใช่
4: เพราะว่าวันนั้นรูปเกมไม่ได้เป็นรองเลยผมนั่งดูอยู
3: ่
4: นะฮะแต่ไปโดนโป้งเดียว
3: ก็ไป
4: โดนอีซ้ายของอามัดอ่ะ
3: ครับผม
4: นะฮะ
3: แล้วนัดต่อมาก็ยังทำได้แค่เสมอกับเซาศูนย์ศูนย
4: ์อันนี้ผิดหวังมาก
3: ๆ
4: มากๆเลย
3: ก็ผิดฟอร์ม
4: เพราะว่าเยอรมันซัดมา7เนี่ยคุณอย่างแย่มาตรฐานคุณแข่งฟุตบอลโลกทุกสมัยเนี่ยคุณต้องมีสักลูกนึงเฉือน1ศูนย์ต้องเอาได้อ่ะ
3: ไม่งั้นสถานการณ์จะดีกว่านี
4: ้ก็
3: สำหรับเอกวาดอร
4: ์ก็ดีกว่านี้ ในระดับหนึ่งครับ
3: นะ
4: แต่พอมันเป็นโปรแกรมนัดสุดท้ายที่จะเจอกับเยอรมันมันก็กลับไปเป็นลมเหมือนเดิมครับผม
3: นะครับส่วนกลุ่มที่เหลือนะครับไล่ลงไปตั้งแต่ F G H I F G H 3กลุ่มถัดมาเนี่ยยังไม่การันตีนะครับยังไม่การันตีเลยเพราะว่ามันสูสีมากนะครับอย่างกลุ่ม F เนี่ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นซึ่งก็จะเตะในวันนี้เนี่ยแต้มมันเบียดกันหมดนะครับรวมถึงสวีเดนด้วย
4: มีตุรกีที่จบแล้ว
3: ตุรกีก็แพ้รวดไปก็ตกเลยนะครับกล
4: ุ่
3: ม G นะครับกลุ่มของอียิปต์อิหร่านแล้วก็เบลเยียมนี่ก็ยังเบียดกันอยู่นะครับมีอียิปต์ที่เป็นทีมนำ
4: เบลเยียม
3: สี่แต้ม
4: เบลเยียมน่าผิดหวังเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: ก็เสมอมาสองนัดรวด
4: คือศักยภาพของพวกเขานี่เจออียิปต์กับอิหร่านนี่โหยุคถ้าเป็นยุคเฟื่องฟูสัก 5-6 ปีที่แล้วนี่น่าจะชนะไม่ยากนะฮะแต่กลายเป็นมายุคนี้ก็เขาผ่านยุคโกลเด้นเจเนอเรชันไปแล้วจริงๆนะ
3: ครับ
4: มันไม่ได้อ่ะนะครับมันไม่ได้อะไรเลยอายุโกลเด้นเจเนอเรชันได้แค่เข้ารอบลึกๆได้เฉยไม่ถึงโพเดียมเลย
3: ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็มีเกมนัด2ที่เสมอกับอิหร่าน 0-0
4: น่าผิดหวังหรือว่าน่าผิดหวัง
3: ซึ่งเกมนั้นก็พอดีก็มีโดนไล่ออกด้วยนะนะครับอิหร่านอาจจะเซ็งก็ได้เบลเยียมเล่นประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอ
4: ่
3: ะ10คนน่ะแต่อิหร่านก็บดไม่ได
4: ้อ๋อเป็นตัวเองเสียเปรียบเขาด้วย
3: ใช่
4: ก็คืออยู่ในยุคที่เควินเดอร์บอยก็ง่อมแล้วอ่ะจะ 3-5 แล้วอ่ะนะฮะ
3: ถูกต้องครับ
4: ลูกากูก็จะกระ 3-3 แล้วอ่ะ
3: ก็หวังอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหมือนมันผ่านช่วงมาแล้วเนาะ
4: เออมันหูมันเบลเยียมมันต้องเป็นช่วงสัก2010ถึง2020จริงๆนะพ
3: ี่
4: แป๊กนะที่มันเป็นยุคทองยุคแบบเต็มมากเลยอ่ะ
3: แต่
4: มันไม่ได้จริง
3: นะ
4: โค้ชก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยดูดิอายุเยอะหมดแล้วอ่ะกุ๊กตรงกุ๊กตัวเราเห็นตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มๆโทมัสมูนิเย่เนี่ยคือ3กลางๆกันหมดแล้วอ่ะครับผมก็ยังเหลือแค่โดกูเนี่ยที่เป็นเลือดใหม่ที่แต่ว่าไอ้พวก20กลางๆนี่สู้ยุคของพวกเดอะบอยไม่ได้นะหมายถึงชื่อชั้นหมายถึงความเฟมัสอ่ะนะ
3: ครับนะ
4: เนี่ยวิทเซลเนี่ยจะ38แล้วอ่ะเออครั้งสุดท้ายเหมือนกันละ
3: อืมนะครับก็โค้ชตอนนั้นก็คุมโปรตุเกสอยู่ตอนนี้โรเบโตมาร์ติเนซนั่นเอง
4: ตอนนี้เป็นลูดิกาเซียป่ะครับพี่มีแบบ
3: เบลเยียมใช่ไหม
4: ใช่ครับเป็นกาเซียครับมาร์ติเนซก็เคยคุมก่อนนี้ก็มาร์ติเนซก็ออกไปแล้วมาร์คฟิลหมดอะไรก็นั่นแหละครับสำหรับผมว่าโค้ชที่เบลเยียมต้องการคงเป็นแบงค์ซองกอม
3: า
4: เนียปลุกปีศาจยุโรปต้องใช้ปีศาจยุโรป
3: ต้องใช้ปีศาจย
4: ุ
3: โรปต้องใช้คนเบลเยียมด้วยกันเอง
4: ใช่ฮะก็มันทุกอย่างมันก็ปูทางมาให้เขาอะนะในการที่ไปเก็บประสบการณ์ในงานแบบสโมสรแล้ววันหนึ่งก็เขาก็
3: ต้องมาคุมทีมชาติอะ
4: ในระดับอาชีพเขาไม่มีอะไรที่เขาไม่ได้อ่ะอ๋อมีแชมเปี้ยนส์ลีกไหมที่เขาไม่ได้
3: อ่ะใช่
4: แ
3: ชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่ได
4: ้แต่ไม่เป็นไรหรอกความสำเร็จเขามากมายก็คือเขาไปสร้างบารมีกับไบเยิร์นมิวนิกมายังไงวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะก็เหมือนเชฟเชนโก้กับยูเคนอะไรแบบนั้นในอดีตอะไรเงี้ยครับ
3: เหมือนมูรินโญ่เนาะ
4: ใช่ใช่ใช่
3: ทีมชาติอดีตนะ
4: ล่าสุดกลับมาติดนะ
3: กลับมาติดไม่รู้จะเป็นยังไงเหม
4: ือ
3: นก
4: ัน ครับผม
3: เออนะกลุ่ม H นะครับนี่ก็ยังไม่การันตีนะครับกลุ่มของสเปนนะครับสเปนได้มี4แต้มจาก2นัด
4: สเปนนี่แบบแย่มากเลยนัดแรกอ่ะคือเก็บเล่นกับเก็บบทนี่มือโอ้โหออกไปเจอไอ้เจ้าโยซินว่าผีเข้าใช่ไหม
3: ถูกต้อง
4: เออนัดที่2ก็ปล่อยของแต่ไม่น่ามีปัญหาครับกลุ่มอ๋อแต่สเปนนัดท้ายเจออุรุกวัยไม่มีปัญหาหรอกครับแพ้ก็ไม่หลุดหรอกครับยังไงก็เข้าครับสเปนแต่กลุ่มนี้ยังไม่มีใครตกอย่างเป็นทางการเน
3: า
4: ะ
3: เข้าใช่ยังไม่การันตีย
4: ังไม่การันตีเขาเชียร์ซาอุหน่อยทีมจากเอเชียนะฮะ
3: คือสเปนที่เสมอ 0-0 กับเคปเวิร์ดก็เหมือนกับไอ้โปรตุเกสที่เสมอไอเดียของโก
4: ะนั่นแหละตามกันไปทรงอังกฤษเสมอกาน่าเหมือนกัน
3: ทรงเดียวกัน
4: ครับผม
3: นะครับกลุ่มนี้ก็ยังรู้สนุกอยู่นะคร
4: ับ
3: กลุ่ม I นะครับ
4: พวกมันเยอะจังวะ
3: นี่การันตี
4: เมื่อก่อนนี่ S ต้องจบมานะเมื่อก่อน S ต้องจบมานะถูกไหมในอดีตถ้าเป็นสาย2ทีม S ต้องจบมา
3: 2กลุ่ม
4: ครับผมกลุ่ม I
3: กลุ่ม I ก็มีฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อันนี้ก็นัดกันชนะมาหมดเลย
4: อันนี้กลุ่ม I ครับไม่ใช่นะครับผม
3: ก็ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่มุก
4: อ๋อนึกว่าไอจริง
3: นะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ก็ชนะมา2นัดรวดทั้ง2ทีม
4: สมราคาเต็ม
3: เลยแต่ว่ายังไม่เข้ารอบแล้วทั้งสองทีมอ่ะ
4: แย่งแชมป์กลุ่ม
3: เออแย่งแชมป์กลุ่มกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะจบอันดับไหนเท่านั้นเอง
4: ไอเซเนกัลกับอิรักเนี่ยเจอกันนัดสุดท้ายใช่ไหมฮะเสมอกันนี่ก็กอดคอตก
3: คู่
4: นะถ้าเสมอกันเนี่ยเออต้องมีทีมชนะทีมหนึ่งชนะยังจะไม่พอด้วยซ้ำนะฮะ
3: นี่เซเนกัลสมมติถ้าเซเนกัลชนะอิรักนะ
4: โอ้ต้องระดับ5-0นะเนี่ยถึงจะแบบว่าเอาคุณพี่แป๊กคิดเอาว่าเกาหลีลบยุ่น1อ่ะอย่างน้อยก็ต้องมี3-0ได้เห็นก่อนแหละ แต่ว่าเกาหลีเป็นเกณฑ์แหละ
3: ถูกต้องใช
4: ่
3: ต้องชนะให้ได้สัก3ลูกเนาะพยายามทำให้มันแบบติดลบให้น้อยที่สุดอะลบหนึ่งหรือว่าเสมอตัวไปนะครับก็มีโอกาสเหมือนกัน
4: เราจะได้ดูฮาแลนด์กับเอ็มบัปเป้ดวลกันนะพี่แป๊กนะ
3: เออน่าดู
4: พรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
3: น่าดู
4: น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าเช้ามืดวันเสาร์อะเนาะนะครับ
3: ครับใช่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นคิวทีละ3กลุ่ม3กลุ่มไปเลย
4: ใช่ใช่เนี่ยวันแรกๆแข่งกันวันละ2คู่วันละคู่ไงเนี่ยช่วงนี้โอ้
3: โหแล้วว
4: ุ่นวายไปหมดนะฮะ
3: เบียดกันหน่อยสามกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม J กลุ่มอาร์เจนตินาเข้ารอบเรียบร้อย
4: นี่สอง
3: คร
4: ับ
3: ส่วน
4: นี่ยิงอยู่คนเดียวเลยเหรอฮะไม่แบ่งใครเลยนะ
3: ถูกต้องเมสซี่ยิงคนเดียวนะครับในวัย38เนาะ
4: 39แล้วนี่ฮะวันเกิดเขาเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อ
3: วันที่24มิถุนา
4: 2วันที่แล้วครับยิงฉลองวันเกิดไปแล้ว
3: นะครับ
4: มีคนเดียว43มามั้ยฮะพี่แบงค์ฮะ43มาอีกสักรอบมั้ยฮะ
3: เขายังบอกว่าเขายังไม่รู้นะ
4: จริงเหรอ
3: แต่เขาไม่มาหรอก
4: คือผมว่าวันในมุมของเมสซี่อ่ะครั้งที่แล้วอ่ะ35เลิกเลยสวยแบบโอ้โห
3: ได้แชมป์โลกด้วยนะ
4: พี่แบงค์คิดดูไปรับใส่ชุดอะไรชุดของแขกอ่ะแบบพวกแขกตัวนอกกลางพวกกษัตริย์หูมันเท่ขนาดไหนวันนั้นเนี่ยจริงๆออกมาห้องแถลงข่าวประกาศดีทายจบลงสวยเลยอ่ะยุติการเล่นทีมชาติด้วยการคว้าแชมป์โลกบนแผ่นดินอาหรับแล้วเขายกย่องให้คุณเป็นแบบราชาเลยขนาดเป็นประเทศที่เป็นคนละโซนคนละบ้านเกิดเมืองนอนกับคุณน่ะต้องเลิกวันนั้นจริงๆแล้วคุณจะเอาอะไรกับโคปาอเมริกาคุณก็ได้แล้ว
3: แชมป์โลก
4: ค
3: ุ
4: ณก็ได้แล้วอ่ะ
3: ได้หมดแล้ว
4: เออแต
3: ่ไม่มีอะไรให้ขวายคว้าม
4: ันอยู่ที่คือมันก็รักจริงๆอะนะคนบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเรื่องเกียรติยศอะไรแล้วอะมันเล่นด้วยความรักอะเล่นด้วยความสนุกอะนะพี่แป๊ก
3: แล้วยิ่งกลายเป็นว่าดูฟรีขึ้น
4: เออ
3: มันปลด
4: ครั้งนี้เขาดูเหมือนเล่นแบบไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเขาดูแบบไม่มีหน้าตานิ้วคิ้วขมวดนะ
3: แล้วยิ่งนัดแรกแฮตทริกไปนะยิ่งสบายนะคือแบบว่ามันฟรีหมดเลย
4: ครับ
3: มันฟรีหมดเลย
4: นี่เมสซี่นี่ยิงเยอะกว่าทุกทีมในนี้อย่างเงี้ยในกลุ่มของตัวเองเนี่ยไอออสเตรีย3ลูกไอ้ Algeria 2ลูกจอร์แดน2ลูกคือเมสซี่คนเดียวยิงเยอะกว่า Algeria กับจอร์แดนรวมกันนะเอาคิดเอาแล้วกันนะฮะแต่กลุ่มนี้เบานะพี่แป๊
3: ก
4: ไม่ค่อยแข็งนะก็เข้ามีออสเตรีย
3: ออสเตรียจะดูมีหือหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่
4: ลงลาบเหรอฮะ
3: ขาลาบลังเด็กสู้ได้นะไอ้เกมนั้นผมดูอยู่แต่ว่ามันขาดทีเด็ดที่ขาดไปแอลจีเรียก็ตามสไตล์ก็ไม่ได้มีตัวทีเด็ดอะไรมากมาย
4: แอลจีเรียก็เหมือนไอปีดีอยู่ปีเดียวมั้ง2014อ่ะดิยาร์ดมาเลสกำลังสดอะตอนนั้นอะตอนนี้มาเลสก็
3: รุ่งของเขา
4: ก็ง่อมนะครับ35จะ36แล้วฮะแล้วยิ่งไปพอไปเล่นในซาอุก็มันก็เหมือนว่า
3: ก็ตอกลงไป
4: มันก็ไม่ได้มีความเข้มข้นเหมือนในพรีเมียร์ลีกแล้วอะนะฮะ
3: ใช่นะครับ
4: ครับ
3: กลุ่มเคนี่มีโคลัมเบียที่การันตีแล้วว่าชนะรวด2นัดกลุ่มเคเป็นกลุ่มของโปรตุเกส
4: ครับ
3: นะครับโปรตุเกสมี4แต้มก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับยังไงก็เข้าแน่ๆอยู่แล้วนะ
4: โปรตุเกสเข้าที่เท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าเข้าไปที่เท่าไหร่ก็ไปทำให้ไอ้พวกที่ไปเจอเขาน่าจะเดือดร้อนมากกว่าที่โปรตุเกสจะเดือดร้อนนะ
3: ใช
4: ่โปรตุเกสจะเข้าที่2ก็ที่2กลุ่มอื่นหรือว่าที่1กลุ่มอื่นอาจจะเดือดร้อนนะครับ
3: ก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายเจอกันเองด้วยนะครับโปรตุเกสกับโคลอมเบีย
4: โคลอมเบียชุดนี้นี
3: ่
4: โทษทีนะพอดีผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูต้องเช็คหน่อยว่ายังเหลือใครบ้างครับโคลอมเบีย
3: ฮาเมส
4: ยังอยู่นะฮะโอ้โหเป็นฮาเมสในวัย34นะเราเห็นตั้งแต่เขาเล่นครั้งแรกเลยนะที่ยิงสุดสวยแล้วจังหนุ่มหล่อเลยอ่ะนะฮะ
3: ก็ย้ายไปมาดริด
4: ยังเรียกเจมส์โรดริเกซอยู่เลยอ่ะจนมาเปลี่ยนกันรายการนั่นแหละฟังผู้บรรยายต่างประเทศไงผมจำได้เลยผมฝึกงานอ่ะปีนั้นอ่ะพี่แป๊ก2014บอกว่า
3: ฝึกงาน
4: ใช่ผมฝึกงานอยู่เลยฮะตอนนั้นแหละนะฮะ
3: กระทงอยู่
4: ก็หลุยดีอาร์ตไงฮะใช่ไหมฮะจอห์นคอโดบาหลุยโซเลสแต่ไม่ใช่เหยื่อนะ
3: คนละคน
4: นะครับ
3: เหมือนกัน
4: ก็เหลือรู้จักแต่ตัวลุกจริงๆนั่นแหละเอาจริงนะฮะตัวรับรู้จักใครบ้างตัวรับ
3: ก็มี
4: อาเยลีมีน่า
3: คุณมีน่าดานิเอลมุนยอส
4: โอเคซานเดียโกอาริอาร์ตก็เก่าหน่อยนะครับดาวิซอน
3: มาอดีตตัวสเปอร
4: ์โอ้โหนี่ออกจากสเปอร์ไปแล้วก
3: ็
4: ไม่ได้ตามตัวเหมือนกันนะ
3: ก็ไปอยู่กับ
4: ซาสูนเหมือนกัน
3: ในปัจจ
4: ุ
3: บ
4: ัน
3: อ
4: ุสเบโดนะฮะอุสเบฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขานี่ก็ยังมีประตูอย่างน้อยนะ
3: อ้วม
4: ก็
3: อ้วมไป
4: ก็ได้ดวลดีอาร์คองโกก็ได้วัดนัดนี่แหละนะครับมีของขวัญกลับบ้านไปฝากแฟนๆบ้างครับ
3: ใช่อย่างน้อยตอนนี้นี่ยังในทางทฤษฎียังไม่ตกรอบนะ
4: โอ
3: ้แต่ว่าลบเจ็ดไงอันนี้ก็เหนื่อยหน่อย
4: ก็ต้องซัดคองโกสัก10-0นะครับให้มันบวก3ครับ
3: แต่กันเองก็เหนื่อยหน่อยกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มแอลกลุ่มอังกฤษนะครับอังกฤษก็เพิ่งเสมอกาน่ามาก็เลยทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันนะครับก็ยังไม่การันตี นะครับแล้วก็มีโครเอเชีย
4: นั่นไม่ค่อยดีอ่ะอังกฤษไม่รู้พี่แป๊กคิดเหมือนกันไหม
3: อังกฤษก็ทรงอาจจะดูแบบแต่เจอการหน้ามันก็ขึ้นยิงเยอะอยู่นะแต่มันไม่เข้าโดยเฉพาะช่วงแรกๆอ่ะที่ว่าโกการหน้าเขาเซฟเยอะเหลือเกินอ่
4: ะ
3: นะครับแต่ว่ามันคอมันพลาดขึ้นมามันก็โดนจี้จุดเนาะมันไม่มีตัวพิกเกไม่มีตัวเพลย์เมคเกอร์ตัวทีเด็ดในพื้นที่แคบๆอย่างที่เขาวิจารณ์กันนะพวกโคพาเมอร์พวกอะไรอะฟิลโฟเดนอะไรแต่พวกนี้ไปในพื้นที่เล็กๆได้ดี
4: คือโทมัสทูเคิลพาทีมเอาอย่างเข้าชิงไม่ได้นี่คือไม่มีที่ยืนเลยนะผมพูดตรงนะรอบ4ไม่พอนะเข้าชิงแล้วมันรอบชิงมันไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่มันต้องเข้าชิงอะถ้าคุณเรียกตัวแบบทำร้ายจิตใจแฟนๆได้ขนาดนี้
3: ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าก็กดดันพอสมควร
4: โค
3: นี้เนี่ย
4: ไม่มีพอสมควรหรอกครับมหาศาลครับผม
3: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
4: ใช่ฮะ
3: ก็ดูแล้วอาจจะเข้ารอบกันหมดด้วยซ้ำไปนะครับอังกฤษกาน่าโครเอเชียนะครับแล้วสุดท้ายโครเอเชียเจอกาน่านะครับโครเอเชียนี่มีอยู่3แต้มลบ1อยู่นะครับส่วนอังกฤษจะเจอกับปานามา
4: จับกี่ทีก็อยู่แต่กับอังกฤษจริงๆนะโครเอเชีย
3: โครเอเชียนะชอบเจอกันเน
4: า
3: ะ
4: โอ้โหรอบคัดเลือกบางทีเจอรอบคัดเลือกมา ในรอบคัดเลือกยูโรมาเจอกันในรอบสุดท้ายอีก อยู่ในรอบคัดเลือกบอลโลกโซนตัวมาเจอกันบ่อย
3: ลงสมพงกัน
4: แล้วก็เคยทำให้อังกฤษไม่ได้ไปตอนนั้นได้เป็นยูโรนะพี่แป๊กที่ไม่ได้ไป
3: ผมพี่จำไม่ได้เหมือนกัน
4: ผมจำได้ครับจำได้
3: เราทำแสบไว้เหมือนกัน
4: ใช่ครับ
3: ทำแสบไว้เหมือนกัน
4: ครับ
3: นะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นไงผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมง
4: เขาพักไหมคร
3: ับ ก็เดี๋ยวน่าจะต่อไปอีกสักครึ่งแล้วกันเน
4: า
3: ะก็เดี๋ยวเอาพักใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหม
4: ครับ
3: เราก็จะมาพรีวิวกันนะเน
4: า
3: ะไล่พรีวิวกันอีกสักรอบนึง
4: ได
3: ้ไม่ก็หกคู่ที่เตะกันในวันน
4: ี้ก็เมื่อกี้ฟังน้องสองคนไปแล้วก็รอบนี้ก็ฟังเราบ้างทัศนะใครทัศนะมัน
3: อาจจะไม่เหมือนกันเนาะ
4: ครับผม
3: นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึง
4: ครับ
5: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบ

0: บในขวดเดียว
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: ประเทศและ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนาม

0: 01-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับนะฮะเมื่อวานก็ไม่ใช่เมื่อวานนี
3: ่ครับ
2: เมื่อเบรกที่แล้วก็คุยไปพอประมาณเน
3: า
2: ะเกี่ยวกับสถานการณ์ของแต่ละทีมของแต่ละกลุ่มอะเนาะ
3: ครับผม
2: คร
3: ับ
2: เดี๋ยวเรามาดูพรีวิวแล้วกัน
3: ได้ฮะ
2: ก็แฟนๆรายการก็ส่งเอ็นเซ็ปคุยกันได้นะ
3: ได้ครับ
2: Facebook
3: ได้ครับ
2: 899
3: YouTube ก็ได้ครับเดี๋ยวนั่งไล่ตอบให้เวลาเยอะแยะเลยแล้วก็อยากคุยเรื่องวอลเลย์บอลกับผมก็ได้นะฮะก็ลองส่งเข้ามาถามได้ครับ
2: VNL
3: ได้ครับVNLทุก

0: มันพักอะครับมันเป็นทีมชายครับมันพักสองสัปดาห์เลย
1: รอต้นเดือนกรกฎา
0: แปดกรกฎาครับสนามสุดท้ายแต่เราก็ถือว่าร
1: อดแล้ว
0: คือในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับคือถ้าตกก็ถือว่าซวยครับ
1: น่าจะรอดนะ
0: คิดว่ารอดนะครับตอนนี้ 80% น่าจะรอดแล้ว
1: เราสนามสุดท้ายเนี่ยเราเจอกับทีมข้างล่าง
0: โอ้โหสนามสุดท้ายนี่อมหิตครับพี่แป๊กครับญี่ปุ่นบราซิลสหรัฐตุรกี
1: อันนี้คือคู่แข่งเรา
0: ใช่ครับ
1: ที่เราจะเจอ
0: ใช่ครับ
1: เราไม่เจอทีมโซนข้างล่างเลย
0: ไม่มีนะครับเราเจอโซน
1: พึ่งตัวเองเลยล้วนๆทุกทีมพึ่งตัวเองหมดอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าคือด้วยตารางคะแนนนะเราแข่งไป6แล้วเราแข่งไป8เราชนะไป2เรามีอยู่9คะแนนครับมันทำให้เราได้เปรียบทีมอื่นๆอยู่ในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราเล่น5เซตมา3ครั้ง
1: แต่เราแต้ม
0: เปลี่ยนไปชนะสักนัดนึงนี่สบายไปแล้ว
1: อันนี้เราได้มา9คะแนน
0: มีอยู่9ครับเพราะว่า
1: 9คะแนนนี่ปีที่แล้วเราได้เท่าไหร่ครับ
0: ปีแล้วเรารู้สึกจะมีอยู่5คะแนนครับปีแล้วชนะ1มี5แต่มันมีเกาหลีใต้ฮะปีที่แล้ว
1: ปีนี้มันได้มา9แล้วนะ
0: ปีนี้มันไม่มีทีมแจกแบบเกาหลีใต้แล้วซึ่งทุกทีมก็คาดหวังว่าเราจะแจกครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แจกเราแจกสนามแรกไป
1: หมดแล้ว
0: นะครับก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวใกล้ๆว่ากันมีข้อความจากคุณเจของแนววัดฟังอยู่นะครับชอบบรรยากาศพูดคุยกันดึกๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับจริงก็ดึกดีเหมือนกันนะพี่แป๊กปกติมาบ่อยไหมฮะดึกๆเงี้ย
1: ไม่บ่อย
0: ทำไมครับปกติอยู่ตามร้านข้าวต้มอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอยู่ตามคาราโอเกะเอ้ยไม่ใช่นะฮะ
1: นอนอยู่บ้านเล่นเกม
0: นอนเล่นเกมชอบเล่นเกมนะฮะแล้วก็คุณนันทพงศ์ในยูทูบบอกว่าสวัสดีครับพี่นิกพี่แป๊ะนะครับทางยูทูบก็มีคุณน้อยอยุธยาบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้ง
1: ใช
0: ่สองท่านนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมีโอกาส เข้าถึงรอบไหนผมว่าเขาน่าจะใช้พูดแล้วให้แป้นมันพิมพ์อ่ะเพราะว่าเขาส่งเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนมันน่าจะฟังแล้วมันอาจจะบิดคำไปนิดนึง
1: เข้าถึงรอบไหน
0: ก็ผมว่าปีนี้ญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: คือแฟนๆชาวไทยนี่เอาใจช่วยเยอะมากนะพี่แบ๊ก
1: แต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นหนักๆ นะครับเพราะว่ารอบ32ทีมนะครับญี่ปุ่นเนี่ยครับจะไปไข้เจอกับพวก
0: กลุ่มอะไรฮะ
1: กลุ่มบราซิลครับ
0: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่
1: บราซิลโมร็อกโก
0: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่1ให้ได้อ่ะ
1: 1หรือ2เนี่ยแหละครับสมมติถ้า1สมมติบราซิลเป็นที่1ใช่มั้ยบราซิลถ้าญี่ปุ่นเป็นที่2ก็จะไปเจอถ้าบราซิลเจอญี่ปุ่นเป็นที่1ก็ไปเจอโมร็อกโก
0: ก็ดีกว่าบราซิลมั้ยล่ะฮะ
1: ก็ดีกว่าบราซิลแต่โมร็อกโกก็หนัก
0: เพราะ
1: อาจจะดีกว่าบราซิล
0: เพราะรอบสาย2นี่เป็นรอบน็อกแล้วแพ้กลับบ้าน
1: แต่บราซิลก็ดูยังดูตะกุกตะกักอยู่นะ
0: โหแต่ให้เลือกพี่จะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับ
1: ในรอบล็อกเอา
0: ท์ใช่ฮะพี่จะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับถ้าเลือกได้เนี่ย
1: แล้วถ้าหากหลุดไปอันดับ3เนี่ยก็จะไปเจอพวกฝรั่งเศสกลุ่มฝรั่งเศสไปเจอกลุ่มเยอรมันอะไรอย่างเงี้ย
0: หลุดอันดับที่3มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอยู่แล้ว
1: คือหนักจริงๆนะครับ
0: ก็คู่แข่งที่ดีสุดของญี่ปุ่นที่เลือกได้ตอนนี้ก็คือต้องเป็นโมร็อกโกแต่โมร็อกโกคืออันดับที่4จากครั้งที่แล้ว
1: ถูกครับแล้วตัวดีๆทุกคนน่ากลัวมากด้วย
0: ยังถือว่าอยู่กันครบใช่ไหมจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะนะครับผม
1: เดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าพรีวิวก่อนแล้วกัน
0: ได้ฮะ
1: นะครับตามเวลาเลยนะครับคู่ตีสามนี่จะมี2คู่นะครับ
0: เดี๋ยวพี่แป๊กมีข้อความนิดนึงครับ
1: ครับ
0: เอเดเมนต้องดูแลนิดนึงครับเขาเสียเงินส่งมาฮะหวัดดีค่ะพี่แป๊กแฟนแมนยู
1: ครับ
0: แล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่าน
1: ครับผม
0: อีกคนแฟนใครคือถามผมนะครับฟังอยู่ตลอดติดตามนะครับพี่แป๊กคิดว่าทีมทวีปเอเชียเราจะไปถึงรอบ8สักกี่ทีมคะและคิดว่าทีมไหนบ้างเคยลงทุนแฟนอาร์เซนอล
1: แค่ญี่ปุ่นทีมเดียวเนี่ย
0: คือตอนเกาหลีก็ดู
1: เกาหลีตอนนี้ยังไม่รู้จะเข้าหรือ
0: ที่เหลือบายบายหมดแล้วเนาะ
1: ญี่ปุ่นมันเหมือนอยู่อีกหนึ่งระดับแล้วอะ
0: ก็ระดับที่เรียกว่าชนะอังกฤษชนะอังกฤษได้ถึงบ้านเคยชนะบราซิลชนะเยอรมันชนะสเปน
1: เหมือนเป็นทีมยุโรปดีๆทีม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ด้วยตัวผู้เล่นอะไรของเขาด้วย
0: นะฮะส่วนผมเป็นแฟนนิวคาสเซิลนะฮะส่วนทีมชาติเนี่ยก็จริงๆตามเชียร์อาร์เจนตินามาตลอดแหละพอเมสซี่ได้แล้วเราก็รู้สึกเฉยๆก็เชียร์อยู่สองทีก็อาจจะอาร์เจนตินากับสเปนชอบสไตล์เขาตั้งแต่ช่วงที่เขาได้ไอ้สามแชมป์ติดอ่ะไอ้สไตล์นั้นเนี่ยที่เล่นบอลกับพื้นใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ยุคนั้นก็เดบอสเก้นะครับสไตล์เล่นบอลกับพื้นตอนนั้นน่ะชอบอุ้ยมันสวยงามพอเวลาผ่านไปเนี่ยสัก10ปีเนี่ยเป็นน่ารำคาญ
1: ส่งกันอยู่นะ
0: เออไอ จริงๆนะไอ้ความสวยงามมันเปลี่ยนเป็นความน่ารำคาญได้นะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนอะ

0: คือจะครองบอล70แต่ไม่โอกาสยิง3ทีอย่างเงี้ย
1: มันไม่มีกองหน้าเหมือนสมัยนั้น
0: เออมันเหมือนมีตอเรสบีย่าไงสุดยอด
1: นะ
0: ครับผมประมาณนี้แหละบางช่วงเอาฟาเบกัสไปเล่นฟอลส์ไนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ตอนนี้เป็นโอยาซาบาล
0: ก็มันก็ไม่ใช่สไตรเกอร์อ่ะใช่ไหม
1: แต่โอยาซาบาลเล่นทีมชาติดี
0: ครับ
1: สถิติ
0: แล้วเด็กใต้ผมอ่ะ
1: ฮะ
0: เด็กยะลาผมอ่ะ
1: อ๋อโอ้อันนี้ก็ดี
0: ปีกปีก
1: โอแบก
0: ปีกก็น่าสงสารนะอายุแค่18 19ทีมแบกได้ยูโรน
1: ะต้องมาแบกอะไร
0: ครับต่อเลยครับพี่แป๊ะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูแต่ละกลุ่มกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: คือเดี๋ยวเราไล่ตามเวลาไปนะครับตอนตีสามนี่สองคู่จะเป็นเกมของกลุ่ม E นะครับเอกวาดอร์เยอรมันนะครับแล้วก็เกือราเซากับไอวอรี่โคสต์นะครับนะฮะก็ในกลุ่มในคู่ของเอกวาดอร์กับเยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมันนะครับของยูเรนนาเกมันครับอย่างที่เราคุยกันเบรกที่แล้วนะครับว่าเข้ารอบเรียบร้อยนะครับนั่งเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคร
0: ับ
1: ล่าสุดเอาชนะไอวอรี่โคสต์มา 2-1 นะครับด้วยซูเปอร์ซับนะครับเดนิสอูดาฟที่มาเป็น2ประตูเลย
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: แล้วก็อย่างที่เข้ารอบไปแล้วเนาะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทางนาเกมันเนี่ยจะหมุนเวียนผู้เล
0: ่
1: น
0: แน่นอนครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าไม่ให้พวกสำรองเล่นนัดนี้จะให้เล่นนัดไหน
1: ถูก
0: ไหมครับ
1: นะครับ
0: ม
1: ันการันตีอันดับหนึ่งด้วยอย่างอูดาฟเนี่ยนะครับก็น่าจะสตาร์ทตัวจริงแหละนะครับ
0: อ๋อเขาตีสามเนาะถ้าตีสองชื่อจะมาแล้วแต่มันเป็นตีสามอะเนาะ
1: ตีสาม
0: ก็ต้องรอชื่อตอนตีสองเดี๋ยวช่วงใกล้ออกอาจจะมาอาจจะมีโอกาส
1: ไม่แน
0: ่ได้เลยครับล็อกของตีสาม
1: นะครับคาดการกันเลยแหละว่าน่าจะโรเตชันพอสมควร
0: คือ
1: นะครับ
0: คือเท่าที่ดูตอนนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเยอะเหมือนกันนะที่จะ
1: ที่คาดการก
0: ัน
1: เนาะ
0: ที่เยอรมันจะใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นสำรองเกินครึ่งทีมอ่ะเอาเกินครึ่งท
1: ีม
0: ก็
1: เกินแน่แน
0: ่เออนะฮะดาวรุ่งอะไรก็น่าจะมีโอกาสเล่นนะครับวันนี
1: ้นะครับพวกวาเดมาอันตอนนะครับ
0: มาริเจ้า
1: ใช่
0: รูดิเกอร
1: ์โกเรสกาอันเจโรสติลเลอร์อะไรต่างๆ
0: นะฮะไบเออร
1: ์ใช่ครับ
0: ซิมิเลียนไบเออร
1: ์ใช่
0: เจมี่ลีเวลลิงโอ้นี่ผมไม่รู้จักเลยนะเนี่ยเนี่ยโชว์สารภาพคุณผู้ชมไปเลยเนนาเดียมอามิรีใช่ไหมฮะ
1: ดีมามิรี
0: อามินีมามิรี
1: ดีมามิรีหรือสกุนดาอะไรพวกเนี้ยนะครับแม้แต่ผู้รักษาประตูก็ไม่แน่จะได้เห็นโอริ
0: ผู้รักษาประตูหรือว่าบอมันเนี่ยจริงรู้จักมานานมากนะเขาอายุเท่าไหร่นะ36แล้วว่า
1: ก็มีสิทธิ์ลงเลย
0: ออฟเฟนฮามเมื่อก่อนอยู่ฟรายบวกโอ้โหอยู่ออฟเฟนฮามมา10ปีแล
1: ้
0: วคือผู้รักษาประตูเยอรมันเนี่ยใครที่เรียกได้ว่าเป็นวัยที่จะต้องรับใช้ชาติ20กว่าๆสักปี2010เป็นต้นมาเนี่ยซวยนะ
1: เจอน้อย
0: โอ้โหใครจะไปเบียดไ
1: น
0: เออร์ได้ครับ
1: เจอน้อยเออร
0: ์กระเด็นหมดทุกคนเต็มที่ได้แค่มือสองก็เมื่อก่อนพี่แป๊ะคงว่ามาร์คอังเดรสแฮชเทเกนเนี่ยก็สุดยอดประตูแล้วนะก็ยังต้องยอมอ่ะเนาะ
1: ก็ยอมไม่พอแถมโชคร้ายอีก
0: เจ็บอีกเหรอ
1: เจ็บอีก
0: แล้วเป็นประตูแล้วเจ็บนี่โคตรสวยเลยนะชีวิตไม่ต้องปะทะใครยังเจ็บได้นะ
1: จบเลย
0: ครับผม
1: จบเลย
0: โอ้นี่ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนยกเซตนะครับ
1: มีสิทธิ์เปลี่ยนเยอะแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะตกอยู่ที่ทาง
0: เอกวาดอร์
1: นะครับมันจะตกอยู่ที่เอกวาดอร์นะครับเอกวาดอร์เนี่ยก็โค้ชก็เป็นทางเซเบสเตียนเบกาเซเซ
0: ่
1: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอเกือราเซา 0-0 แต่ว่าโอกาสยิงนี่27ครั้งอ่ะ
0: ได้ไปกี่ลูกครับ
1: 00
0: ได้ไข่ต้มมา
1: ได้ไข่ต้มมา2บองฟองเดียวนะครับอยู่ฟองนึงให้เกือราเซาไป
0: เกือราเซากลับไปทาน
1: นะครับ
0: โอ้ยิง27นี่โอ้ไม่ได้สักลูกนี่คือเกมลุกคุณนี่คือสุดยอดจริงอ่ะ
1: ก็ประตูเกือราเซาเนี่ยดูสถิติมาเซฟไป10กว่าครั้งแต่ไม่แน่ใจนะว่าผมไม่ได้ดูด้วยเน
0: า
1: ะ
0: คือไอ้ยิงเข้ากรอบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เราบางทีมันก็ถ้าเราไม่ได้นั่งดูเป็นช็อตๆเราก็ไม่รู้ไอ้เข้ากรอบบางทียิงไกลแต่ว่าไม่มีน้ำหนักมันเข้ากรอบถูกไหม
1: ถูก
0: เราก็ไม่รู้
1: ว่าม
0: ันเต็มเนียวขนาดไหนแต่ลูกอะไรเงี้ยหรือบางทีจังหวะโขกลูกลอยลอยย้อยเข้าปูนก็มันก็ถือว่าเข้ากรอบถูกไหมแป๊ก
1: ก็ถูก
0: นะฮะ
1: นะครับก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าก็เพิ่มความเจ็บคมหน่
0: อ
1: ยเพิ่มความเจ็บคมหน่อย
0: แต่ว่าตัวใช้ได้นะพี่แป๊กไม่แย่นะฮะ
1: ก็ได
0: ้ข้างหน้านี่เอ็นเดอร์วาเลนเซียนี่โอ้โหเก่าแก่มากเลยครับเพราะอะไร
1: ครับ36ดังมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วบ้าง
0: เออ
1: เป็นในวาเลนเซีย
0: ในอดีตนี่ก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเราก็รู้จักตอนที่เขาอยู่เวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันนะแล้วเขาก็อำลาพรีเมียร์ลีกไปหากินในแถบอเมริกาเหนือ กลับมาตุรกีแล้วก็เดี๋ยวไปที่บราซิลแล้วก็กลับมาที่เม็กซิโกอีกแล้วเอ็นเดอร์วาเลนเซียนะครับแล้วก็มอยเซสไคเชโดนี่แพงสุดในโลกอยู่ช่วงนึงแพงสุดในพรีเมียร์ลีกช่วงนึงนะค่าตัว100ล้านนะเชลซีใช้ไปประมาณ20ล้านแล้วตอนนี้อีกขาย80ใคร
1: กำลังทยอยให
0: ้เ
1: ออกลับมาฟอร์มดี
0: นะฮะมอยเซสไคเชโดคุมตรงกลางแล้วก็
1: ของหลังนี่ดีเด่นเลย
0: อินคาเปีย
1: อินคาเป

0: เย่กับวินัยป่าโช
1: คแล้วก็ริมเส้นซ้ายเป็นเอสตูปิยานเอสตูปิยานนี่ก
0: ็นี่ตัวดีนะ
1: เออ
0: เป็นเอสตูปิยาน
1: เขาย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานเนาะนะฮะแต่ช่วงนี้เขาอยู่กับไบรตันสามปีเขาเด่นมากเลยนะพี่
0: แบ็คตัวนี้ผมชอบแบ็คซ้ายอ่ะ
1: จะเจอแมนยูเสร็จตลอดอ่ะไบรตัน
0: แต่ก่อนน่าจะอยู่วิญญาณเรียลถ้าผมจำ
1: วิญญาณเรียลใช่ครับแล้วย้ายมาไบรตัน
0: เป็นตัวแบ็คซ้ายที่ดีมากๆ
1: ใช่ครับขึ้นสุดลงสุดนะ
0: ใช
1: ่ที่เหลือก็ประมาณเนี้ยครับที่

0: ไม่อาจจะหาว่าต้องสงวนคำไม่ต้องสงวนแล้ว
1: แก่เลยแก่กระหนุ่ม
0: 36คงต้องแก่เลยครับเพราะว่าอีกคนหนึ่ง25ครับ
1: แล้วเอกวาดอร์เนี่ยยังไม่ยิงเลยนะครับ2นัดนะครับยังไม่ยิงนะครับเกมแรกก็แพ้เวอร์ดี้โค้ดไป 0-1 นะคร
0: ับ
1: เกม2อย่างที่บอกคือเสมอเกือบละ 0-0
0: ฮะ
1: เอกวาดอร์เนี่ยแต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่เยอรมันได้รับการคาดการณ์ว่าจะหมุนตัวผู้เล่นแน่ๆเนี่ยเกมนี้เอกวาดอร์ต้องพยายามชนะเพื่อที่จะไปลุ้นเข้าอันดับ3
0: ตั
1: ดที่ดีที่สุด
0: แต่ว่าถ้าให้ลองคาดเดาหรือว่าลองทำนายผลผมก็ยังมองว่าก็ยังเหนือกว่าแม้แต่ผู้เล่นชุด2ก็ตาม
1: เยอรมัน
0: ใช่ฮะคือในมุมของจิตวิทยาพี่แบ็คผู้เล่นที
1: ่
0: สำรองที่โอกาสคุณคงจะมีแค่ครั้งเดียวในรายการเนี้ยที่คุณจะได้เล่นแบบเต็มๆระดับ 7-80 นาทีอ่ะ
1: สำหรับบางคน
0: ก็ต้องโชว์ดิครับ
1: ก็ต้องพยายามโชว์ดีที่สุด
0: ก็ต้องโชว์ก็ต้องมีความทรงจำที่ดีคือเป็นผู้เล่นสำรองลงไปแล้วจะไปจืดไปแบบว่าเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่แนวคิดที่ดี
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนของเยอรมันวันนี้ที่ประมาณ 7-8 คนที่จะเป็นผู้เล่นที่2เกมแรกได้เล่นน้อยหรือยังไม่เล่นลงไปเต็มเหนียว
1: จุดที่น่าเป็นห่วงก็อาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเปลี่ยนเยอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่อันนี้เรื่องความไหลลื่นใช่
1: ไหมความไหลลื่นก็จะเป็นเรื่อง
0: ของก็ถ้าห่วงจุดนี้จุดเดียวแต่ผมว่าศักยภาพยังไงก็ยังข่ม
1: เยอรมันไม่แพ
0: ้ค่อนข้างเยอะไม่แพ้ครับชนะด้วยผมไม่มองเสมอเลยนะผมมองว่าชนะได้ด้วยนะฮะ
1: ผมก็มองอย่างนั้นแหละ
0: แต่อาจจะไม่ได้ถือว่าแบบโอ้
1: อย่ามาขยี้
0: วุ่นวายไก่กองยิงเยอะแยะแบบช่วงก่อนนั้นนี้ที่ผ่านมาชนะครับ
1: ครับนะไม่ได้มีปัญหาคนนี
0: ้ไม่มีครับ
1: อีกคู่หนึ่งครับคือลาซาวกับไอวอรี่โคสต์คือลาซาวมีแต้มหนึ่งนะครับก็ในทางทฤษฎีมันยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาลบ6มีแต้มเดียวเท่ากับไอเอโกดอร
0: ์
1: ตอนนี้สถานการณ์คือลบ6อยู
0: ่ลบ6
1: ครับแล้วก็จะเจอกับไอวอรี่โคสต์ซึ่งก็ต้องการชัยชนะแหละนะครับเผื่อเอโกดอร์ไปฟุกชนะเยอรมันขึ้นมาแล้วตัวเองไปทำอะไรคือเราเซาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์มันจะพลิกผันได
0: ้
1: นะครับ
0: ใช่
1: นะฮะก็คือราเซาเนี่ยนะครับคุมทีมโดยดิกอัตวูคาร์ดเราเห็นเขาน้ำตาไหลมาแล้วนะครับในเกมแรกที่คือเราเซาในเกม
0: แหมทุบเข้าตาแก
1: เขาซึ้ง
0: อ๋อครับผมคิดเกลือเซาได้แต้มใช่ไหมฮะ
1: ที่เขาแบบพาเกลือเซามาเล่นบอลโลกอ่ะนั่นแหละนะครับเนี่ยครับสถิติเนี่ยของเอรอยรูมผู้เสียประตูเนี่ยนัดล่าสุดอ่ะ15ครั้งเซฟไปนัดนี้เป็นประตูเหมือนเดิมแน่นอนตำแหน่งอื่นๆก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมีปัญหาเรื่องของกองหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกเนาะ
0: เจอแค่โลกาเดียใครวะ
1: เราก็อาจจะไม่รู้จักหรอก
0: เล่นอยู่ในอเมริกาครับ
1: แต่ก็จะมีทางหินช่องตอนนี้ตัวอดีตของแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็
0: บาคูน่า2คนเกื้อเขาเคยมาเล่นคิงส์ครับที่บ้านเรา
1: เออนะ
0: ตอนนั้นชื่อทีมในเถียงกันไม่รู้จะจบหรือสิ้นคือลาเซาคูลาเซากูลาเซา
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นเออ
0: เยอะแยะไปหมดคือลาเซาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนั้นวุ่นวายมากเลยครับจนมาให้สัมภาษณ์มาถามกันเป็นเรื่องเป็นราวจบสักที
1: คือ
0: นะ
1: ครับลาเซา
0: คือ
1: ลาเซานะครับส่วนไอวอรี่โค้ชนะครับทีมช้างดำเนี่ย
0: ช้างดำ
1: ก็
0: ถ้าไอวอรี่โค้ชชุดเล็กนี่เป็นอะไรฮะช้างน้อยดำเนี่ยแหละใช่ป่ะ
1: ช้างดำน้อย
0: ช้างดำน้อยครับผม
1: มันต้องดำก่อน
0: อืมโอเคครับ
1: ต้องดำก่อน
0: ครับ
1: นะครับก็เกมนัดล่าสุดนี้ก็เกือบจะแบ่งแต้มเยอรมันได้ละนะครับไปโดนเดนิสุนดาวเข้าไปนะครับช่วงที่เวลาบาดเจ็บนะฮะก็มันมีประเด็นอยู่ตรงที่เอลีวาฮี
0: ครับ
1: เอลีวาฮีเนี่ยไปมีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
0: อืม
1: นัดล่าสุดไม่ได้ลงสนามด้วยนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ยังมีข่าวร้ายคือวินฟิดซิงโก้อันนี้ตัววิงขวาอันนี้เจ็บ
0: ครับ
1: นะครับตัวนี้เจ็บหนักนะครับตัวนี้เจ็บหนัก
0: ซิงโก้ใช่ไหมฮะเจ็บเข่า
1: คนนี้เจ็บหนักนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับยานดิโอมองเดนะครับอามัดดิยาโลฟองเกซิเย
0: ่
1: นะครับรวมถึงทางอาร์ดิรอนคอสูนูเนี่ยก็พร้อมลงสนามหมด
0: ครับ
1: นะฮะด้วยการที่กือลาเซาเขาก็ไม่ถึงกับขี้เหร่มากนะนัดแรกเจอเยอรมันก็เข้าใจได้นะครับถ้าเป็นนัดแรกด้วยโดนไป7ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เอ็นเตอร์เทน
1: นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายนะขอไอ้บริโคสหรือว่า
0: ก็กลางๆครับ
1: แต่บริโคสก็น่าจะเบียดได้เหมือนเดิมเนาะชื่อชั้น
0: ก็จริงๆก็ผมว่าด้วยผู้เล่นที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยยังไงก็เหนือกว่าพอสมควรแหละ
1: เนาะ
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: ก็คือถ้าไอ้บริโคสช่วยเหลือตัวเองให้มันเรียบร้อยไม่ได้แล้วต้องหล่นมาที่3เนี่ยก็โหก็
1: เนาะ
0: เสียหายหลายแสนหลายล้านนะครับคือเอาเป็นว่าไอวอรี่โค้ชเนี่ยแค่แต้มเดียวก็พอแล้วครับ
1: คือเอกวาดอร์

0: เขาก็น่าจะยากที่เราจะได้ยัง
1: ใช่แต่เราพูดในมุมที่ว่าทุกอย่างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดอะไรเงี้ยฮะนะ
0: ครับก็ดูแล้วความเป็นไปได้นี่ก็น่าจะคล้ายๆกับคู่เอกวาดอร์เยอรมันก็คือไอวอรี่โค้ชเขาไม่แพ้หรอก
1: ใช่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ชนะมากกว่าด้วยซ้ำไป
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นไปตามนี้นี่ก็เยอรมันไอวอรี่โค้ชก็น่าจะควรกันเข้ารอบแล้วก็เดี๋ยวเอกวาดอร์ไปลุ้นเอา
1: ไอวอรี่โค้ชนี่เราย้อนกลับไปในยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นนี่ก็คล้ายๆเบลเยียมนะพี่แบงค์นะด็อกบาการูอะไรพวกนั้นลิเดียโซโกล่าถูกไหมนึกโคโลตูเล่เอ็มเอบูเออันนี้ที่นึกออกไวๆนะยายาตูเล่อะไรพวกนี้นะเรายุคนี้ก็เหลือเนี่ยที่คุณก็เคสเย่เนี่ยแหละนะครับซองการ์เร่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบยุคลุ่งเรืองเหมือนตอนนั้นนะนะคร
0: ับก็ช่วงลุ่งๆก็แชมป์พวกนี้เช่นคัพอะไรพวกนี้แหละนะครับก็เคยได้มาเหมือนกัน
1: ชนะแหละครับไอวอรี่โค้ช
0: ไม่มีปัญหาเนาะ
1: ลูกนึง
0: นะฮะ
1: เต็มที่2ลูก
0: ครับนะครับเอาไปดูกลุ่ม F เลย
1: ครับ
0: นะครับกลุ่ม F นี่เป็นกลุ่มของญี่ปุ่นละญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยเตะกันตอน 6:00 นเฮ้ยไม่ใช่ 6:00
1: นเช้า
0: 6:00 นเช้า
1: ครับ
0: โอ้ตายละ 6:00 นเช้า
1: ครับ
0: นะครับ
1: ตูนิเซียบ้านเค้าดิฮะ
0: ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับจะเจอกับสวีเดน
1: ฮะ
0: นะครับจะเจอกับสวีเดนนะฮะเดี๋ยวว่าเรามาดูคู่แรกกันก่อน
1: ครับ
0: นะครับคู่ของเนเธอร์แลนด์นะ
1: เนเธอร์แลนด์กับทางตูนิเซีย
0: ก็เนเธอร์แลนด์ก็โดนอังคูมันนะครับเป็นโค้ชนะครับนัดล่าสุดที่ฟอร์มดีมากคือนัดแรกสมัยญี่ปุ่นก็สนุกละ 2-2 นะครับซึ่งคูมันเนี่ยเขาไม่ได้ดูแคลนเลยนะเขาบอกว่าดีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเสมอกับญี่ปุ่นได
1: ้
0: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยถล่มสวีเดนไป 5-1
1: อ๋อต้องดีอยู่แล้วนะครับพี่แบ็คเพราะที่เหลือชาวบ้านช่องเขาโดนมาหมดแล้วญี่ปุ่นแต่ตัวเองไม่แพ้ไงครับผม
0: นั่นแหละนะครับ
1: ก็วันที่ชนะสวีเดน 5-1 นี่พีคมากเลยนะฮะยิงเป็นเข้ายิงเป็นหายหมดเลยนะ
0: ใช่
1: เออนะครับ
0: ดีมาก
1: อ่
0: ะ
1: หาข้อตำหนิไม่เจอเลยอ่ะ
0: โดยเฉพาะตัวลุกนะครับจนเยอมาเล่นก็เล่นดีนะครับแล้วก็คักโปของชาวหงแดงเนี่ยก
1: ็
0: เล่นทีมชาติดีมากๆเล่นดีมาก
1: ๆ
0: น่าจะ4ลูกหรือ3 4ลูกไปแล้วอ่ะนะครับในบอลโลกคราวนี
1: ้ลุ้นดาวซันโวเลยฮะอย่างงี
0: ้นะครับแล้วก็อย่างไบรอันบร็อบบี้เนี่ยอันนี้ก็เล่นดี
1: ครับ
0: นะครับก็สภาพความพร้อมของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เนี่ยเท่าที่ไล่ดูเนี่ยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่มันยังไม่ชัวร์นะครับต้องแย่งอันดับ1กันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเต็มแน่ๆนะครับผู้สัมภาษณ์ตัวนะครับปาสแฟนบุ๊กเกนนะครับกองหลังนะครับก็นำโดยเวอร์จิลฟันไดส์นะครับแล้วก็เด็กใหม่ของสเปอร
1: ์ฟัน
0: เอย่างฟานเดเคนะครับแบ็คขวาก็ดุมฟรีนะครับทางขวาก็ฟันเดเฟนอันนี้ก็สเปอร์เหมือนกัน
1: โอ้มิกกี้ไปยืนแบ็คเนาะ
0: นะเร็วนะครับเป็นตัวที่เร็วสามารถเล่นแบ็คได้นะครับมิดฟิลด์นี่ก็ปึกมากนะครับเฟรงกี้เดยองนะครับทีเจนี่ไรเดอร์แล้วก็ด้านการเฟนแบ็คนะครับตัวรุกก็จะมีดอนเยลมาเล่นไบรอันบร็อบบี้แล้วก็คูดิคักโปก็เรียกว่าเป็นชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ส่วนฝั่งของตูนิเซียนะครับแอคเวเรนาซึ่งมาคุมแทนซาบีรามูชีเขาก็ไม่คิดว่าเรนาเนี่ยจะมาทำอะไรได้อยู่แล้วแหละไม่ค่อยไม่มีคนเห็นด้วยซ้ำไปอ่ะเนาะไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยซ้ำไปที่มีการเปลี่ยนโค้ช
1: ก่อน
0: ขนาดเนี้ย
1: เปลี่ยนโค้ชแบบจบ
0: กลาง
1: นัดแรก
0: นัดแรกนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยโดนญี่ปุ่นถลุงไป4ลูกนะครับนัดแรกนะถือแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็นัดสองก็ไม่ใช่สินัดแรกแพ้สวีเดนนัดสองแพ้ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับขนาด
1: เสียไป9ลูกนะ
0: แล้วเจอญี่ปุ่นที่ใช้กองหลังแบบ5คนนะ คือเล่นแบบรับเต็มที่แล้วอะ
1: ่
0: ะ นะ
1: ครับ
0: ก็เละนะฮะสภาพทีมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดูความเคารพเราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อพวกเขามากมายนักเท่าไหร่นะครับมีกางอย่างฮันนิมานเมบรี
1: ซึ่
0: งก
1: ็คนเดียวละมั้ง
0: ซึ่งก็ไม่ก็พูดจริงก็มันไม่ใช่วันเดอร์คิดเหมือนสมัยที่ได้รับการเชิดชูสำหรับตอนที่ย้ายมาจาก
1: สิงคโปร์ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: นะฮะดูแล้วก็ยากแหละ
1: ตูนิเซียนี่เป็นประเทศที่นึกถึงนักกีฬานักฟุตบอลดังๆของเขาไม่ออกจริงนะพี่แป๊กนึกออกไหมใครวะ
0: มันก็น่าจะมีบ้างนะประตูหรือเปล่านะจำไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เ
0: พราะว่าผมว่าเขาน่าจะเคยมียุครุ่งเรืองที่แบบว่าได้แชมป์ทวีปนะดูดิตูนิเซียเนชั่นคัพนี่ปี2004
1: ฮะ
0: เนชั่นคัพปี2004เดี๋ยวผมดูรายชื่อตูนิเซีย
1: เบนนี่เบนาเตียก็เป็นโมร็อกโกนะครับไปจำสับกัน
0: ฮักกีคาริมฮักกี
1: อันนี้คือเซนอดีตเซนเตอร์ฮาร์ของเลเวอร์คูเซนนี่คือดังสุดแล้ว นึกไม่ออก
0: น
1: ี่
0: คือยุคที่ได้แชมป์
1: ที่แบบระดับซุปตาร์ของเขาเนี่ยใครคุณผู้ชมมีใครรู้มาส่งข้อความมาบอกหน่อยนะฮะ
0: ก็นั่นแหละดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ครับ
0: สำหรับเนเธอร์แลนด์แหละนะครับก็ถ้ามันพี่ก้องจริงๆอ่ะเนาะก็น่าจะบวก3แต้มได
1: ้โอ้ยสบายครับโอ้ไม่ชนะนี่บาปเปล่าๆพี่แบ๊กเขายิงมา2นัด9ลูกอ่ะโอ้โหแล้วตัวเองไปซัดชาวบ้านชาวช่องมาตั้งเยอะตั้งแยะยิงตุรกีไม่ได้รู้พูดไงเหมือนกัน
0: สวีเดนยังยิงได้5ลูก
1: ใช่ฮะ
0: กดดันตัวเอง
1: ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวบ็อบบี้กักโปซัมเมอร์วิลจัดให้ครับ
0: ซัมเมอร์วิลอีกคนใช่
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือด้วยสถานการณ์ที่มันต้องการชัยชนะเนาะเพื่อการันตีตำแหน่งอะนะดูแล้วก็น่าจะเรียบร้อยอะ
1: ผมว่าฮอลแลนด์ปีนี้นี่ก็ลุ้นเข้ารอบลึกๆได้นะ
0: อาจจะเหมือนกับแบบว่า
1: ตัวมามืดอะแนวมามืด
0: มามืดใช่คือไม่ค่อยมีคนพูดถึงคนก็เลยแบบอังกฤษแน่ๆอยู่แล้ว
1: คน
0: พ
1: ูดเยอะเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะในอดีตแต่ช่วงหลังมาทีนึงหายไป2ทีจนคนรำคาญ
0: นั่นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ร
0: ูปดีสุดจากนั้นน่าจะเป็นฟันเก่าเนาะที่นัดที่4อ่ะนะ
1: ไอ้ปีนั้นก็มาแบบว่าไม่ได้ถือว่าเป็นทีมเต็งนะมาแล้วเล่นดี
0: แต่เล่นดี
1: เล่นดี
0: เล่นสนุก
1: รู้สึกจะเข้าชิงนะพี่แบงค์
0: เข้าชิงไหม
1: กับอาร์เจนตินา
0: เข้าชิงใช
1: ่ไหมเอ๊ะใช่ป่ะเข้าชิงกับสเปนดิเออเข้าชิงกับสเปนนะฮะที่ล็อบเบนยิงไปติดเซฟกับเซียไงเออแต่ปีที่โรบินฟานเพอร์ซี่
0: กระโดดพุ่งหมวกอะ
1: ไรกระโดดพุ่งซูเปอร์แมนปะ
0: ใช่ไหมเออ
1: ปีที่บราซิลใช่ที่เปิดมาชนะสเปน 5-1 ใช่นะฮะเออแต่ผมว่าชุดเนี้ยดูลงตัวนะแล้วก็ดูแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าขารู้ใจอ่ะแล้วก็มันดูสปีดบอลมันไวอ่ะแนวลุกมันดูจี๊ดจ๊าดดีว่าอย่างนั้นแหละ
0: ใช่ดูลงตัวอย่างที่นิกบอกผมว่า
1: ครับ
0: ใช่ดูลงตัวดูแล้วไม่มีปัญหาเกมนี้นะ
1: โอ
0: ้สบายสบาย
1: แต่ว่าคือบรรดาพวกคนที่เชียร์แบบคาดหวังก็ผมว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าแบบเชียร์ลุ้นแค่ชนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสบาย
0: ก็ไม่น่ามีปัญหาน
1: ะครับ
0: นะครับเอามาดูญี่ปุ่นนะครับกับสวีเดน
1: อะไรนี่สวีเดนผมว่าคู่นี้เนี่ยเรตติ้งตอนเช้าน่าจะดีมาก
0: หกโมงเช้า
1: แฟนๆชาวไทยน่าจะจังหวะตื่นขึ้นมาเตรียมไปทำงานไปส่งลูกแบบพี่แป๊กอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะดริปกาแฟเตรียมตัวน่าจะนั่งได้นั่งดูสักครึ่งนึง
0: น่าจะได้ดูกำลังสนุกเลย
1: หรือว่าแบบอาจจะขึ้นบนรถโดยสารรถไฟฟ้าก็ต้องได้ดูกันแน่คู่นี้นะครับมันเป็นคือญี่ปุ่นลงเมื่อไหร่ช่วงนี้มันคนไทยมันอยาก
0: ใช่ไหม
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับก็ปัญหาของญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ที่ทางคูโบะคูโบะนี่เจ็บตั้งแต่เกมแรกละ
1: ทาเฟคุซะคูโบะ
0: ทาเฟคุซะคูโบะนะครับในขณะที่กองหน้าอย่างชูโตะมาชิโนะนี่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะอันนี้คือไม่สบายมาแล้วไม่สบายก็ไม่ยังไม่ได้เล่นเลย
1: เอนโดนะฮะเอนโด
0: เอนโดถอน
1: แบ็คได้ก่อนเริ่ม
0: ถูกต้องนะครับที่เหลือไม่มีปัญหา
1: ฮะ
0: นะครับไม่มีปัญหานะครับจุนยะอิโตะเดจิคามาดะนะครับแล้วก็อาจจะเซอุเอดะ
1: อ
0: ันนี้เป็นสัมภาษณ์แดนหน้านะครับแล้วก็ยังมีพวกโอ้โห
1: เจลีกี่คนถามก่อนเนี่ย11คนเนี่ยที่เขาคาดจะลงเนี่ยเจลีกี่คน
0: ไม่มีหรือเปล่าน
1: ี่ไม่ต้องถามแล้วเพื่อนเป็นคนถามต้องถามว่าตัวนอกกี่คนอันนี้ถามในประเทศตัวเองกี่คน
0: ใช่ครับเราเล่นแบบหลีกคุณภาพตั้งนาน
1: ครับผม
0: นี่จุดที่ทำให้ญี่ปุ่นต่างจากขอเปรียบเทียบคือเกาหลีใต้เนาะ
1: ใช่ไงเกาหลีใต้มันยังส่งออกไม่เท่าญี่ปุ่นอะทุกวันนี้แล้วคือญี่ปุ่นไม่ต้องส่งออกลีกเขาก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไงแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียอยู่แล้วไงแล้วยิ่งนักกีฬาลีกบ้านตัวเองก็แข็งแกร่งอยู่แล้วยิ่งไปได้วิชาได้ประสบการณ์ในลีกระดับโคตรลีกของโลกอีกอ่ะต้องมีครบทุกลีกเลยอ่ะถูกไหมอ่ะยิ่ง
0: คือปฏิทินอุ่นเครื่องบางครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ถึงขนาดที่ใช้เฉพาะตัวผู้เล่นในเจลีก
1: อ่ะใช่ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ประมาณว่าคือมันเป็นระบบมากอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: นะบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต่างชาติก็ใช้ตัวผู้เล่นเจลีกดูว่าใครที่มีแววขึ้นมา
1: ก็เป็นทีมที่แบบว่าระบบมันโหเหมือนวอลเลย์บอลพี่แป๊กคือเล่นเหมือนกันทุกคนแบบเหมือนเป็นโรงงาน
0: อ
1: ่ะไอพวกเกมรับก็เหนียวกันอยู่งั้นไอพวกเกมบุกก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยนะฮะ
0: พูดถึงวอลเลย์บอลเนี่ยได้คุยยาว
1: นะครับ
0: ก็ชอบดูนะ
1: ไอชิงแชมป์โลกปีนี้พี่แป๊กเป็นบรรยายอยู่นี่ใช่ไหมฮะนะฮะ
0: มาแจม
1: ครับผม
0: ส่วนสวีเดน
1: ครับ
0: นะครับแกรมพอตเตอร
1: ์โอ้โห
0: นี่โค้ชเขาเลยนะครับเกมล่าสุดโดนเนเธอร์แลนด์ถล่มไป
1: ก็ไม่เป็นไรว่าไปทำอะไรกับตูนิเซียไว้ก็เวรกรรมก็ตามทันเร็ว
0: แต่ต้องการแต้มนะในการที่จะลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3นะหรือในฐานะอะไรก็ได้นะถ้าชนะอะไรก็อาจจะมีโอกาสเข้ารอบเลยนะครับแอนโทนี่เอลังกาหน้าที่แล้วได้ลงมายิงตีไข่แตก เขาก็ลุ้นกันว่าหลายสื่อนะก็บอกว่าอาจจะได้สตาร์เป็นตัวจริงนะครับ
1: แทนครับ
0: ตัวของนิวคาสเซิลนี่แหละนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยนะครับลูคัสเบิร์กวาลนะครับก็อาจจะได้สตาร์เหมือนกันนะครับที่เหลือนะครับเซนเตอร์นะครับก็ยังมีวิตอร์เรนเดเลฟนะครับที่ยังเป็นตัวหลักอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็กองหน้าก็แน่นอนนะครับเลสเตอร์อีซักนะครับวิตอร์โยเคเรสนะครับอันนี้ก็นำทีมอยู่แล้วนะครับไม่ง่ายแน่นอนสำหรับญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกับทางสวีเดนก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
1: ไม่ง่ายหรอกสวีเดนเป็นบอลเล่นแล้วแบบเล่นด้วยยากอ่ะผมว่าบอลเล่นหนักด้วยบอลแนวลุกฉูดฉาดด้วยแนวเนี้ยนะฮะแล้วแบบโหพอประกบคู่เป็นอีซักกับโยเคเรสนี่คือกองหน้าจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่เลยนะพี่แบงคนหนึ่งไวสปีดนรกคนหนึ่งยิงคมอีกคนหนึ่งพักเบาได้เล่นลูกกาอากาศได้นะผมว่าคู่นี้ญี่ปุ่นไม่ง่ายอย่างที่แบ็คบอกอ
0: ่ะ
1: แล้วเล่นแผนกันเล่นคล้ายๆกันด้วยนะครับนะฮะ
0: ก็เอาสมถ้าจะให้เลือกทีมชนะ
1: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเลือกแบบเข้าข้างด้วยเลือกแบบเอาใจช่วยด้วยเออนะครับแต่ก็คือจริงๆคือผมว่านาทีเราจะบอกว่าสวีเดนเหนือกว่าญี่ปุ่นมันก็เป็นไปไม่ได้
0: พูดไม่ได้เนาะ
1: เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแบบโอ้ถ้าสักปียุคปี2000ต้นๆอะไรเงี้ยพูดเต็มปากอยู่แล้วแหละทีมจากเอเชียก็คงจะแบบ
0: ย
1: ังไงก็ต้องประกบกับทีมจากยุโรปมายังไงทีมจากเอเชียก็ต้องเป็นรองครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเอาแต่ตัวก็ว่าไม่ได้นะ2002ญี่ปุ่นเขาก็เล่นบอลโลกแล้วนี่เออเข้ารอบน็อกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆตอนนี้คือญี่ปุ่นมันสู้ทุกทีมอ่ะ
0: ใช่
1: อืมนะฮะเออแต่ก็ยังมองว่าไม่ง่ายที่ญี่ปุ่นจะชนะได้ก็คงไม่ขาดได้ลูกหนึ่งก็โอเคครับ
0: อ
1: ืมนะฮะแต่อย่าไปโดนนำก่อนแล้วกันจะเหนื่อยเอาแบบเกาหลีใต้อ่ะกลับตัวไม่ได้เลย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออนะเอาพี่ก็ว่าญี่ปุ่นไม่แพ้แล้วกัน
1: ไม่แพ้หรอ
0: กพูดแบบนี้แล้วกันญี่ปุ่นไม่แพ้
1: ลุ้นชนะเอา
0: ไปลุ้นชนะเอาแต่คิดว่าญี่ปุ่นไม่แพ
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งสมมติถ้าห่างเสมอกันขึ้นมานะครับสวีเดนจะมี4แต้มก็โอกาสเข้ารอบในฐานะอันดับ3ในกรณีที่เสมอกันนะเนาะ
1: สี่แต้ม
0: เซฟอยู่แล้ว
1: เซฟ
0: มีโอกาสเข้า
1: เซฟอยู่แล้วครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปเจอใครก็ว่ากันไป
1: ใช่ฮะ
0: นะครับเพราะตอนนี้ยังมีหลายความเป็นไปได้อยู
1: ่
0: นะครับ
1: นะครับแต่คู่นี้พี่แป๊กดูไหมฮะช่วงเช้าน่าดูว่าเดี๋ยวเปิด FM 99ฟังแล้วตอนไปส่งลูกเออนะฮะ
0: ฟังบรรยาย
1: แต่น่าดูนะคู่นี้น่าดูนะผมพูดตรงนะฮะเออครับ
0: เราจะต้อง
1: พักไหมฮะ
0: ตอนนี้หรือว่ายาวเลย
1: จะพักคือจะไหลฮะโมเดลครับพักไหมครับ
0: ยาวเลยยาวไหม
1: เอาพักหน่อยดีกว่าพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อย
0: เอาพักอีกครั้งหนึ่ง
1: เดี๋ยว
0: เบรกหน้ามาเจอกันอีกรอบหนึ่ง
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อน

0: การยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายแล้ว
4: คร
3: ับ
4: ของ
3: นายที่นายไลฟ์บนโลก
4: พี่แป้งดีใจไหมฮะ
3: จะได้รีบไปดูบอล
4: ไม่คุณทรงศักดิ์โทรบอกว่าเดี๋ยวบรรยายต่อคู่หนึ่ง
3: เอาเหรอจริงดิ
4: ให้คุณคุณนะครับ
3: ไม่มีแล้ว
4: เอาไหมฮะเอาไหมฮะเอาไหมฮะนะครับเออนะครับอ่ะก็เป็นเบรกสุดท้ายแล้วพี่แป๊กนะตีหนึ่งกับอีก38 นาทีนะครับก็หลังจากที่รายการเราจบตีสองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทีมงานชุดต่อไปเขาก็เข้ามาเตรียมตัวรายงานสดในส่วนของฟุตบอลโลกอาจจะมีคุยกันก่อนแบบที่เราคุยกันเนี่ยชั่วโมงนึงพรีวิวพี่แป๊ก
3: คิดว่าอย่างนั้น
4: พรีวิวไปกี่รอบแล้วฮะวันนี้ตั้งแต่รายการช่วงเย็นนะฮะเออแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงตีสามก็จะเป็นเกมการแข่งขันนะฮะส่วนเอฟเอสนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยครับพี่แป๊กครับขอผมเทมเปเล่ลีกฟินแลนด
3: ์เดี๋ยวหาให้หน่อย
4: เดี๋ยวได้นะ
3: ทำเปเล่
4: ลูกค้ารีเควสต์มาเราจะไม่ดูแลได้ยังไงครับพี่แป๊กฮะ
3: ทำเปเล่
4: นะครับฟินแลนด์ยักษ์คนเน้นเหรอฮะจบแล้วครับชนะบุกไปเอาชนะเอฟซีแจ๊สจูเนียริส1-0โอ้แล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยเดี๋ยวบอกไปเลยเผื่อเขาตามอยู่นะครับ JJK จิวัสกีล่าเอาชนะอินเตอร์ตูคู2-11 ครับพี่แป๊กครับผมยิงครบทุกคนเลยมั้งครับเนี่ยยิงงั้นประตูฮะ
3: 11ลูกเลย
4: 11-1ครับมันเป็นฟินแลนด์ลีก
3: 2
4: ฮะเออนะครับแต่ว่าก็คือเชื่อใจพี่ท่านนี้เหมือนกัน788นะฮะฟินแลนด์ก็ไปอ่ะฮะทั้งที่มีฟุตบอลโลกรออยู่6คู่แบบรอไม่ได้ครับมันดึกเกินดึกเกินเออ4 ทุ่มเอาก่อนอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้ว่างอยู่
4: นะขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ
3: ก็ถือว่าสกอร์ดีอยู
4: ่นะครับแล้วก็คุณน้อยส่งข้อความมาบอกว่าที่พิมพ์มาช่วงที่เราอ่านไปเนี่ยญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนเนี่ยเขาบอกว่าขอโทษทีนะครับพอดีดิฉันเป็นผู้พิการโอ้เราไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเพียงแค่เราคิดว่ามันน่าจะใช้
3: พูด
4: ใช้พูดแล้วให้แป้นพิมพ์มันพิมพ์ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับยิ่งเป็นผู้พิการเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลเลยนะพี่แป้งนะเออเพราะนั้นอยากคุยอะไรกับเราส่งไปอีกครับพี่น้อยครับพี่น้อยอยุธยาครับผมส่งไปอีกนะฮะเอออยากคุยนะจะดูแลเต็มที่เลยครับนะฮะแล้วคุณวิทยาศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงนครฟังยาวๆ
3: อ
4: ่
3: ะเห็นไหมเนี่ยกระจายเพราะว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าก
4: ลับประเทศกลับมาแล้วช่วงนี้หลัง
3: ช่วงโลก
4: ถ้าจะฟรีสไป2-3 ปีแล้ว
3: ช่วงโลกนะครับก็อากาศทุกประเทศนะครับสถานีนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันเนาะนะครับอยู่ด้วยกันดึกๆเดือน
4: ใช่หูย้อนไปในอดีตนี่แบบช่วงที่99ยังออนแอร์เต็มรูปแบบนี่คือมันเป็นเพื่อนใครกับคุณผู้ชมที่เป็นพวกแท็กซี่มิเตอร์หรือว่าพวกทำงานกลางคืนจริงๆนะบางทีแบบผมเห็น
3: เพื่อนยำเหงาเนาะ
4: รักษาความปลอดภัยอะไรเนี่ยที่เขาแบบนั่งอยู่ที่ป้อมอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้มีโทรทัศน์เนี่ยวิทยุเครื่องหนึ่งจบฟัง99บ้างสลับไปฟังเพลงบ้างอะไรก็บ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าคือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบฟังเพลงอาจชอบฟังคนคุยกันนี่คือตอบโจทย์
3: ก็ได
4: ้แต่ช่วงหลังก็ต้องเข้าใจแหละครับด้วยเงื่อนไขหลายอย่างเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องลดการออกอากาศออกไปนะพี่แป้งเน
3: า
4: ะ
3: ช่วงบอลโลกมาเจอกัน
4: ช่วงบอลโลกก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่อย่างน้อยเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยคุณอย่างน้อยเอฟเอ็มก็กล้าดูแลคุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าก็พี่แป๊กก็เลยก็ต้องมาบ่อยๆนะฮะพี่แป๊กครับส่วนใน YouTube นะฮะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าคุณสถาปัตย์เขาบอกว่าผมดูฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี94รู้สึกชอบฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
3: ที่
4: เพิ่มเป็น48คะแนนหลายทีมสร้างสีสันดีรวมกับแฟนบอลบางนัดก็ขาดโดนถล่มบางนัดก็เซอร์ไพรส์ยังเสมอได้บอลมีเยอะมากขึ้นสมกับที่4ปีมีทีแต่สำหรับผม
3: ชอบใช่ไหม
4: ผมชอบฝั่งที่2มากกว่า
3: คุณภาพเลย
4: มันวุ่นวายไป48แล้วมันลากไม่จบ
3: แล้วไม่ซื้อกับนโยบายหรือว่าไอเดียที่เขาบอกว่ามันเปิดโอกาสทีมเล็กทีมนู้นนั่นนี
4: ่คือกีฬาอย่างเงี้ยพี่แป๊กระดับที่มันเป็นคุณต้องดีที่สุดดิวะคุณถึงจะต้องไปแข่งในนี่คือแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมคิดอย่างนี้แต่หลายคนก็บอกว่าเอาเพิ่มมันเพิ่มโอกาสแต่โอ้โหมาคุณมาแล้วมาโดน7ลูกมาโดน5ลูกอย่างเงี้ยมัน ก็อย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าสำหรับนักกีฬาบางคนหรือสำหรับสมาคมฟุตบอลบางประเทศก็สักครั้งนึงให้มีโอกาสได้มาเล่นผมว่าในอนาคตตอนนี้เท่าไหร่นะพี่แบ๊ก
3: 48
4: 64ไป
3: จะได้ไปไหม
4: ไม่ต้องได้นะครับพี
3: ่เกือบหมดโลกแล้ว
4: จะไม่ต้องคัดแล้วนะ64เนี่ยหรือแต่ผมว่าสำหรับผมอะสาย2ดีสุดระยะมันกระชับดีแล้วก็คือ48เนี่ยพี่แบ๊กดูดิรอบแรกอะเล่นนัดนึงอะหยุดไปที5วันเลยนะถ้าเป็นสาย2ก็หยุดเต็มที่ก็3วันถูกไหมฮะคือฟุตบอลโลกรอบแรกเนี่ยกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มท้ายๆเนี่ยกว่าจะได้เล่นในเกมแรกกันเนี่ยเขาเต้นกันมาจากอาทิตย์นึงแล้วมันผมว่ามันฟรีซนานไปนิดนึงอ่ะแต่สำหรับไม่ดูนะผมเกิดมาในยุค32ผมดูครั้งแรกคือ2002
3: มันเข้มข้น
4: 32ก็ยังมีทีมแจกอยู่บ้างเมื่อก่อนก็จะเป็นจากโอชิเนียนิวซีแลนด์มาเมื่อไหร่โดน
3: อ
4: ่ะหรือว่าจากโซนแอฟริกา
3: หรือไม่ได้เอเชียบ้านเรา
4: เอเชียโดนเนี่ยครับเมื่อก่อนเอเชียได้4ที
3: ม
4: อีกครึ่งนึงมันต้องไปคัดกับอเมริกาใต้ไม่เคยรอดหรอก
3: ตอนนี้8กว่า
4: ตอนนี้8ครึ่ง
3: 8ครึ่งเราก็ใกล้แล้วนะ
4: ใกล้จะได้ไปแล้วครับ
3: ใกล้ไหมต้อง64ทีมเหรอ
4: พี่แบ๊กถ้าเรายังเข้ามาเล่นในรอบคัดโซนเอเชียรอบ
3: สุดท้าย
4: รอบ3ไม่ได้อย่าเรียกว่าใกล้เลยครับพี่รอบ3
3: อ่ะถูกมั้ยครั้งนึงนะ
4: ซิโก้ใช่มั้ยเข้ารอบ10ทีมใช่มั้ยไอ้โอ้โหระบบนั้นยากไปยาก
3: แต่ว่านี่คือหลายรอบมากนะขนาดแพ้แล้วพะอีกก็ยังได้ไปนะ
4: แต่ใช่ฮะแต่ระบบซิโก้ตอนนั้นนี่คือเข้ามาอยู่ในรอบ10ทีมของเอเชียนี่มันคือโคตรทีมหมดเลยไงแล้วมันได้แค่กลุ่มละ2อ่ะมันยากมากๆอ่ะคือมันอยู่กลุ่มละ5ทีมใช่มั้ยมันยากไปนะฮะ
3: ซึ่งถ้าเรามาถึงตอนนั้นได้นะ
4: ใช่ฮะซึ่งถ้ามันเปลี่ยนยุคซิโก้ตอนนั้นไป48แล้วมันเป็นรอบ10ทีมแล้วเนี่ยมันจะมาได้กลุ่มละ4
3: ได้ไปแล้ว
4: ก็อาจจะก็อาจจะบวยก
3: ็ไม่แน่
4: อุ้ยคือ
3: มันมีหลายรอบ
4: อ่ะถ้าเป็นชุดนั้นน่ะพี่แบ๊กไอชุดที่มันเป็น10ทีมแล้วถ้ามันได้8ครึ่งแล้วมันเป็นกลุ่มนั้นน่ะพี่แบ๊กจำคู่แข่งได้มั้ยมันจะมีอิรักถูกมั้ยอิรักญี่ปุ่นปะแล้วเนี่ยซาอุใช่ผมจำได้แล้วอ่ะลองย้อนกลับไปเนี่ยพี่แบ๊กว่าเราจะจบที่4ได้เหรอผมถามจริง
3: ก็จะยาก
4: แต่ถ้าเราจบที่5มีอีกช้อยนึงไง8ทีมครึ่งใช่ไห
3: ม
4: ก็ไปเพย์ออฟกับที่5อีกกลุ่มนึง
3: ถูกต้อง
4: แล้วมันจะได้ไปเลยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าต้องไปเพย์ออฟกับอีกโซนหรือเปล่าไม่รู
3: ้พอแพ้ก็อีกโซนนึงอีก มีตั้งหลายรอบ
4: แต่ว่าคือถ้าคุณเข้ารอบ10ทีมอ่ะคือโหคุณแบบว่าฟ้ามันเปิดอ่ะเพราะว่ามันเอานั้นกลุ่มละ4อ่ะนะและนี่คือกฎในสมัยนั้นนะที่ซิโก้พาเข้าไปนะแต่ปัจจุบันผมเปลี่ยนไปแล้วครับ
3: ก็ยากอยู่ดีเราเห็นทีมเอเชียเล่นในบอลโลกคราวนี้เรา
4: คิด
3: ว
4: ่ามันได้ฉานะดูอุซเบย์ได้ไปดูอะไรกันอิรักได้ไปใช่มั้ยฮะ
3: แต่ว่ามันก็สะท้อนถ้าเราพูดตรงๆนะก็แสดงว่าเราก็ค่อนข้างจะยังยากอยู
4: ่ยากดิครับเราถ้าเรายังเข้ารอบ3ไม่ได้มันยากอยู่แล้วครับ
3: ขนาดทีมที่ได้ไปยังขนาดนี้นะ
4: ใช่ฮะคือเนี่ยอิรักที่ไปอุซเบย์ที่ไปเราเจอเราไหวแล้วฮะไม่ไหวถูกมั้ย
3: พออิรักไปอุซเบย์ไปก็เรียบร้อย
4: ใช่ฮะ
3: มันเหมือนกับว่าจำนวนทีมที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับเรามีโอกาสขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปเห็นทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไปจากตัวแทนเอเชียอาจจะยกเว้นญี่ปุ่นหรือแม้แต่เกาหลีเองอะไรอย่างเงี้ยก็มองในอีกมุมนึงเลยกันว่าเราก็ยังหนักอยู่
4: เมื่อก่อนอิหร่านดีนะมาเราได้ลุ้นตลอดนะลุ้นแบบอย่างน้อยชนะสักนัดนึงลุ้นเสมอได้สักสองนัดอะไรเงี้ยช่วงหลังอิหร่านก็โดนเหมือนกันนะฮะ
3: ใช่ไหม
4: นะครับแล้วก็เห็นข่าวเกาหลีใต้โดนปลาไข่ปลาหมอนใช่ไหมครับอันนี้มีข้อมูลไหมพี่แบ๊ก
3: อุ้ยครั้งนี้อาจจะยังมั้งแต่ถ้าตะกอนมันมีอยู่แล้ว
4: เหรอฮะ
3: มีเวลามันเล่นผลงานแย่ขึ้นมากลับบ้านสนามบิน
4: อ๋อใช่นึกออกแล้ว
3: ถึงยังจำได้ไหม
4: แฟนไม่พอใจไอ้แต่วันนั้นที่ชนะเยอรมันแล้วตกรอบแล้วเหมือนกันแฟนพอใจนะไปปิดฉากสวย
3: แกแต่คราวนี้เนี่ยยังเดี๋ยวรอดู
4: คือแฟนเกาหลีรักแรงเกลียดแรงนะ
3: ใช่
4: แล้วแบบปีนี้ผมรู้สึกว่าโค้ชเกาหลีคิดมากไงไม่รู้แต่ละนัดจัดตัวคิดมากไงไม่รู้แล้วลูกซนเขาไม่ค่อยซื้อซนเขาไม่ค่อยฟิตผมก็ไม่รู้นะนะฮะ
3: ดูไม่ค่อยดูดัน
4: บทจะแบบให้เล่นก็แบบเอาเล่นชั่วโมงนึงออกเอาบทจะอยู่ดีสำรองไม่ลงไม่มีชื่อตัวจริงเลยอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะเช็คมาบอลโลกครั้งนี้เพื่ออะไรครับเล่นไม่เอาอะไรเลยทุกนัดให้อิตาลีผมเข้ามาแทนจะดีกว่าครั้งนี้ผมเชียร์นอร์เวย์แล้วก็ส้มๆเนเธอร์แลนด์สองทีมนี้เขาก็มาเขาคอลี่ฟายมาได้เขาก็ต้องมาแล้วครับนะฮะ
3: ก็แพ้รวดเฮ้ยเสมอนัดนึง
4: คือเช็คอะจริงๆก็นับว่าเป็นถ้าในยุคสัก2000ก็เป็นบีบวกนะพี่แบ๊กโลซิกสกี้เน็ตเวิร์ดอะไรพวกนี้นะยานโคเลอร์นะ
3: ก็ได้อยู
4: ่โกมิลานบาลอส
3: มันก็จะคล้ายๆโคเอเชียใน
4: ใช่ใช่ใช่
3: แต่โคเอเชียตอนนี้มันเหมือนอีกมันเหมือนกับยกระดับแล้ว
4: อัพเกรดอัพเกรด
3: แล้วมันอยู่ตัว
4: นะฮะก็ มันก็เป็นเกมกีฬาแหละครับมันครั้งนี้มันไม่ใช่
3: อ
4: ิ
3: ตาลียังมาไม่ได้เองอะเนาะโดนแซวว่าชากิล่ายังมาเยอะกว่าม
4: ันช้ำใจไปตอนนี้คือเป็นทีมที่ผมเชียร์มากๆที่สุดมากกว่าอาร์เจนมากกว่าสเปนแต่ไม่มีให้เชียร์มา3รอบแล้ว
3: ไม่น่าเชื่อนะ
4: เกินไปปะ
3: ไม่น่าเชื่อ
4: เกินไปปะพี่แบ็คคือผมว่าสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเป็นสมาคมที่ผมมีความรู้สึกว่าช่วง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ได้แชมป์ยุโรปนะแต่แบบผมประเมินนี่คือตกหมดเลยนะคุณไม่ได้มาเล่นฟุตบอลโลก3ทีเนี่ย
3: แชมป์ยุโรปชนะจุดโทษใช่ไหม
4: ก็ไปแชมป์ยุโรปตอนนั้นเนี่ยตกรอบแรกไปแล้วได้เล่นฟุตบอลโลกหัวเขาเอาอะ
3: ยังไงบอลโลกก็ต้องมาเน
4: า
3: ะ
4: หนูมาใหม่ก็พูดยากแต่มันแชมป์มันก็คือโทฟี่อะนะไม่รู้ว่าถ้าแลกได้อาจจะเอาแชมป์ยูโรก็ได้ชัวร์กว่าบอลโลกแต่เขาไม่คิดไงว่าบอลโลกมันจะหลุดที3ทีอย่างงี้ไงพี่แบ็ค
3: ใช่
4: เออ
3: ไม
4: ่
3: น่าเชื่อนะ
4: นะฮะ
3: ไม่น่าเชื่อจริงๆ
4: คือเกินไปคืออิตาลีเป็นทีมที่แฟนๆชนคนไทยเชียร์เยอะมีเสน่ห์
3: ใช่
4: อืมนะครับอ่ะคนข้างพี่แบ็คใครครับผมตื่นเอาผมชื่อน้องนิกนะฮะทีทวัตปกติมารายการวอลเลย์บอลนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนพี่แป๊กเขาครับว่าพี่เจ๋งสงสัยคงจะหาใครไม่ได้แล้วก็เลยเป็นผมนะฮะเอออ่ะประมาณนี้ครับข้อความครับพี่แป๊กครับ
3: ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอีก2คู่สุดท้าย
4: อ่ะ10นาทีสุดท้ายพอดีคู่ละ5นาทีไป
3: เออนะครับ9โมงนะครับเป็นเกมของกลุ่ม D นะครับ D Dog เนี่ยนะคร
4: ับบิ๊กแมตช์2คู่เลยเว้ย
3: เป็นกลุ่มของเจ้าภาพนะครับสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาก็จะเจอกับตุรกีนะครับแล้วก็ปารากวัยจะพบกับออสเตรเลียนะครับนะฮะดีด็อกนะครับอเมริกาเข้ารอบแล้วนะครับมี6แต้มนะครับออสเตรเลีย3แต้มเท่ากับปารากวัยอันดับ3
4: ครับ
3: ตุรกีตกรอบแล้วนะครับแพ้รวดมานะครับเอามาดูคู่แรกกัน
4: ครับ
3: นะครับคู่ของตุรกีกับอเมริกานะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกเลยมั้งนะครับว่ามันเป็นเกมที่ไม่มีความหมายแล้วตุรกีไม่ได้ลุ้นแล้วนะครับตกรอบแน่ๆนะครับแล้วก็อเมริกาก็การันตีอันดับ1แน่นอน
4: ครับผม
3: นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมทิ้งทวนกันนะครับตุรกีคุมโดยวินเชนโซมอนเตล่าน ะครับ
4: เอ้าทีมชาติตัวนี้ไม่ได้มาเลยโค้ชมาเว้ย
3: โค้ชมาก็คานาวาโร่ก็อุซเบก
4: แต่ว่าตุรกีก็เหลวเป๋วเหมือนกันนะครับ
3: ก็เหนื่อยหน่อย
4: พี่แบ็คนะฮะ
3: เออนะนะครับก็ดูทรงแล้วก็ทิ้งทวนนะครับตุรกีก็น่าจะจัดชุดเต็มแหละลงเลยแหละ
4: คือศักยภาพของตุรกีก็ไม่คิดว่ามันจะแบบแต่มันไม่ได้แพ้เยอะหรอกแต่ว่ามันโอ้โหบอลโลกมันไม่แพ้เยอะแต่มันแพ้มันคือแพ้มันเสียหายนะแล้วแบบ
3: ทัวร์นาเมนต์อะเน
4: า
3: ะ
4: คุณยังไม่ได้เจอกับทีมเต็งของกลุ่มเลยอ่ะแต่คุณโดนทั้งเนี่ยเปิดมาก็โดนออสซี่ไป 2-0 เปิดมาต่อมาโดนปารากวยไป 0-1 ผมอ่านเป็นปาไม่รู้จะทำยังไงไม่ให้มันอ่านปารากวยได้จริงๆนะก็ถือว่าน่าผิดหวังแหละด้วยคลาสของนักกีฬาของนักเตะเขาที่มีอ่ะ
3: ตัวอย่างอาดากูแลเคนันยูทิสนะคร
4: ับชาลูก็อยู่ดิ
3: ชาลูกูนะครับกองหลังอย่างเดมิรานอย่างเงี้ยมิดฟิลด์อย่างโกซันคาบักอะไรอย่างเงี้ยแต่ครับว่าตัวดีๆทั้งนั้น
4: คาบักนี่มาเล่นเลี้ยวหูอยู่แป๊บหนึ่งไหม
3: ผมไม่แน่ใจนะ
4: ตัวนั้นใช่สิครับยืมตัวมาไงโกซันคาบักเซ็นเตอร์ฮาฟไงเออแล้วเขาแซวกันพี่แป๊กคาบักคาบ้าน
3: อ๋อคุณพูดละเริ่มพูดละ
4: ต้องให้แซวอย่างนี้นะถึงคุณแล้วฮะ
3: จำได้แล้ว
4: แล้วลิเวอร์พูลก็แบบไม่เซ็นถาวรนะเอาแค่6เดือนพอนะครับ
3: เออนะครับส่วนอเมริกานะครับก็แน่นอนแหละมันต้องหมุนแน่ๆแหละ
4: ใช่ใช่ใช่
3: แน่ๆนะครับอย่างตัวผู้เล่นสำคัญคริสเตียนพูลิสิตอย่างเงี้ยนะครับอาจจะพ
4: ัก
3: ไป
4: พักบ้างนะครับ
3: นะครับรวมถึงตัวที่ติดใบหลงใบเหลืองนะครับก็อาจจะต้องมี
4: ล้าง
3: บ้าง
4: เนี่ยพี่แป๊กมีล้างไหมฮะมีล้างไหมครับใบเหลืองเนี่ยหรือจะเอาเลย
3: ผมไม่แน่ใจนะ
4: ไม่แน่ใจข้ามไป
3: ไม่แน่ใจนะนะครับ
4: ครับ
3: นะครับแต่ว่าก็ดูทรงแล้วกรรมที่คาดการเนี่ยก็พักจริงแต่ก็อาจจะไม่ได้หมุนเยอะมากนะครับตัวหลักๆอย่างทิโมธีเวอาร์นะครับหรือว่าอย่างโจวานนี่เรน่าต่างๆพวกนี้นะครับก็อาจจะได้ลงสนามอยู่นะครับก็ผมว่าตุรกีก็มีโอกาสได้แต้มนะถึงทวนนะครับในเกมนัดสุดท้ายนะนะฮะก็
4: เนาะโอเคขั้นนิดเดียวล้างใบเหลืองหลังจากที่จบรอบแรก
3: จบไหม
4: จบรอบแรกล้างให้เลยแล้วก็ล้างอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เล่นรอบ8ทีมสุดท้ายเสร็จ
3: โอ้โหอันนั้นนานเลยนะ3รอบเลยนะ
4: ก็หมายความว่า
3: 3 2 16 8โอ้โห
4: หมายความว่าเขาจะล้างให้หลังจบรอบแรกแล้วก็ล้างให้ครั้งหนึ่งหลังจากที่จบรอบ8ทีมเพราะฉะนั้นฟีฟ่าต้องการให้ทุกชาติมีขุมกำลังผู้เล่นที่เต็มเหนี่ยวในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแต่คุณจะไปพะโดนใบแดงแล้วกันคุณโดนใบเหลืองได้รอบรองอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็เหลือเล่นนัดสุดท้ายนัดเดียวต่อได้เลยครับเมื่อสักครู่ครับ
3: นะเอาพี่ว่าคิดว่านัดสุดท้ายนี้มีโอกาสอยู่ตุรกีอาจจะ
4: ได้แต้มแหละเพราะว่าดูสหรัฐก็ดีไม่ดีนี่โอ้โหโลแบบ ต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะฮะ
3: ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นเกมที่มีความหมายแล้วด้วยเนาะ
4: นะฮะก็รอดูทีโมธีเวอาร์หน่อยนะครับนี่เพราะว่าตัวแห่งสุดยอดแห่งอนาคตจนอนาคตอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี
3: ้เริ่มส่งละเริ่มส่งละ
4: อยู่ที่ตอนนี้ไปอยู่ที่มาร์เซย์แล้วครับในฝรั่งเศส
3: เริ่มไม่ค่อยวันแล้วก่อนหน้านี้ไปอยู่ยูเว่
4: ใช่ก็ไม่ได้ถือว่าพีคอะไรอ่ะในช่วงที่ไปอยู่ยูเว
3: ่นะครับคู่สำคัญน่าจะเป็นคู่ของออสเตรเลียกับปารากวัยมากกว่
4: าน
3: ะครับออสเตรเลียอันดับ2มี3แต้มนะครับปารากวัยอันดับ3ก็มี3แต้มเท่ากันนะครับนะฮะออสเตรเลียนะครับคุมโดยโทนี่ปอโปวิชนะครับเกมนี้นี่แมทธิวเลกกี้เนี่ยครับตัวรุกนะตัวริมเส้นเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อนะในเกมที่เจอกับอเมริกานะครับก็อยากจะต้องลุ้นหน่อยนะครับว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่เหลือนี่เขาอาจจะยึดชุดเดิมเนาะนะครับกองหลังก็ยังมีคาร์เมรอนเบอร์เจสอยู่นะครับแฮร์รี่ซูต้าครีดนะครับ
4: แล้วก็ซีชิคาอะไรแบบอเล็กซานโดชิคาตี้เหรออืมนะฮะประมาณนี้
3: นะครับกองหน้าก็มีอย่างพวกตัวรุกเนาะคริสเตียนวูปาโต้อย่างเงี้ยนะครับโมฮัมเหม็ดตูเร่พวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือออสเตรเลีย
4: นี่คนออสเตรเลียมีนามสกุลตูเร่ด้วยเหรอครับ
3: ไม่แน่อาจจะมาเกิดแล้วก็โอนสัญชาติ
4: มีผิวอย่างนี้ด้วยเหรอฮะเนี่ย
3: ใช่เพราะชื่อแอฟริกาเนาะ
4: อยู่กับนอร์วิชซิตี้นะฮะ
3: โอเรนะครับส่วนปารากวัยนะครับปารากวัยนะครับก็มิเกลอเมรอนอันนี้โดนแบนนะครับเพราะว่าไปโดนใบแดง
4: คนสำคัญเลย
3: ไปป้องปาก
4: เป็นคนที่ผมชอบมากตอนนี้เขาอยู่นิวคาสเซิลนะฮะ
3: อเมรอนเป็นตัว
4: จอมจ
3: ีตัวทำเกมอะเนาะเป็นพวกเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกม
4: ใช่
3: นะครับนะฮะก็นอกจากอเมรอนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเดียโก้โกเมส
4: อ
3: ันนี้นี่มีปัญหาเรื่องความฟิตหน่อยนะครับเพราะว่าเกมกับตุรกีนี่ถูกเปลี่ยนตัวออกมา
4: ครับ
3: นะครับแต่คิดว่าน่าจะฟิตทันนะครับที่เหลือไม่มีปัญหานะครับปารากวัยนะครับก็กองหน้าก็ยังมีอย่างอิสโดพิต้าฮูริโอเอ็นซีโซนะครับมิดฟิลด์นะครับเดียโก้โกเมสก็น่าจะฟิตอยู่แล้วนะครับอันเดรสคูบาส
4: ครับ
3: นะครับกองหลังอย่างกุสโตโวโกเมสนะครับโอมาอัลเดเรเดอัลเดเรเต
4: ้
3: ครับน่าจะใส่กันสนุกคู่นี
4: ้
3: สูสี
4: ปารากวัยก็
3: ไม่แน่นะผมว่าเพราะว่าออสเตรเลียจริงๆก็ไม่ได้แข็งมากอ่ะปารากวัยมันสู้ได้อยู่แล้วแหละ
4: อย่างที่คุยกันตั้งแต่ช่วงแรกเสมอกันอ่ะวินวินทั้งคู่แต่ปารากวัยลบอยู่2
3: อาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร่นะครับออสเตรเลียนี่ผลต่างประตูที่เสียเป็น0นะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแต่พี่ว่าปารากวัยน่าจะมาไม่ได้เชียร์แต่พี่ว่าปารากวัยน่าจะชนะได้ถ้าจะชนะอ่ะนะ
4: ชอบบอลอเมริกาใต้มากกว่าใช่ไห
3: ม
4: แต่ผมชอบบอลแข็งแรงมากกว่า ขัดแย้งหน่อยขัดแย้งหน่อยมันจะไปเบื่อกันได้ยังไงฮะ
3: ทุกคนไม่ได้แล้ว
4: ชอบบอลแข็งแรงมากกว่า
3: หลายคู่เราเห็นตรงกันเพราะว่า
4: เอาเอาเอาเอเชียเข้าไปหน่อยอีกสักทีมนึงนะฮะตอนนี้เอเชียยังไม่มีการันตีอะไรตอนนี
3: ้ยัง
4: ก็อาจจะมีญี่ปุ่นแหละที่ในทางปฏิบัติน่าจะไม่เข้าได้อะไรอย่างเงี้ย
3: ญี่ปุ่นก็ไม่น่ามีปัญหา
4: ก็ออสซี่ครับหน้าผมคิดว่าแต่โอกาสเสมอมีมากสุดนะเนี่ยคุณเนี่ยมีพี่แบ็ก
3: นะ
4: แต่เลือกผู้ชนะผมเลือกออสซี่นะเพราะพี่แบ็กเลือกปารากวัยไปแล้ว
3: พี่ว่าน่าจะเป็นปารากวัยชนะได้
4: เหตุผลผมมีแค่นี้ครับ
3: แล้วก็น่าจะได้เข้ารอบต่อไป
4: นะครับผม
3: นะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึง
4: ครับผม
3: นะครับสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับเดี๋ยว 3:00 นะครับกูราซาวไอวอรี่โคสต์นะครับแล้วก็เอกวาดอร์กับเยอรมันนะคร
4: ับ
3: ถือว่าเป็นเกมที่มีความหมายทั้ง2คู
4: ่
3: นะครับยกเว้นแค่เยอรมันที่เข้ารอบไปแล้วแค่นั้นเองนะ
4: ครับ
3: โค้ชก็ต้องการแต้มเพื่อการันตีนะครับเอกวาดอร์ก็ยังลุ้นอยู่นะครับล้มถึงกึ่งระเสาด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับจากนั้น 6:00 นนะครับกลุ่ม F นะครับญี่ปุ่นสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียเนเธอร์แลนด์อันนี้สนุกทั้ง2คู่เลย
4: ถูกต้องครับ
3: นะครับแล้วก็กลุ่ม D นะครับที่เราเพิ่งพูดไปนะครับ 9:00 นปารากวัยออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีกับอเมริกานะคร
4: ับ ครับผมโอเคนะนะครับดูอะไรอื่นให้คุณผู้ชมนิดนึงหน่อยไหมครับพี่แป๊ะครับดาวซันโวตัวนี้เป็นไงบ้างฮะดาวซันโว
3: เมสซี่5ลูก
4: เมสซี่แล้วคนอื่นมีไหม
3: เมสซี่5ลูกเดี๋ยวดูให้เพราะว่าพี่ก็เพิ่งก่อนมานี่ก็เพิ่งดูอยู่นะ
4: ครับ
3: นี่ไงเมสซี่5ลูกฮาแลนด์4ลูกนะครับเอ็มบัปเป้ก็4ลูกเหมือนกัน
4: ก็มีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมถูกไหมไอ้พวกแกนนำเนี่ย5กับ4เนี่ย3นี่เยอะเลยนะหน่อยนะฮะ3นี่เยอะหน่อยคุณย่าของแมนยูใช่ไหมตัวเนี้ยนะครับ
3: คุณย่าพอได้เล่นมาก็2นัดหลังก็ยิงมาตลอด
4: อิสมาเอลไซบารีอันนี้โมร็อกโกเน
3: า
4: ะนี่ชื่อนี่อยู่กั

0: PSV อายุ25โอ้โหดีไม่ดีนี่จบฟุตบอลโลกอาจจะได้ย้ายนะฮะ
1: จะมีหลายคนได้ย้าย
0: ได้ย้ายนะ
1: แต่อายุน้อยๆหลายๆคนเล่นดี
0: แต่โจธาเดวิดนี่ได้ยินชื่อมานานแล้วนะ
1: ตอนนี้ยูเว่
0: อยู่ยูเว่เนาะนะครับแล้วก็โยฮานมันซัมบี้นะครับอ่านผิดต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นมิดฟิลด์จากสวิตเซอร์แลนด์20ปีนะอยู่กับฟรายบวกในเยอรมัน
1: ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง
0: โอ้เป็นมิดฟิลด์ยิงไป3เลยเหรอฮะแล้วก็อุนดาฟนี่ก็อยู่กับสุดกาดนะครับในบุนเดสลีกาก็ไม่เด็กแล้ว29แล้วพี่แปะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ2ประตูเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็1ประตูเพียบโอนโกก็มีนะฮะโอนโกรอบนี้นี่ยังไม่ได้มีใครมากกว่า1นะฮะแต่ว่าก็ส่งเขาประกวดจากชาติจากเอเชียทั้งนั้นเลยพี่แป๊ะโอนโกทั้งนั้นเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็เอเชียเกือบหมดเลยนะฮะเนี่ยจริงๆที่เหลือมันก็เป็นสวิตครั้งนึงนะฮะเป็นปารากวัยครั้งนึงแล้วที่เหลือเป็นเอเชียเป็นโมร็อกโกอีกครั้งนึงแล้วก็ที่เหลือเป็นเอเชียหมดเลยอ่ะประมาณ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหทีมจากเอเชียทำเข้าบูตัวเองในรอบแรกจนถึงตอนนี้ไป8ลูกแล้วครับ8ลูกจาก11ลูกอ่ะไม่แบ่งใครเลยอ่ะ
1: ไม่ยิงเขานะ
0: อย่างน้อยมีชื่อบนสกอร์บอร์ดก็ยังดีนะได้ถูกจารึกไว้ในเว็บไซต์นะนะครับ
1: แอสซิสต์อีซักทั้ง3ลูกนะ
0: อะไรนะฮะ
1: อีซักอ่ะ3แอสซิสต์
0: มีโอนออกอีซักออกแอสซิสต์เหร
1: อ
0: มีแอสซิสต์ด้วยฮะ
1: มี3แอสซิสต์ครับนะครับเท่ากับบูโน่กิมาเรสนะครับแล้วก็เมคันโอลิเซ่
0: แอสซิสต์นี่ก็สะสมไปก็ดีนะครับเพราะว่าในบ้านปลายเนี่ยถ้ามันยิงเท่ากันหมดเนี่ยผมไม่ดูนะเกณฑ์ตอนนี้เขาจะวัดยังไงแต่เมื่อก่อนมันมีถ้ายิงเท่ากันย
1: ิ
0: งดูแอสซิสต์อันสองหลังมีอาจจะมีดูจำนวนนาทีที่เล่นใครเล่นน้อยสุดได้
1: แค่นี้ก็มีส่วน
0: แล้วก็อาจจะดูบางช่วงดูลูกโทษไม่นับอีกในกรณีที่ยิงเท่ากันนะในกรณีที่ยิงเท่ากันอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยนะคุณผู้ชมครับโอเคไหมแบ็คประมาณนี้เนาะติด159แล้วนะครับข้อความหมดเกลี้ยงเก็บให้ออกมีมาเอาสักหน่อยนะครับUSA กับตุรกีสกอร์สูงไปยิงเยอะนะครับส่วนออสเตรเลียกับปารากวัยผมกลัวเสมอเพราะเขารอบแล้วทั้งคู่อันดับ3ถ้ามี4คะแนนต่อยผลต่างประตูได้เสียติดลบเยอะผมว่าเข้ารอบเพราะมันดูอันดับ3กลุ่มอื่นที่ได้4คะแนนไม่มีทางที่ได้พร้อมกัน 7-8 กลุ่ม4คะแนนรอดนะพี่แบ๊ก
1: รอด
0: เพราะว่าเกาหลีเกาหลีเป็นเกณฑ์ตอนนี้เกาหลีมัน3มั้ย
1: 3
0: 3แล้ว
1: ลบ1
0: ลบ14ยังไงเข้าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันหลุดแค่4ทีมเองอ่ะเนาะแล้วมันมีสกอตแลนด์อีกอันนึงถูกมั้ยเมื่อกี
1: ้สกอตแลนด์
0: ที่เป็นรองเกาหลีด้วย
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นสี่แต
1: ้มยังไงก็เข้า
0: ตรงนี้สี่แต้ม10ทีมยังไงก็เข้าเลยแล้วไปอยู่ไม่ว่ากันในเรื่องอื่น
1: ว่าจะเจอใคร
0: นะครับผมประมาณนี้นะพี่แบงค์นะทีสองพอดีแล้วนะครับส่งต่อให้ทีมงานชุดต่อไป
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ก็เราสองคนเนาะพร้อมทีมงานนะครับว่าต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะ
0: คร
1: ับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: สถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้

0: วงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6566

ไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ์ก้องกีรติโน

0: 02-201-6569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วย

0: จากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีตอน2นาฬิกา9นาทีหรือว่าตี2 9นาทีนะสวัสดีท่านผอ.จุ่นด้วยครับผม
1: สวัสดีพี่เอกแล้วก็สวัสดีท่านฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็อยู่ด้วยกัน
0: วันนี้คุณสภาพความฟิตคุณแค่ไหนฮะคุณจุ่นนะ
1: ก็ถือว่าดีกว่าวันนั้นในระดับนึงเลยครับผมวันนี้ยังได้นอนมานะฮะครับผมวันนั้นไม่ได้นอนมาน
0: ี่นอนมาธรรมดาหรือว่านอนมาแล้วก็มีพระนำด้วย
1: นอนเฉย
0: ๆอ้าวเหรอ
1: ครับผม
0: วันนี้ผมก็สภาพผมก็ดีกว่าวันนั้นหน่อยนะ
1: โอเคว
0: ันนั้นเนี่ยโอ้โห
1: เป็นยังไงครับ
0: งัวงเงียไงคุณจุนแม้วันนั้นก็ได้นอนนะแต่ว่ามันงัวงเงีย
1: ครับผม
0: แต่วันนี้ก็งัวงเงียน้อยลงนิดนึง
1: ครับผม
0: เพราะว่าได้รับข้อความเมื่อช่วงบ่ายๆวันนี
1: ้ว่าอะไรครับ
0: กำนันไหวไหมมาช่วยเข้ากับพ่อจุ่นหน่อยบอกเอ้า
1: ดีแล้วอย่าทิ้งน้องสิ
0: ผมก็เลยบอกว่าเอ้าวันนี้ไม่มีคิวนะช่วยหน่อยคุณเจ๋งทรงแสงนี่
1: ก็เวลานี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคนติดคิวเยอะหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เฮ้ยคุณก็เขี่ยจังเลยอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ผมก็ถามเฉย
0: ๆล่ะ
1: ครับผม
0: เขี่ยจังเลยอ่ะวันนี้นะเรามีคำถามร่วมสนุกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินินะฮะมูลค่าลูกลังลูกบอลเนี่ยประเมินค่ามิได้เพราะว่าลูกฟุตบอลที่ว่าเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลที่มีแล้วหยิบมาที่คุณจุนมาเป็นลูกบอลของ FM 99นี่คุณผู้ฟังฮะใครที่ชมทางไลฟ์นะครับ Facebook FM 99 Active Radio และที่ชมทาง YouTube นะฮะหรือว่าจะรับฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect หรือฟังทางวิทยุก็ได้ก็นี่เราผมโชว์ลูกฟุตบอลให้ดูเป็นลูกฟุตบอลของ FM 99นะครับแล้วก็เรามีตกแต่งเป็นทีมฟุตบอลโลกเห็นไหมเห็นไหมคุณจุดเห็นไห
1: ม
0: นี่นี่นี่นี่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเราก็มีลูกฟุตบอล FM 99 Active Radio มาแจกเป็นลูกฟุตบอลมินินะครับจาก FBT
1: ครับผม
0: มาแจกให้กับแฟนรายการที่จะตอบคำเราจะตอบถามคำถามแหละแล้วก็
1: คือหาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยใช่ไหมรางวัลนี้
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ต้องตอบคำถามเท่านั้น
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ก็คำถามในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะถามคำถามคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะฮะว่าฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยเขาใช้สนามในรอบสุดท้ายนะฮะทั้งหมดกี่สนามนะฮะผมใบ้ให้ว่ามีคำตอบให้2คำตอบแล้วกันนะตอบมา
1: ครับ
0: 19หรือ20สนาม
1: โอเค2ตัวเลือก
0: 2ตัวเลือกนะครับฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยนะใช้ไปทั้งหมดกี่สนาม
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการใช้จำนวนสนามที่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะครับให้เลือกระหว่าง19กับ20ผมใบแบบสุดๆเลย
1: เลือกมา2ข้อจริงๆคุณมีมือถือที่จะส่งข้อความได้คุณก็น่าจะเสิร์ชหาข้อมูลได้แหละ
0: เอาเป็นว่าตามกติกาเนี่ยจะให้เฉพาะคุณผู้ฟังที่ส่ง SMS เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ย้ำอีกทีหนึ่งนะท่านอาจจะฟังทาง YouTube อยู
1: ่
0: ท่านอาจจะฟังทาง Facebook อยู่หรือแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ตามแต่ว่าเราจะให้รางวัลนะจากท่านที่ส่ง SMS มานะครับ4689899นะครับ4689899นะครับก็เราจะแจกรางวัลให้นะ2รางวัลนะครับรางวัลละ3ลูก
1: ครับ
0: ให้กับท่านที่ตอบคำถามถูกนะเป็นท่านที่เท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานเขาจะไปจัดการใ
1: รางวัลละ3ลูกเลย
0: ใช่
1: โอ
0: ้แจก2รางวัลรางวัลละ3ลูก
1: ครับผม
0: นะฮะทำไมไม่แจก5รางวัลรางวัลละลูกหรือแจก6รางวัลรางวัลละ1ลูกจะได้คนได้เยอะ
1: ๆกลัวเตะไม่พอไง
0: อ๋อ
1: ครับผมเพราะอันเนี้ยเอ้ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่ามันไซส์เดียวกับลูกสมัยที่เราเล่นช่วงเด็กมัธยมอ่ะไอ้บอลพลาสติกลูกเล็กอ่ะ
0: บอลพลาสติก
1: เออ
0: เวลาเตะเสร็จแล้วกระทืบให้แตก
1: ใช่เนี่ยเออเนี่ยลูกเนี่ยใช่เลยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ลูกกี่บาทนะไอ้ลูกขนาดนี้เป็นไซส์เล็กสุดเนี่ย
0: คุณโยบอกว่าใครได้รางวัลลูกบอลผมซื้อลูกละ 3,000 โยพี่มีอยู่10ลูกพี่ขอ 30,000
1: โย
0: โย
1: ขอแค่ 20,000 พอมี10ลูกเหมือนกัน
0: เออนะฮะโยบอกว่าได้ใครได้รางวัลผมซื้อลูกละ 3,000 โอ้ตายตายตายตายนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะนะย้ำอีกทีหนึ่งฟุตบอลโลก2022นะครับใช้สนามในการทำการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้งหมดมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวเนี่ยกี่สนาม
1: ครับ
0: นะฮะผมให้เลือกระหว่าง19หรือ20นะครับ19หรือ20ตอบมาทาง SMS นะครับ468 9899 468 9899ตอบมาเลยฮะว่า20สนามเอ้ยขอโทษหลุดเฉลยอ่ะ
1: แต่พี่เชื่อไหมขนาดเราให้2ตัวเลขนะ
0: ก็ยังตอบผิดเหรอ
1: ยังมีคนตอบตัวเลขผิดเข้ามา
0: อ
1: าจจะพิมพ์ผิดลองเช็คดูว่าท่านอาจจะพิมพ์ผิดลองส่งเข้ามาใหม
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะ
1: ไม่ยากไม่ยาก
0: เอาจริงๆถ้าผมไม่ใบ้ก็ยากสำหรับคนที่ฟังอยู
1: ่แน่นอน
0: มันเป็นคำถามที่อาจจะยากสำหรับท่านที่กำลังกรีดยางอยู่ที่ทุ่งสงท่านที่กำลังกรีดยางอยู่ที่จังหวัดตรังเพราะว่าช่วงเวลานี้เราเรียกว่าสัญญาณเราเนี่ยให้ฟังได้ทั่วประเทศเลย
1: 41สถานี
0: 41สถานีของอสมท
1: ครับ
0: นะครับก็สนามทั้งหมดกี่สนามนะครับระหว่าง19หรือ20ตอบเข้ามาเดี๋ยวทีมงานจะดำเนินการเลือกนะครับแล้วก็ประกาศรางวัล
1: ครับ
0: นะครับเขาบอกว่าดีเจสามารถใบ้คำตอบได้เต็มที่เลย
1: เอาเหรอ
0: เพราะคำถามทำมาให้ดีเจช่วยใบ้แต่แรกขอบพระคุณมากนะฮะ
1: 19กับเท่าไหร่นะครับพี
0: ่19กับ20ซึ่ง19เนี่ยไม่ใช
1: ่อ๋ออุ๊ยงั้นก็ต้องเป็น20ละมึง
0: เออตอบเข้ามาทาง468 9899นะครับ
1: ผิดเนื้อส่ง SMS ไปด่า
0: มีนะ
1: มาอันนี้เขาอาจจะยังไม่
0: เขาส่งมาก่อนส่งเขาส่งมาก่อนที่เราจะไหว้นะครับก็ย้ำอีกทีว่า

0: ติดไปสตาร์ทมาหน่อย
1: พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนะฮะ
0: ตุ๊กพูดเล่นเนี่ยคิดจริงอ้
1: าว
0: มีเรื่องนึงจะสัมพันธ์กันหน่อย
1: ได้เลยครับพี
0: ่พรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับม
1: ัน
0: ได้เวลาของเขาแล้วมันได้เวลาของเขาแล้ว
1: ครับผม
0: ผมบอกให้ความเจิดจรัสความเจิดจรัสของคุณจุนเพนกวินแก้วกนกวิจิตรม
1: ัน
0: มาถึงแล้วคร
1: ับ
0: คุณจุนเพนกวินจะเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ที่โปรดยิ่งโหดยิ่งมันเป็นรายการพิเศษนะครับเราจะไลฟ์กันตอนพรุ่งนี้นะครับเวลา1ทุ่มก
1: ็
0: คือวันศุกร์ทุ่มหนึ่งจริงๆคือวันนี้แล้วล่ะหนึ่งทุ่ม
1: ครับ
0: นะฮะคุณจุนจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเฉพาะการไลฟ์ทาง Facebook ของ FM99 ทางสำนักข่าวไทยและทาง9 Mcord จะคู่ขนานกัน3ช่องทางและจะมี YouTube FM99 ด้วย
1: ครับผม
0: นะฮะคุณจุนจะมานำเสื้อที่เป็นของสะสมในที่เป็นทีมชาติของฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ครับผม
0: นำมาโชว์ในไลฟ์นี้ผมบอกเลยรายการแรกในโลกคุณเคยเอาไปโชว์ในรายการอื่นหรือเปล่าไม่เคย
1: ไม่น่าเคยนะ
0: ไม่เคย เพราะว่ารายการอื่นๆเนี่ยเขารับเสื้อของแท้เท่านั้น
1: ผมได้บอกตากล้องไว้ละ
0: ว่า
1: อย่าโคลสอัพนะ
0: อย่าโคลสอ
1: ัพโคลสอัพเป็นอันขาดนะฮะ เดี๋ยวเขารู้ เอ๊ะพี่ทำไมป้ายไม่เหมือนของผมเลยวะ ทั้งที่ผมก็ซื้อในช็อปนะพี่
0: ทำไมเสื้อทีมชาติคุณจุนเป็นเจอร์นานีไม่ใช่เจอร์มานี
1: เอ๊ะทำไมมันเป็น MY ทำไมไม่เป็น NY
0: ทำไมเป็นทีมชาติบราซิลไม่ใช่บราซิล
1: ผมทำไมจาก L เป็น M เฉยเลย
0: ล้อเล่นล้อเล่นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณจุนเนี่ยผมยืนยันเลยว่าคุณจุนมีเสื้อฟุตบอลที่เป็นเสื้อเอาเป็นว่าเสื้อทีมชาติในฟุตบอลโลกที่เป็นระดับตำนานที่เวลาเล่าแล้วมันสุดสนุกอ่ะคุณจุน
1: มีโฆษณาซะเยอะจะพูดนี้มาแล้วก็ใจกันนี
0: ่โอ้สนุกสนุกแน่นอนเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมกับคุณจุน
1: ครับ
0: ผมจะรับหน้าที่เป็นเอกกันชัยผมจะขยี้คนนั้นเละเลย
1: โหนก็สวย
0: โหนก็สวย
1: ครับผม
0: นะฮะก็1ทุ่มนะครับ1ทุ่มตรงทาง Facebook Fanpage FM99 และ YouTube ของ99ช่องทางเดียวกันนี้แล้วเราจะคู่ขนานไปทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยซึ่ง Facebook สำนักข่าวไทยเนี่ยฐานคนกดไลค์เนี่ย5ล้านกว่านะแล้วของ9 Mcord อีก3ล้านกว่า
1: โอ้
0: คุณไม่ดังตอนนี้คุณจะไปดังตอนไหนคุณจุน
1: พี่สร้างความกดดันให้น้อง
0: รับรองถ้าคุณไปเที่ยวต่อไปนะสมมติคุณไปเที่ยวกระบี่คุณไปเที่ยวทุ่งสง
1: ครับ
0: คุณไปเที่ยวเนาะบึงกาฬทุกคนที่รับฟังอยู่จะจำคุณไม่ได้หรอก
1: ครับผมแล้วไงไอ้ใครวะ
0: ไม่เขาจะรู้จักคุณแน่นอน
1: แต่ว่าใครที่อยากได้สบอน
0: แ
1: ล้วงบน้อยแต่อยากได้เหมือนเป๊ะของยอด
0: เฮ้ยเดี๋ยวตำรวจเขาไปรวบคุณ
1: บ้าไม่มีของแท
0: ้ของแท้ของแท้
1: ของแท้อย่างเดียว
0: ผมเนี่ยนะเจาะจงเลยว่าคุณจุนต้องแบบแต่พรุ่งนี้เนี่ยขอร้องนิดนึงนะฮะรายการเป็นสตูหรือเป็นโซฟาใส่เกงขายาวนะ
1: ขายาวใช่ไหม
0: ขายาว
1: โอเคได้
0: สีดำสุภาพและเสื้อก็ขอเป็นสีดำนิดนึง
1: อ๋อ
0: แต่แจ็คเก็ตตัวนอกคุณจะใส่เสื้อยีนทับก็ได้
1: ได้เป็นเสื้อดำได้เสื้อดำ
0: เสื้อดำได้เพราะว่าเข้ารายการหน่อยอันนี้เป็นการนัดแนะทีมงานรายการแต่ว่าคุยนัดแนะกันออกอากาศเลย
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: เราก็บอกกันตรงๆ
0: บอกกันตรงๆเลยทีเดียวนะครับเอ้าหลายชื่อผู้เล่นมาแล้ววันนี้เนี่ยนะผมกับคุณจุนเนี่ยนายที่นายไลฟ์บอลโลกจะเป็นเกม
1: กลุ่ม E นัดสุดท้าย
0: นัดสุดท้ายนะครับเตะพร้อมกันตอน 3:00 คิกออฟพร้อมกันม
1: ี
0: คูราซาวกับโกดิวัว
1: ครับผม
0: และเอกวาดอร์จะเจอกับเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยผ่านเข้ารอบ
1: แชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: แชมป์กลุ่มเรียบร้อยวันนี้เนี่ยจะเจอกับเอกวาดอร
1: ์
0: ไม่ใช่เอาคิวมาทาดอร์
1: ครับผม
0: ซึ่งเอเนี่ยกวาดอร์
1: ครับผมดีๆนะ
0: ครับผม
1: ออกทั่วประเทศนะก็คู่เอกวาดอร์กับเยอรมันเนี่ยจะเตะกันที่ MetLife Stadium นะครับส่วนเกมคูราซาวกับอิวริโคสหรือว่าโกดิวัวเนี่ยจะเตะกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมก็เยอรมันการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับในกลุ่ม E แต่ว่าทั้งคูราซาวทั้งโกดิวัวแล้วก็เอกวาดอร์เนี่ยก็ยังลุ้นเข้ารอบกันได้นะครับว่าใครจะเข้ารอบในฐานะอันดับ1 23เองก็ลุ้นว่าเป็น1ใน8ที่อันดับ3ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะ

0: ที่จะได้เข้ารอบนะครับโดยที่แน่นอนว่าโค้ชวิวเองเนี่ยเรื่องของโอกาสในการเข้ารอบมันก็จะสูงกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะว่าก่อนลงสนามในเกมนี้นี่พวกเขา มีอยู่3คะแนนด้วยกันจาก2นัดคือขอเสมอพี่เอก
1: ครับผม
0: ก็การันตีในการจบสองอันดับแรกของกลุ่มนะครับก็คู่เอกของเราคงไปเกมระหว่างเอลกอดอร์กับทางทีมชาติเยอรมันนะก็วันนี้11ตัวผู้เล่นนะครับของทางฝั่งเอลกอดอร์ก่อนนะครับประตูเป็นทางเอนันกาลินเดสนะครับเกมรับเนี่ยทางขวาอลันฟรังโก้นะครับซ้ายเป็นปิโลฮินคาเบียนะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นทางวิลเลนปาโชกับทางโจเอลออโดนเยสนะครับตรงกลางมีทางเปโดวิเต้นะครับมีมอยเซสไกเซโดกับปันทีมนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีจอนเยบัวทางขวานะครับซ้ายเป็นทางนิวสันอันกูโร่คู่กองหน้าเป็นจอมเก่าอย่างเอนเดอร์วาเลนเซียกับทางกอสโลปราต้านะครับนี่คือ11ไลน์อัพของทางเอลกวาดอร์ในค่ำคืนนี้นะส่วนเยอรมันนะครับประตูเป็นมาเนลนอยเออร์นะครับแล้วก็แบ็คขวากับปันทีมโยโชคิมิชซ้ายเป็นทางดับรอมนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นอันโตนิโอลูดิเกอร์กับจูนาธานทาเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะนิโคลชลอตเตอร์เบกเองก็เอ็นข้อเท้าขาดนะครับก็ทำให้เจ้าตัวนี้ไม่สามารถกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นอเล็กซานเดอร์พาฟโลวิชกับทางเฟลิกเมช่านะครับด้านบนทางขวาเลลอยซานเน่ตรงกลางจามามูเซล่าซ้ายฟอร์เรนเวียสหน้าเป้าคายฮาวเวสตอนแรกนี่คาดการกันว่าทางด้านของยูเรนนาเกลส์มันเนี่ยอาจจะมีการปรับทับในหลายๆตำแหน่งนะเพราะว่าด้วยการที่การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วพี่เอกนะครับแต่เอาเข้าจริงนี่ก็ถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับของทางทีมชาติเยอรมันในเกมนี้เนี่ยหลายคนที่มองว่าอาจจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้อย่างพวกโอลิเวอร์เบลมันเจมี่เลเวลลิงเลออนโกเลสกาอันเจโรสติลเลอร์นาเดมอามิลี่รวมไปถึงพวกเดนิสอุนดาฟที่โอ้โหลงมาเป็นตัวสำรอง2เกมก่อนหน้านี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ยังเลือกที่จะใช้คายฮาวาสก่อนนะครับนี่คือคู่เอลกวาดอร์กับเยอรมัน
1: ตบมือให้กับคุณกอป้อจุน สุดยอดแห่งวงการฟุตบอลเยอรมัน
0: เอาคุณอาร์นิกรเลยเหรอ
1: ถูกต้อง
0: อย่าเลยครับไม่คุณอาร์นิกรที่เคารพนะครับ
1: คุณจุนนี่สุดยอดแห่งวงการใช่ไหมที่คุณตั้งฉายาคุณใน Facebook วันนี้เป็นจุนบุนเดส
0: ไม่จริงอะ
1: จุนินซีเหล็กอะไรนี่ใช่
0: ไม่จริงครับผมรักเกาโช
1: ว์ได้ภาคไหมบุนเดสฤดูกาลเนี้ยฤดูกาลหน้า
0: ฤดูกาลหน้าเขาจะไปอีกค่ายละ
1: หรอ
0: ครับผม
1: อดหมดสิ
0: หมดละหมดละบุนเดสลีกา
1: ตอนนี้ให้เรียกว่าเป็นจุนขาสั้นบอลนักเรียน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ครับส่วนทางอีกคู่หนึ่งนะครับกราซาวกับโพสต์วัวนะครับก็ลูกทีมของดิกอวคาร์ดนะครับประตูก็เป็นทางอิลอลุมที่ก็โอ้โหเซฟเยอะมากในเกมกับเอลกอดอร์นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เรียกว่าได้รับคำชมมากๆนะครับวันนี้ก็ออกสตาร์ทมือหนึ่งเหมือนเดิมนะครับนายทวันจอมเก๋าแล้วก็แบ็คขวาโจชูเบรเน็ตนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางดูลอนฟอนวิลนะครับสามเซนเตอร์มีทางยูเลียนกาลี่นะครับมีอามานโดโอบิสโปอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของเชเลลฟอรานูสนะครับขยับมาตรงกลางเนี่ยก็จะมีอย่างสองพี่น้องบาคูน่านะจูนิโยบาคูน่าคนน้องแล้วก็เรนโดบาคูน่ากับปันทีมซึ่งก็เคยอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางลิวาโนโคเมเนนเซียนะครับแล้วก็ด้านบนมีโยเกนโลคาเดียอดีตกองหน้าของไบรตันร่วมเล่นกับทางทัชช็องนี่ก็อดีตเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
1: ครับผม
0: ส่วนก็อดิวัวนะครับประตูเป็นยาย่าโฟฟาน่านะครับเกมรับทางขวาเกลาดูเอพี่ชายของเดสเลดูเอนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางอุสมานดิโอมอนเดนะครับตรงกาอาดทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางคริสโตเฟอร์โอเปรี่นะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางโอริลอนคอสซูนูมูกับทางอุสมานดิโอมอนเดนะครับตรงกลางมีฟองเคซิเย่กับตันทีมกับทางอิบราฮิมซานกาเล่นะครับส่วนเกมรุกด้านข้างเนี่ยมีอาหมัดดิเยโลทางขวาซ้ายก็เป็นยานดิโอมันเด้นะครับคู่กองหน้าเป็นบอนนี่จากอินเตอร์จับคู่กับนิโคลาเปเป้ครับผม
1: คุณจะเอาดีทางบอลคนยูด้วยคุณจะไปทุกอย่างไว้ได้นะคุณยุ่นนะ
0: มันก็พอได้ดูบ้าง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: วันนี้2คู่พร้อมกันนะครับย้ำอีกทีนึง
0: ครับ
1: ตามกติกาของการขันของฟีฟ่าเนี่ยคู่สุดท้าย

0: เริ่มพร้อมกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าหลายคนอาจจะบอกอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าบางสนามมีอุบัติเหตุนะมีฟ้าแลบฟ้าแลบป๊อปแป๊บใส่หมวกแก๊ปแล้วมาเดินกุ๊บกั๊บ
1: เอ้ยนั่นพี่เท่งครับพี่
0: เกมเนี่ยจะต้องเบรกหรือหยุดชั่วคราวทำให้มันจบไม่ตรงกันเนี่ยม
1: ัน
0: จะมีอะไรอย่างไรไหมคือฟีฟ่าบอกว่าเริ่มพร้อมกันแต่เกมเนี่ยจะจบไม่พร้อมกันนั่นอีกเรื่องนะนะแม้ว่ามันอาจจะทำให้บางทีมได้เปรียบเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะย้ำอีกทีนึงนะครับท่านที่จะร่วมสนุกนะลูกฟุตบอลมินินะครับเป็นลูกบอลที่ระลึกเนี่ยส่งเข้ามาเราพิจารณาจากทาง SMS เท่านั้นนะครับ4689899นะครับเราถามว่าฟุตบอลโลก2002เนี่ยใช้สนามการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมดกี่สนามนะครับให้ตอบนะให้เลือกระหว่าง19หรือ20สนามนะครับว่าใบให้ว่าเป็นเลขคู
1: ่
0: นะฮะเราจะพิจารณาจากคำตอบทาง SMS เท่านั้นทาง YouTube กับ Facebook เราไม่ได้นับนะครับเอาทักทายแฟนรายการที่ทาง Facebook นะครับคุณทำได้เพียงทักทายเข้ามานะตอบมาว่า20คุณทำได้เพียงต้องไปตอบใน SMS นะนะครับแล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกสวัสดีฮะพี่ๆหอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงเห็นไหมเห็นไหมกรีดยางอยู่ทุ่งสง
1: สวัสดีด้วยนะคร
0: ับครับเดินระวังนะฮะคุณวีรศักดิ์ครับผมเดินระวังหน่อยนะเพราะมันยังมืดอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนที่ทักทายกันเข้ามานะทาง YouTube เนี่ยนะคุณนันทพงษ์นะสวัสดีพี่เอกคิมพี่จุนไหวพริบเอ้ยพริบไหวนะฮะ
1: ก็ไม่ดีทั้งคู่
0: นะฮะแล้วบอกว่าคุณแอปบอกว่าจุนเนี่ยขยี้เหลือเกินนะครับ
1: เรื่องไหนเอ่ย
0: น่าจะเป็นเรื่องเสื้อแท้เสื้อเทียมบอกคุณกอล่ามบอกจุนอย่าลืมทางเราให้ลามปามให้เต็มที่
1: ครับผมเอาเยอะ
0: คุณโน้ตตอบเข้ามาบอกคุณโน้ตธนกรไปตอบใน SMS นะครับถ้าอยากลุ้นรางวัลนะ
1: คร
0: ับ คุณณรพงศ์บอกสมัยโกหนูเลยครับก็คือลูกบอลลูกเล็กเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่คุณกอลล่ามนะบอกอาจารย์เอกไปออกทอกกระป๋องทำไมไม่บอกว่าที่ผมเป็นแฟนบันแท้บอลโลกได้เพราะท่านบิ๊กจุ่นไม่มาแข่งอ้าวนะก็เข้าไปดูกันด้วยนะทางทอกระป๋อง
1: ไปติดตามได
0: ้ได้ครับคุณนันทพงศ์บอกหน้า21โอ้โหสาใบ19หรือ20นะใบว่าเลขคู
1: ่
0: ยังตอบ21เดี๋ยวบีบคอเลยฮะคุณนันทพงศ์ฮะนี่เป็นเด็กคุณแมวเหมียวเขาครับคุณโน้ตบอกไอวอรี่โค้ชกระโดดยิงนี่นะฮะแล้วก็เจอกันครับพี่จูนพรุ่งนี้ในไลฟ์
1: อา
0: จจะย้ำอีกทีนึงเราพูดถึงไลฟ์นะครับคือรายการพิเศษพรุ่งนี้เนี่ยชื่อรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นกิจกรรมของทางอสมท
1: ครับ
0: นะครับอธิบายง่ายๆเหมือนกิจกรรมจับสลากชิงรางวัลเหมือนของที่ทางไทยรัฐเขาจัดนั่นแหละส่งไปรษณีย์บัตรทายผลของเราเนี่ยเป็นระบบออนไลน
1: ์
0: นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับcheer.mcot.net หรือใครที่ดูทาง Facebook หรือ YouTube เนี่ยจะมีแถบจะมีบาร์ขึ้นที่อยู่ด้านขวาล่างให้สแกนนะตรงขอบจอด้านล่างเนี่ยเข้าไปสู่เว็บไซต์ได้ลงทะเบียนให้เรานิดนึงเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณเป็นใครเวลาติดตามได้รางวัลเนี่ยจะได้รู
1: ้
0: นะครับแล้วพอเข้าไปปั๊บก็ลงทะเบียนซื้อบัตร Mcot Superfan บัตร Mcot Superfan เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นซื้อไปรษณียบัตรไปโหวตนะครับพอซื้อเสร็จปั๊บนะฮะในแพ็คเกจการซื้อเนี่ยก็จะมีหลายแพ็คเกจนะครับลองไปดูได้แล้วก็ไปศึกษาในนั้นพอซื้อปุ๊บเนี่ยเอาสิทธิ์ตรงนั้นแหละครับเอาบัตร Mcot Superfan ไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบไปโหวตทีมชาติที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: หลังจากนั้นท่านก็รอเลยครับวันที่28สิงหาคมเราจะจับรางวัลทุกท่านนะไม่ว่าท่านจะทายถูกทายผิดทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนเลยนะผมย้ำงี้นะนะไม่ว่าคุณจุ่นจะทายคูลาเซาเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: คุณก็จะมีลุ้นได้ลุ้นจับสลากเหมือนกัน
1: ครับผม
0: รางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลมูลค่า 1.599 ล้านบาท
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่อสมทเคยทำมานะ
1: ครับผม
0: 1.599 ล้านบาทนะครับรถรางวัลเนี่ยเป็นรถตู้สีขาวเป็นรถตู้ไฟฟ้าประตูสไลด์ครับคุณจุดนะเบาะหนังนะสีน้ำสีออกน้ำตาล
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีของรางวัลมาโชว์ในไลฟ์ด้วยผมขึ้นลองขึ้นมานั่งมาละแล้วถ้าคุณจุนสมมติคุณจุนได้
1: ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปไหม
0: นี่ไงผมก็จะบอกไงถ้าคุณจุนได้รางวัล
1: ครับ
0: ทีมงานจะแถมบันไดให้คุณจุนด้วย
1: ดีแล้วผมเล่นก่อน
0: จะปีนให้ปีนขึ้นไปเลย
1: เพราะรถมันค่อนข้างสูงหน่อย
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ให้คุณจุนนะถ้าคุณจุนได้ผมจะมีบันไดแถมให
1: ้โอ้ยแต่ถ้าพี่เอกเนี่ยแถมบันไดอย่างเดียวไม่พอ
0: ต้องยังไงด้วย
1: เสริมเบาะให้ด้วยไม่นั้นนี่บอกได้เลยนะเห็นตะพงมาลัยกับหน้าปัดรถนะ
0: ผมมีคนขับรถอยู่แล้วนะฮะรถระดับนี้มันหรูมากรางวัลที่1นะครับ 1.599 ล้านบาทรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับจากฟาริซอน MPV EV Superware จากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชนนะส่วนรางวัลที่2อันนี้ไม่น้อยหน้าครับ Honda ส่งเข้าประกวดเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮะหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3โอ้โหผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่คันละประมาณแสนกว่าบาท
1: โอ้โห
0: 5รางวัล
1: โอ้ครับผม
0: 5รางวัลนะครับแสนกว่าบาทก็ให้5รางวัล
1: ครับ
0: รางวัลใหญ่ๆเลยนะหลักแสนนะ
1: ครับผม
0: นะส่วนรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย
1: ์
0: บางกอกแอร์เวย์นะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าเห็นได้ยินท่านใดพูดคำว่าแบงกอกแอร์เวย์ช่วยท้วงติงให้ด้วยเพราะจริงๆเขาเวลาแบรนด์เขาคือ
1: มีคนพูดว่าแบงกอกแอร์เวย์ด้วย
0: มีผมก็งงเหมือนกันคุณไม่เคยได้ยินบางกอกแอร์เวย์หรือไงฮะเอเชียบูติกอะไรนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่จริงๆเรียกได้แหละฝรั่งเขาเรียกแต่ว่าบางกอกแอร์เวย์นะครับมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับให้24รางวัลนะครับและรางวัลสุดท้ายรางวัลที่5เป็นโกลด์กิฟต์วอลเชอร์หรือเป็นบัตรกำนันทองคุณจุนนำบัตรตัวนี้เนี่ยบัตรกำนันตรงนี้ไปซื้อทองได
1: ้
0: นะครับรางวัลละ 10,000 บาทที่ห้างทองออโรราแต่ผู้มอบรางวัลให้เนี่ยเป็นซูเปอร์ริชรางวัลละ 10,000 บาท5รางวัล
1: ครับผม
0: นะครับนี่โอ้โหแค่นี้ก็จุกๆแล้วผมบอกให้นะเข้าไปติดตามกติกานะรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะไปดูกติการายละเอียดในนั้นนะครับของรางวัลยังรออยู่มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย2ล้าน6แสนบาทโดยประมาณ2ล้าน6แสนนิดๆนะฮะก็เข้าไปร่วมสนุกกันได
1: ้ครับผม
0: ผมอยากให้ร่วมกันเยอะๆ อยากให้ท่านได้รถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์จากไฟซอนเนี่ยขับไปส่งที่หน้าสนยางท่าน
1: โอ้ย
0: ท่านก้าวลงมาด้วยประตูไฟฟ้า
1: โ
0: อ้เดินเข้าสนยางฮะกรีดยางหรือบางท่านอาจจะทำฟาร์มไก่เลี้ยงไก่อยู่ต่างจังหวัดนั่งรถตู้ไฟฟ้าของเราไปปล่อยเป็ดไล่ทุ่ง
1: ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
0: ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
1: เพราะว่าค่าน้ำมันณปัจจุบันนี้มันก็ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอน
1: เออ
0: ไปเสียบไฟเอา
1: ครับผม
0: ไปชาร์จไฟเอา
1: อืม
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: โอเค
0: เป็นไงผม
1: ยอดเยี่ยม
0: เต็มที่เลยพรุ่งนี้คุณจุนจะเข้ารายการกับผม
1: พอแล้ว
0: หนึ่งท
1: ุ่มแล้ว
0: หนึ่งทุ่มนะครับผู้ชมหนึ่งทุ่มทางไลฟ์ FM 99
1: ครับผม
0: เนี่ยผมจะปูพรมแดงต้อนรับคุณจุนแล้วทุกท่านนะเรียนเชิญไปสาบส่งเอ้ยเรียนเชิญไปเชียร์คุณจุ๋นเยอะๆพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะฮะ
1: มากันที่เรื่องข่าวสารกันบ้างละกันนะครับว
0: ่
1: าในวงการฟุตบอลวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็เดี๋ยวมายกมาพูดคุยกันหน่อยละกันเอาเป็นพวกข่าวใหญ่ๆทั้งหลายโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับอย่างเอซิมิลานล่าสุดเนี่ยเขามีรายงานมาว่าจากทางโรมาโน่นะบอกว่าได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเพื่อจะคว้าตัวกอนซาโลลามอสนะครับหัวหอกตัวสำรองของทางเปเช่เข้ามาร่วมทีมนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้การเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทางกอนซาโลลามอสแล้วก็จอร์จเมนเดสกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีทีมอื่นให้ความสนใจในการที่จะซื้อกอนซาโลลามอสไปร่วมทีมด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนี่ก็โอ้โห ล่าสุดนี่ก็เยริโกนะครับแต่จริงก็มีข่าวมาสักพักแหละว่าคงไม่พลาดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางนาธานเอล บราวน์นะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งดีกรีทีมชาติเยอรมันที่ก็มาในศึกฟุตบอลโลกรอบท้ายคราวนี้ด้วยของไอทรัตแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เขาบอกว่ากำลังที่จะย้ายไปร่วมทีมทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกอย่างเป็นทางการนะครับ
0: ครับ
1: บราวน์กับทางบาเยิร์นเองเนี่ยก็ตกลงกันได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ตามรายงานที่มีเฮียวิโกออกมานะตอนนี้เนี่ยเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วก็คือค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ55ล้านยูโรนะครับแล้วก็สัญญาที่บราวจะไปอยู่กับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ย อยู่ที่5ปีด้วยกันคือตัวนักเตะเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่กับทางด้านของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเท่านั้นนะครับตามรายงานที่มีมาเพราะจริงๆเนี่ยมีข่าวกับหลายทีมอยู่เหมือนกันนะอาร์เซนอลนี่ก็มีข่าวกับนาธานเอล บราวน์ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะไปเป็นแข้งคนใหม่ของทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกซึ่งบาเยิร์นเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลสำหรับทางอิสมาอิล ไซบาลีนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็เล่นกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยนะครับของทาง PSV ซึ่งผลงานในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้กับโมร็อกโกก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะในฐานะกองหน้าตัวเป้านะครับสำหรับทางไซบารีนี่ก็ค่าตัวตกอยู่ที่ราคาเดียวกัน
0: ครับ
1: 55ล้านยูโรนะครับจาก PSV ไปอยู่กับทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะก็ทางไซบารีในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับสำหรับดาวเตะวัย25ปีรายนี้นะครับนอกนั้นอื่นๆอ่ะนิโก้ปาร์คที่ทำผลงานได้ดีมากๆกับทางโคโมในฤดูกาลที่ผ่านมาพี่เอกเร
0: ีย
1: กว่าเป็นคนสำคัญจริงๆที่ช่วยพาทางโคโมไปเล่นในส่วนของศึกยูฟ่าชูสแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยเขามีออปชันในการซื้อตัวกลับในราคาอยู่ที่ประมาณ9ล้านยูโรด้วยกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยตามรายงานที่มีออกมาก็คือมาดริดจะใช้ออปชันในการซื้อกลับ9ล้านยูโรด้วยกันนะครับแต่ว่าทางนี้โก้ปาสเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายกลับไปอยู่โคโมได้นั่นคือโคโมต้องยอมจ่ายในราคา60ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาไปร่วมทีมแบบถาวร
0: ครับ
1: ภายในวันจันทร์นี้นะถ้าคุณจะเอาทางด้านของนิโก้ปาสกลับไปร่วมทีมนะครับแต่ก็เหมือนมีรายงานว่าโคโมอาจจะไม่เอานะซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายทีมเองก็ให้ความสนใจทางนิโก้ปาสด้วยนะครับดูแล้วก็ถ้าจากสถานการณ์ตรงนี้คงจะไม่ได้กลับไปเล่นให้กับโคโมในฤดูกาลหน้านะแม้ว่าใจจริงเนี่ยทางโคโมก็อยากจะได้นะอยากจะให้ทางนิโก้บาสอยู่กับทีมต่อนะครับนอกนั้น อื่นอ่ะขวัญใจของพี่อังเดโอนาน่านะครับก็เฮียวีโกในการที่จะยืมตัวไปอยู่กับแท็บซอนสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะตอนแรกเห็นประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะกลับมาแย่งมือหนึ่งสรุปสุดท้ายไม่ได้อยู่ในแผนนะแล้วก็เฮียวิโกในการที่จะยืมตัวไปอยู่กับทางแท็บซอนสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางโอนาน่า
0: คงรู้ตัวแหละว่ามาก็แย่งมือหนึ่งไปได
1: ้ครับผม
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังหน่อยโอ้โหคุยยาวเลยขออนุญาตพักเบรกคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงตีสามเราจะไปเข้าไลฟ์ที่อีกสตูนึงด้านนอกนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักคู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

โลครับครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022

0: ได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: 48ทีม104แมตช์

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับก็ช่วงนี้อยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกนิ่มสกุลนะครับก็เดี๋ยวรอในช่วงตีสามนะครับมาว่ากันในส่วนของศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในแกร์เกมนัดสุดท้ายในกลุ่ม E นะครับว่าจะมีใครนะครับที่ได้ตามเยอรมันนะครับไปเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ2ก่อนนะครับแล้วอันดับ3ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นติด1ใน8ที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มหรือเปล่านะครับตอนนี้ในรอบ32ทีม A เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการเรียกว่าการการันตีในการเจอกันแน่ๆแล้ว1คู่นะพี่เอกนะก็คือทางแอฟริกาใต้นะครับที่จะเจอกับแคนาดาน ะก็คือแอฟริกาใต้นี่อันดับ2ของกลุ่ม A ที่ก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกจริงนะสุดท้ายมาพลิกสถานการณ์เอาชนะเกาหลีใต้ได้เมื่อเช้านะครับทำให้จบอันดับ2ของกลุ่มไปนะครับแล้วก็จะเจอกับแคนาดาแชมป์ของแคนาดานี่ก็เป็นอันดับ2นะครับของกลุ่ม B เพราะว่าสุดท้ายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้แชมป์ในกลุ่ม B ไป
4: ครับก็ต้องบอกว่าการประกบคู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าเป็นระบบ32ที
3: ม
4: นะครับมันจะไม่มีอันดับ3ที่ดีที่สุดมายุ่งก็จะเราก็จะรู้เลยแหละว่าอันดับ1ของกลุ่มนี้เจออันดับ2กลุ่มนู้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเข้ามายุ่งด้วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้ในหลายๆการประกบคู่เนี่ย
3: มันยังคอนเฟิร์มไม่ได
4: ้มันหนึ่งคือมันคอนเฟิร์มไม่ได
3: ้
4: 2มันอาจจะมีความเอาจริงๆมันไม่เท่าเทียมกันประมาณหนึ่งนะคุณจุนเพราะว่าบางคู่การประกบคู่เนี่ยเป็นรองแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเจอกันบางคู่เนี่ยเป็นอันดับเป็นแชมป์กลุ่มไปรอเจอกับอันดับ3ที่ดีที่สุดบางคู่ก็เป็นแชมป์กลุ่มเจอกับรองแชมป์กลุ่มก็มี
3: ใช่
4: นะฮะดังนั้นเนี่ยในระบบทีมรอบสุดท้าย48ทีมมันก็จะเป็นประมาณนี
3: ้
4: นะครับการที่เราจะเห็นทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบจริงจังได้นะแบบตามตรรกะเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมันจะเหมือนกับระบบ24ทีมสุดท้ายนะมันจะคล้ายกับระบบนั้นนะครับก็ต้องมานั่งรอดูตอนนี้เนี่ยมีคู่เดียวอย่างที่คุณจุนบอกแอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับที่รู้ผลไปแล้วนะว่าใครจะเจอใครส่วนเกมในคู่เราเนี่ยที่เราจะรายงานสดตอนตีสามนะครับเยอรมนีจะเจอกับเอกวาดอร์ซึ่งเยอรมนีเขารอบไปแล้วแล้วเป็นแชมป์กลุ่มเอกวาดอร์มีคะแนนเดียว
3: ครับ
4: ต้องชนะเท่านั้นถึงจะลุ้นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะต้องบอกแบบนี้นะครับเอกวาดอร์ต้องเอาชนะเยอรมนีเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าแพ้หรือเสมอเนี่ยเรียบร้อยทันทีนะก็คืออันดับ2ของกลุ่มเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไอริโคสหรือโกดิวัวมีอยู่3คะแนนแล้วเกมสุดท้ายอาริโคสจะเจอกับคูราซาซึ่งถือว่าก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เบากว่าเอกวาดอร์ไปเจอเยอรมันที่วันนี้เนี่ยไม่ผ่อนเลย
3: คือก็ต้องบอกว่าอาริโคสเองอะเฮดทูเฮดเขาก็ดีกว่าทางด้านของเอกวาดอร์อยู่แล้วด้วย
4: ใช่เพราะว่าชนะมา
3: ก็ต้องพยายามชนะเพื่อว่าอย่างที่บอกนะครับอาริโคสเองเนี่ยพวกเขายังไงก็ตามเนี่ยขอแค่เสมอนะครับก็จะการันตีอันดับที่2นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางด้านอุริโคสเองเนี่ยพวกเขา head to head ดีกว่าเอลกอดอร์แต่อะไรก็ตามนะครับทั้งเอลกอดอร์แล้วก็คูลาเซาเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการลุ้นที่จะจบอันดับ2ของกลุ่มอยู่นะครับแล้วก็ต้องพยายามเรียกว่าเก็บแต้มเพื่อจะลุ้นเป็น1ใน8ทีมที่ดีที่สุดในอันดับ3เพื่อเข้ารอบ32ทีมเช่นกัน
4: อ่ะทักทายข้อความทาง SMS ครับ มีต่อคำถามมานะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เราแจกลูกฟุตบอลให้คุณหยุ่นนะนะมีหลายหลายท่านก็ตอบเข้ามา20สนามบ้างบางท่านตอบ10บ้างอะไรบ้างแต่ดักที่เราให้ไกด์คำตอบไปนะครับให้เลือกระหว่าง19กับ20นะฮะก็ตอบเข้ามาแล้วเฉพาะท่านที่ตอบทาง SMS นะครับก็จะมีลุ้นนะรางวัลเป็นลูกฟุตบอลมินิจาก FM 99ของเรา
3: ครับ
4: รางวัลละ2ลูก3รางวัล
3: ครับผม
4: นะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะบอกสวัสดีครับทักทายเข้ามาอ้าวเด็กรถเขียวนะบอกว่าเก็บขยะอยู่ดินแดงครับฟังรุ่นแรกไปน่าจะหลายปีนะครับระหว่างท่าดีใจของนักเตะแอฟริกากับจุนอันไหนหน้าหมันไส้แล้วควรลงไม้ลงมือฮะจุนนี้ไม่ต้องดีใจก็ควรลงไม้ลงมืออยู่แล้วนะครับ
3: อ๋อหน้าเรียกแขกเหรอ
4: เออหน้าเรียกแขกแล้วว่าท่านนี้คุณจอนเคซิกนะฮะเคซิกนี่อาจจะหมายถึงคลอง6หรือเปล่า
3: ใช่ใช่
4: บอกดีเจเอกอดีสวัสดีจุนเอกกินข้าวมันไก่หน้าโจรแถวบ้านผมมีข้าวมันไก่ตอนไก่ตอนจริงๆไม่ใช่ไก่ต้มนะครับขายตอนเย็นคุณจอนผมเคยไปทานมาแล้วเขาขายช่วงเช้าอ่ะ
3: ที่ไหน
4: เนี่ยปทุมเนี่ยข้าวมันไก่หน้าโจรเนี่ย
3: เอาหรอ
4: เขาขายช่วงเช้าแล้ว11โมงไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วอ่ะ
3: เอาหรอโอ้โหขายดีขนาดเลยเหรอ
4: ใช่หรือเขาขาย2รอบอ่ะผมไม่แน่ใจนะคุณจรคุณจรส่งมาใหม
3: ่
4: ช่วงเนี่ยคลอง6แถวปทุมเนี่ยปทุมธานีเนี่ยผมเคยไปทานมาแล้วอร่อยมากผมยืนยันนะ
3: เบอร์1ในใจพี่เรื่องข้าวมันไก่นี่ที่ไหน
4: ที่นี่แหละ
3: เอาหรอที่นี่เลยเหรอ
4: ข้าวมันไก่หน้าโจรนี่แหละ
3: หรอ
4: เออ
3: แต่ผมไม่เคยไปไม่แน่ใจเหมือนก
4: ัน โหนุ่ม
3: เหรออ
4: ร่อยมาก
3: ผมเบอร์หนึ่งยายใจยังเป็นแปลงนามนะแต่เห็นว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายน่าจะย้ายแล้วด้วยล่ะมึง
4: แปลงนามผมยังไม่เคยไปทาน
3: เขาย้ายไปแล้วอ่ะย้ายไปอยู่ที่แถวบ้านพี่เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรวะ
4: ฝั่งทนเหรอ
3: ใช่ใช่มันไปทางฝั่งทน
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเอาหรือใครอยู่ก็ส่งมาบอกหน่อย
3: ครับ
4: แต่อันดับหนึ่งในใจผมเนี่ยข้าวมันไก่หน้าโจร นี่แหละนะฮะเคยไปทานครั้งหนึ่งนี่แบบโอ้โหสุดยอดนะฮะ
3: ตกมือไกลเหมือนกันถ้าคลอง6เนี
4: ่
3: ย
4: ไม่วันนั้นพาลูกไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผมชอบพาลูกไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตรงคลอง5ไงผมก็เลยไปทานตรงนี
3: ้ครับผม
4: นะก็ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะฮะแถวๆนั้นก็น่าจะดูกิจกรรมกันดี
3: ในแถวย่านนั้นถูกไหม
4: ย่านนั้นเลยนะฮะแต่ผมก็ชอบร้านนี้อยู่นะครับ
3: ครับ
4: เอารายการเราเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณจุนจะอยู่ถึงตอน 2:55 แล้วจะขอเบรกแล้วก็ขอย้ายวิกไปนั่งหน้านู่นนะครับจะไปไลฟ์กันด้านหน้านะครับช่วงนี้ก็ขอคุณจุนตอบข้อความทาง Facebook เดี๋ยวผมจะตอบทาง YouTube ให้
3: ได้ๆเดี๋ยวผมดูแป๊บนึง
4: อ่ะทางYouTube นะครับบอกว่าความรักนี่คุณโน้ตนะความรักแตกต่างจากฟุตบอลตรงที่ตัวสำรองเนี่ยมันมักจะเหนื่อยกว่าตัวจริง
3: โอ้โหแต่มันก็อาจจะเหมือนกันตรงที่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเอง
4: นี่
3: เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริง
4: นี่คุณจุนเรามาทำรายการเกี่ยวกับความรักนะ
3: โอ้ยอย่าตัวเองยังไม่รอดเลยยังทะเลาะกับเมียอยู่ทุกวัน
4: จากพี่และเขามีพี่อ้อยพี่ช็อตเราเอาพี่จุนพี่เอกนะฮะ
3: จะไม่ได้ทำให้เขาสมบัติคุยแต่เขาเลิกกันอยู่ดี
4: ตอบคำถามเกี่ยวกับความรักเนี้ย
3: เออ
4: แต่เป็นความรักของชาวบ้านๆนะบางทีอาจจะแบบเน่ากว่าของดาราก็ได
3: ้ครับผม
4: นะฮะ
3: อ
4: ่ะบ่าท่านนี้บอกว่าของแท้ต้องเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับเสื้อแท้แน่นอนอ่ะใช่ในเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในแคมเปญเชียร์ทีมโปรดเนี่ยยังมีของรางวัลพิเศษเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์นะอันนี้เป็นรางวัลท็อปอัพให้กับเนี่ยท็อป20ด้วยนะครับ
3: ครับผม
4: บอกฟูมูลลาดพร้าววังหินครับอันนี้หมายถึงอะไรครับเขาอ๋อมีท่านหนึ่งเขาถามว่าตี3ไปเที่ยวไหนดี
3: บอกเอกว่าฟูมูล
4: เอกวาดอร์ต้องจอนเยบัวฮะแต่หัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็ก
3: อ้
4: าวนะฮะไม่เป็นพิจุนลาลิก้าแหละครับ
3: ส่วนใหญ่ผมจะโดนคิวเกาโชมากกว่า
4: คุณพีชี888ว่าอุ๊ยเชิญเท่านางกับไก่ป่าคู่หูเห่งถงหล่อวานมาแล้วนะฮะคุณเดินสายเรียบนะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็บอกคุณสตาลินบอกคนผมยาวหล่อจังเลยจากเด็กสอปอนะฮะ
3: บ้านเดียวกัน
4: คุณกอลลัมโอ้โหนี่พิมพ์ยาวมากเลยนะฮะ พูดถึงรถตู้ไฟฟ้าตอนผมอายุ20แม่ให้เงินผม700ไปจ่ายค่าไฟเพราะแม่ติดงานผมเอาเงิน700ไปซื้อบัตรทิ้งโชครถยนต์2ใบอุ๊ยเป็นบัตร M-Quad Superfan กลับมาบ้านโดนแม่ตีฮะวันถัดมามีรถคันใหม่มาจอดหน้าบ้านแม่กับพี่ยืนกอดคอร้องไห้โดยเฉพาะผมร้องไห้หนักกว่าทุกคนเพราะมันเป็นรถการไฟฟ้ามาตัดไฟอ้าวคิดนานไหมก่อนล่ำอ้าวเดี๋ยวขอเบรกนะครับข้อความก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆไลฟ์นี้ยังไม่ลงไลฟ์นี้ยังไปเรื่อยๆแต่เราจะขอเปลี่ยนสตูไปนั่งหน้า
3: ครับผม
4: นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าเกมนะเอกวาดอร์กับเยอรมนีส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดแอคเคาท์ส่วนตัวที่จะตามอีกคู่หนึ่งไปด้วยวันนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ

0: 02-201-6569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟุตบอล

0: ทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดู

คนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: กลับเข้าสู่การรายงานสดนะครับรายการนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะผมเอกพิมสกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินแก้วกนกวิจิต
4: ครับ
3: นะครับกูรูฟุตบอลเยอรมันที่ดีสุดในโลกยามนี
4: ้
3: กลับมาประจำการอีกแล้ว
4: ไม่น่าใช่ฮะ
3: นะครับ
4: ครับผม
3: ใช่ไหม
4: ไม่ใช่ฮะ
3: คุณจะทำตัวนี
4: ่ให้คุณอากอป้อหลวนดีกว่าฮะตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับก่อนนัดท้ายของ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
13: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกงสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ก็ไปแล้ว100% นะครับเป็นอันดับ1ของกลุ่มแต่ได้ประตูขึ้นนำเลยนะครับโอ้โหลอยซานี่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับในการเบิกสกอร์แรกให้กับเยอรมนี1ประตูต่อ0ครับเยอรมันนำครับอินซีเล็กสยายปีก
4: กล้องจับไปมีทางด้านของเปโดวิเต้มิดฟิลด์ของเอกวาดอร์เจ็บอยู่นะครับโอ้แต่เดี๋ยวดูภาพช้าเลยครับจังหวะยังไม่ถึง2นาทีดีครับจังหวะบอลทุ่มเข้ามาพาฟโลวิชกระดกหนีทางวิเต้คือวิเต้มองว่าโอ้ยแต่เท้าของพาฟโลวิชนี่มีไปโดนศีรษะของวิเต้ในจังหวะที่จะกระดกข้ามศีรษะนะครับทำให้นักเตะของเอกวาดอร์ฟ้องว่าเป็นการเล่นอันตรายยกเท้าสูงใส่ทางวิเต้นะครับพาฟโลวิชหลังจากกระดกหนีมาได้เนี่ยให้ฟอร์เรนเวียสแล้วไหลต่อมาให้ทางลอยซาเน่ซัดเข้าเสาแรกไปด้วยเท้าซ้ายนะครับ
3: ดูแล้วเนี่ยดูจากภาพรีเพลย์เนี่ยโอ้โหก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ประตูอาจจะได้รับการดึงกลับเพราะว่ายกเท้าสูงจริงครับอ้าว
4: consultation with him Leroy Sané's goal stands ยืนยันครับเป็นประตูครับ
3: ยืนยันครับให้เป็นประตูของทีมอินซีเล็กครับ
4: แปะด้วยซ้ายเข้าไปครับเข้าเสาแรกครับ ฟอรินเวียสเดียดย้อนกลับมาให้นะครับแล้วปั่นด้วยซ้ายครับบอลติดไซโป้งเลี้ยวเข้าเสาแรกครับโอ้โหออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเยอรมัน
3: โอ้โหถือว่าเป็นประตูที่เร็วมากครับทำให้เยอรมันเองก็น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนอยเออร์ครับออกมาคว้าไม่ได้ในขณะที่โอ้โหเอกวาดอร์เองเจองานหนักตั้งแต่2นาทีแรกครับประตูนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่2นะแต่ว่าจากนาทีวินาทีที่เราดูนะคุณจุ๋นนะนาทีกับ50กว่าวิเอง
4: ครับ
3: อีกคู่นึงยังศูนย์ศูนย์นะครับครัวซาวกับโคตดิวัวนะครับหรือว่าไอริโคสเราก็ตามติดอยู่ทั้งสองคู่เหมือนกันนะครับเริ่มร้อนแล้วนะฮะเอามาข้างนอกนะฮะบอกเสียงพี่ๆเบาครับ
4: เอาหรอ
3: พี่ๆเบาคุณจุนเคยยกอันนี้มาใกล้ๆนิดนึงนะครับ
4: ครับ
3: ระวังแก้วน้ำหกใส่คอมพิวเตอร์ออฟฟิศอีกนะครับนะฮะใจเย็นๆนะฮะคุณจุนฮะตอนนี้ที่หน้าจอไลฟ์ของ FM 99เนี่ยทาง YouTube และ Facebook จะมีสกอร์ขึ้นอยู่บนมุมด้านซ้ายบนนะฮะ
4: นั่
3: นแสดงให้เห็นว่าทีมงานกว่า40ชีวิตของเราที่ประจำอยู่ที่สตูนะฮะทำงานอย่างเต็มที
4: ่นั่นน่าจะเป็นกราฟิกของทางนู้นอยู่แล้วฮะ
3: ไม่อันนี้ของเรา
4: เอาเหรอ
3: นี่คุณจุ่นนี่คุณไม่เคยเปิดดูไง
4: แล้วมันขึ้นมาพอดีเหมือนกันผมก็ดูพี่พูดถึงกันนู้นโอ้โห
3: จอไลฟ์ของเราสิเอ้คุณจุ่นนี่อ้าวเยอรมันครับลุยต่อแม้ว่าจะขึ้นนำเร็วนะครับแต่ก็ยังลุยต่อครับเดวิดรอมเปิดปาติดแล้วยังเป็นเยอรมนีที่ไล่เพรสอยู่โอ้โหนี่มีการมองหน้ากันเล็กน้อยด้วยนะครับทางไกเซโด
4: ก็ย้อนกลับมาให้ดูจังหวะกระดกของทางพาฟโลวิชนะครับแม้ว่าเท้าจะมีไปโดนศีรษะของทางวิเต้นะครับแหมคือเหมือนวิเต้คือพยายามจะหม่งแหละแต่ว่ากลายว่าเป็นหม่งใส่เท้าของพาฟโลวิชที่ตั้งใจที่จะกระดกหนีแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยวิอาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับวิอานี่เป็นทางโจดิคเกอร์สันนะจากสหรัฐอเมริกา
3: เห็นมีทีมVR เป็นผู้ชายนะแต่ผู้สินวันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงคุณจุน
4: ครับผม
3: มีหลายชื่อไหมผู้หญิงคุณอัปเดตไปแล้วเนาะ
4: ครับผมเรียบร้อยแล้ว
3: เรียบร้อย
4: นี่พี่ไม่ฟังผมไง
3: ขอโทษครับผมขอโทษละ
4: โทลี่เป็นโซ่นะครับที่เป็นผู้สินหลักในเกมวันนี
3: ้พากไปได้แป๊บเดียวมันอดไม่ได้มันก็เล่นผมแล้วนะโอ้โหเฟรนเวียสยิงไปติดบล็อกนะครับเยอรมนียังบุกต่อพาฟโลวิชตอนนี้เมื่อสักครู่นี้บอลไปอยู่ริมเส้นด้านขวานะครับมิชามาที่รูดิเกอร์ครับให้มาตรงกลางจับบอลได้เวียสจะให้ตรงกลางแต่ว่าเอกวาดอร์ยังตัดบอลได้พาต้าจ่ายขึ้นมาก็ไม่พ้นนะครับไม่ถึงเยบัว
4: ยังไงโกดีวัวขึ้นนำ 1-0 อย่างรวดเร็วครับแค่7นาทีเท่านั้นนะครับนิโคลัสเปเป้ครับอดีตแข้งของอาร์เซนอลครับยิงให้ทางโกดีวัวหรือว่าไอวิโคสขึ้นนำไปแล้ว 1-0 นะครับนี่บอกว่าวิโคสนี่ขอแค่เสมอก็จบที่2 100% นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นอีกครับจังหวะขึ้นเกมทางซ้ายของกรอบเขตโทษมานะครับแล้วผู้เล่นของคุราเซาจะพอตัดบอลได้แล้วไปทำชิ่งกันริมกรอบเขตโทษไปเล่นยากกันเองครับโดนตัดบอลได้ยานโดมอนเดปาดเข้ามาตรงกลางด้านในให้ทางนิโคลัสไปแป้ซัดเข้าไปไม่เหลือครับ
3: ก็ถือว่ามีประตูเร็วทั้ง2คู่เลยนะครับเกมในกลุ่ม E นัดสุดท้ายนี่มีเชียร์อินซีเล็กกันเข้ามาเยอะเลยนะครับมาคุณแมวอ้วนคุณปะคองบัวใหญ่คุณเหมยโย่วัดซับแมนเอาทางเอกวาดอร์เองต้องเร่งแหละครับเพราะว่า อีกสนามหนึ่งสกอร์ก็ไม่เป็นใจด้วยมาแล้วครับอังกุโลยิงเอ้าตีเสมอเลยครับนี่แน่โอ้โหอังกุโลครับยิงตีเสมอให้เอกวาดอร์เป็น1ประตูต่อ1ครับประตูมาเร็วอีกแล้วนะครับคู่นี้
4: ตีเสมอได้สำเร็จครับทางด้านของเอลกอดอร์ครับนิวสันอันกุโลนะครับแข่งจากซันเดอร์แลนด์ครับประตูที่3ในนามทีมชาติของเจ้าตัวครับโอ้จังหวะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหแล้วก็ทิศทางแล้วก็น้ำหนักครับแม่ผ่านมือทางน้อยเข้าไปครับนิวสันอันกุโลครับตีเสมอ 1-1 ครับเอลกอดอร
3: ์โอ้โหเป็นจังหวะที่เยอรมนีพลาดเองนะครับหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแล้วก็ลงโทษได้เลยครับเอกวาดอร
4: ์จังหวะยิงด้วยขวานะครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่ามีชันแลบขาของพาปโลวิชนิดนึงด้วยหรือเปล่าเลยยิ่งทำให้ทิศทางของบอลมันเป็นใจนะครับโอ้ไม่ชันแลบครับแต่ว่ามันยิงลอดขาของทางพาปโลวิชมาพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหพยายามจะเข้ามาบล็อกแต่กลายว่าโดนยิงลอดหว่างขาแล้วบอลมันฮุกหนีมือทางด้านน้อยเข้าไปครับอันกูโล
3: โอ้โหประตูเกิดขึ้นเร็วนะครับนิวสันอังกุโลครับวันนี้ไปขยับไปเล่นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่ทางเยอรมนีพลาดนะครับน่าจะเป็นเมชานะครับที่จับบอลลั่นแล้วสุดท้ายโดนเอาบอลกลับไปลงโทษนะครับเป็น 1-1 แล้วนะครับที่คูราซาวกับโคดีวัวเนี่ยโคดีวัวเองก็ยังเดินหน้าเกือบจะได้ประตูที่2เหมือนกันนะครับอามัดเดียโลลองยิงจากนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียวเองครับ
4: นี่เป็นประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของทางเอลกอดอร์ด้วยนะครับ2เกมแรกนี่ยิงคู่แข่งไม่ได้นะครับทางเอลกอดอร
3: ์พักทายแฟนๆFM 99ที่ฟังอยู่ทั่วประเทศ41สถานีของสถานีวิทยุอสมทด้วยนะครับฟังอยู่จังหวัดอะไรส่งมาบอกเราด้วยตอนนี้ฟุตบอลกำลังมันเลยครับปีประตูแล้วอ๋อนะครับเอกวาดอร์แม่เกือบจะตัดได
4: ้ก็ถือว่าตามตีเสมอได้เร็วเลยครับเอกวาดอร์เองนี่ต้องการ4แต้มนะครับเพื่อเข้าอันดับ3นะครับติด1ใน8ทีมที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับ
3: เยอรมนีเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับเกมนี้บอลดูกับฮัฟโลวิชครับออกมาริมเส้นทางซ้ายครับให้รูดิเกอร์โดนบีบโดนบีบบีบเร็วจริงๆครับผู้เล่นของเอกวาดอร
4: ์จังหวะคือคิมมิชเหมือนจะโดนมือเนี่ยเหนี่ยวก่อนทีแรกแล้วมีแซ่จากเหลี่ยมด้านหลังอีกทีด้วยนะครับก็เลยทำให้จังหวะนี้เยอรมันได้ฟรีคิกนะครับ
3: ครับเยอรมันเซตบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับบอลอยู่ในแดนของเอกวาดอร์จูนาธานทาครับเปลี่ยนแกนมาครับคิมิชเอ้าแล้วเอกวาดอร์เองก็ไม่รู้กันครับจังหวะสกัดบอลนี่ไปตกอยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองก็เลยต้องเคลียร์บอลออกมาก่อน
4: จังหวะไม่ได้เสียงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแนวรับกับผู้สาประตูของทางเอกวาดอร์กาลินเดสนะครับจะขยับออกไปแต่ว่าเพื่อนมงสกัดก่อนนะครับแหมผิดจังหวะกันหน่อยแต่ว่ายังเป็นเอลกอดอร์แล้วครับที่เคลียร์ไม่ได
3: ้เวียสครับเวียสตัดเข้าในมาโอ้โหโดนแซะเร็วแล้วตัดไปได้พราต้าพราต้าเองให้มาข้างหน้าเอเนอร์วาเลนเซียสปีดไม่ผ่านจนทานทานะครับคืนกลับหลังไปที่นอยเออร์เยอรมันครองบอลอยู่ครับพาบอลกำลังจะผ่านครึ่งสนามมาครับคิมิช
4: วันนี้นี่2คู่ในกลุ่ม E นี่มีประตูเร็วทั้ง2สนามนะพี่เอกนะ
3: ไม่เหมือนคู่อังกฤษที่เราบรรยายวันนั้น
4: เหนื่อยเชีย
3: เจอพ่อมดหมอผีเสกไม่ให้มีประตู
4: เรียบร้อยเลยฮาริเคนยิงลูกนั้นข้ามคานเฉย
3: เดวิดรอมขึ้นกับมาริดิเกอร์ทาโจนาธานทาครับให้มาซาเน่โอ้โหมูเซล่าจ่ายมาแล้วได้โอกาสลองสับไกยิงนะครับเมชาลุดกรอบออกไปครับ
4: ยิงด้วยขวานะครับพยายามจะยิงหักข้อหนีเหลี่ยมเสาไกลเลยครับแต่ว่าหักมากไปหน่อยครับบอลหลุดออกหลังไปมิดฟิลด์จากดอร์ทมุนนะครับที่ก็ยิงได้ในเกมที่เอาชนะทางกราซาว 7-1 ด้วยนะครับเซบาสเตียนเบคคาเซเซ่นะครับเฮดโค้ชของทางเอกวาดอร์นี่วิ่งเฮเลยครับจังหวะที่ทางอันกุโรตีเสมอให้กับทางเอกวาดอร์ได
3: ้ยังด่วนกันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามแต่เยอรมนีเองก็เอาบอลออกมาจากพื้นที่ตรงกลางได้ครับแล้วก็เซตบอลกลับขึ้นมาใหม่คิมิชให้กับทามูเซล่าคิมิชครับเปลี่ยนแกนมาขึ้นด้านซ้ายแล้วทางเอกวาดอร์จะโต้ยังไม่ได้นะครับเอกวาดอร์ครองเกมได้เป็นแค่บางช่วงแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับนะครับเล่นงานทางเยอรมันข้อความฮะบอกว่าเอาแล้วคู่หูคู่หามายามดึกสวัสดีครับคู่ที่หน้าตาดีที่สุดของ FM 99
4: รู้ได้ยังไง
3: แล้วก็บอกว่าเยอรมันก็นอนมาสิคราแบบนี้โดนไปซะแล้วนะครับ
4: ตีเสมอไปแล้วนะ
3: คุณมีมี่บอกเป็นไปไม่ได้เยอรมันจะโดนตีเสมอบอกคุณประทีปบอกสูงไปนิ่มๆนะครับฟังอยู่นนทบุรีนะ
4: เชียร์ให้ยิงเยอะอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีสวัสดีจากสมุทรสงครามนะครับเยอรมันหวานเจี๊ยบ
4: แต่เอาเข้าจริงเยอรมันนี่ในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดนี่เท่ากับว่าเสียประตูทุกเกมนะ
3: ครับ
4: คือแม้ว่าเกมแรกจะถล่มกราซาวได้7ลูกแต่ก็เสีย1ประตูนะครับนัดที่แล้วนี่ก็โดนก่อนนะครับก่อนที่อุนดาฟจะลงมาช่วยยิงแซงให้เยอรมันเฉือนเอาชนะ 2-1โดนจับฟาวครับกองหน้าของทางเอกวาดอร์ครับกอนซาโลปลาต้า
3: เยอรมนียังครองบอลอยู่นะครับคิมิชให้กับทาริดิเกอร์เฟลมเวียสเองพยายามเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับเดวิดรัมไปโดนทางโอดอเนสครับดักเอาไว้ได้ก่อนตรงกลางสนาม อัดกันหนักเลยนะครับโมเซสไกเซโดกับตันทีมของเอกวาดอร์
4: นี่เดี๋ยวกำลังจะได้เพื่อนรวมทีมคนใหม่เพิ่มเติมไปอีกนะครับมาโกปาเลสตรานะครับนี่ตามรายงานนี่กำลังบินไปที่ลอนดอนนะวิงแบ็กดิกรีทีมชาติอิตาลีนะครับทางด้านขวาที่ก็จะมาอยู่กับเชลซีนะครับจากแอตแลนตาแต่ว่าฤดูกาลแล้วนี่ผลงานดีมากๆกับการยิงตัวไปเล่นกับกายารีนะครับ
3: วิเทครับตรงกลางมีโมเซสไกเซโดเอกวาดอร์ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอังกุโลอังกูโลย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวิเต้ออโดเนสครับ

0: เกมเพราะว่าวันนี้โดนไปแล้วนะครับโดนเอกวาดอร์ไปแล้วอ้าวตัดเข้ามาตรงกลางครับเยบัวให้คืนกลับมาไกเซโดปาโชครับให้วิเต้มาเซตไกเซโดให้อาโดเนสพลาต้าโดนบีบอยู่ข้างหน้าเองก็โดนประกบแน่นเลยครับจ่ายลำบากมากครับเยบัวเองก็ให้สัญญาณว่าให้ที่ตัวสิครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายยังได้ทุ่มนะครับบอลไปติดการสกัดของพาโลวิช
0: ส่วนที่ไอวอรี่โคสต์กับคูลาซาวเกือบจะมีประตูที่2ของไอวอรี่โคสต์ครับโอ้โห
1: ทำไมพี่เร็วกว่าน้อง
0: อ่ะคุณจ่ายตังค์หรือเปล่าคุณจ่ายตังค์หรือเปล่าคุณจ
1: ุนจ่ายสิเออโอ้จังหวะได้ยิงได้ซ้ายในกรอบเขตโทษแต่ว่ายิงโดนไม่เต็มนะครับโดนเบียดมาพอดีทำให้บอลมันหลุดออกหลังไปครับโอกาสที่จะขึ้นนำ 2-0 จากอาหมัดดิอาโลขึ้นมาทางซ้ายนะครับโยมันเดนี่ก็มีข่าวว่าข้อเสนอที่2 116ล้านยูโรจากลิเวอร์พูลก็ยังปฏิเสธนะครับอาเบไลฟ์ซิกไม่ยอมปล่อยทางโยมันเด้ง่ายๆครับ
0: เคมิคครับออกมาทางซ้ายลูดิเกอร์โอ้โหลูดิเกอร์จ่ายแบบไม่มองฮะไม่มองจริงครับจ่ายออกข้างไปเลย
1: ไม่มองใครเลยไม่มองไม่มองใครเลย
0: เพื่อนไม่มีอยู่ตรงนั้นนะฮะจ่ายออกข้างปาโชครับอินคาเบียให้มาตรงกลางครับกาเซโดมีตัววิ่งแล้วกาเซโดออกมาทางขวาเยบัวเยบัวให้คืนกลับไปกาเซโดย้ำไปทางขวาอีกทีพราต้าเอาละครับเข้าไปในเขตโทษพราต้าเปิดเข้ามาอื้อหือยังติดที่ทาแล้วจะโตกับฮาแวดฮาแวดเก็บบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ก็เริ่มจะตั้งเกมของตัวเองได้นะครับเอกวาดอร์ผ่าน20นาที1-1นะครับซาเน่ยิงให้เยอรมันก่อนนาทีที่2แต่อันกุโรตีเสมอให้เอกวาดอร์ได้นาทีที่9นะครับพวกเขานี่เป็นอันดับ2เลยนะครับในรอบคัดเลือกในโซนคอมเมนโบนะพี่เอกนะ
0: แต่ผิดฟอร์มมาเยอะนะเอาละครับเยบัวเยบัวให้คืนกาเซโดอินคาเบียซ้ายมีอังกุโลอังกุโลเจอมูเซล่าไปเอาเป็นซาเน่นะครับไปขวางอยู่ให้อินคาเบียเปิดกลับเข้ามาตรงกลางแล้วติดบล็อกคิมิคครับเสียลูกเตะมุมครับเยอรมัน
1: ครับพี่เอนี่ขอเสียงเชียร์เลยนะครับวันนี้ก็มีการยืนยันนะครับว่าเซ็นขาดเรียบร้อยจากไบเออร์ลูกเซนนะครับสำหรับทางฮินคาเปียในการไปอยู่อาร์เซนอลนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ยังอยู่ภายใต้สัญญาออปชันยืมตัวนะ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ยืนยันว่าซื้อขาดเรียบร้อยนะคร
0: ับ ทำไมข้อมูลคุณนั่นเปรี้ยเลยฮะคุณจุด
1: หลอกเขามาจำเขามาพูด
0: นึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเยอรมนีนี่คุณข่าวสารในวงการฟุตบอลเยอรมันคุณทำแบบนี้คุณหมายความว่ายังไงฮะคุณกะจะเป็น
1: ผมก็ตามอ่านข่าวจากคุณอากอป้อหลวง
0: เอาเหร
1: อกับคุณอาช่อคุณหวานเจี๊ยบ
0: หวานเจี๊ยบคุณไม่ได้หวังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งบอลเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: คนละค่ายไม่หวังแล้ว
0: เอาเหรอตอนนี้ต้องไปค่ายไหนฮะ
1: อันนี้ต้องฝั่งสีเขียวฮะ
0: เอาเหร
1: อ
0: สำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยคุณจุ่นได้เสียตังค์ซื้อแพ็คดูบอลลิขสิทธิ์ถูกต้องยังฮะ
1: ไม่เหลือฮะนี่ฮะไม่นะผมจะดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เหรอฮะ
0: เหรอฮะ
1: ครับผม
0: เออเยบัวพลิกหนีสวยเลยครับเอกวาดอร์ขึ้นมาฟรังโกเปิดเข้ามาโอ้โหเกือบมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันนะครับทางเอกวาดอร์ปาโชหนุนมาบอลยังอยู่กับฟรังโกแบ็คขวาของเอกวาดอร์ครับหนุนขึ้นมาไกเซโดมอยเซสไกเซโดออกมาทางขวาให้เยบัวเยบัวให้ฟรังโกอีกทีถึงเส้นหลังหักกลับเข้ามาตรงกลางในเขตโทษเอกวาดอร์ เอกวาดอร์เอกวาดอร์ยังมาอยู
1: ่สะดุ้งโหยงเลยคนฟัง

0: เอ้ยตีจะตีตีสามครึ่งแล้วคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับผม
0: เออเราถูกปลุกมากลางดึกนะฮะมันก็อาจจะมีหลุดมีอะไรกันบ้างสิครับ
1: อ่ะพูดไม่ค่อยถ่วง
0: พูดไม่ค่อยถ่วงเลย
1: คนที่ไหนพูดไม่ค่อยถูกเนี่ย
0: เอ้าโอ้โหขึ้นมาในเขตโทษแล้วโอ้โหอินคาเปเย่ครับหลุดเข้าไปในเขตโทษแต่ผู้สินเฉยครับแม้ว่าจะมีการเบียดกันลบแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
1: จังหวะโดนทางลีรอยซาเน่เข้ามาเบียดเลยครับแต่ว่าจริงๆก็เหมือนจะจิ้มโดนบอลนะครับซาเน่โอ้ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นลูกโยนจากด้านขวาเข้าไปมีตัวหน้าป่าประตูของทางเอลกวาดอร์พยายามจะหม่งแล้วจังหวะบอลมันตกเนี่ยไม่โดนต้นขาคิมมิชนะครับจริงๆผู้เล่นของเอลกวาดอร์เนี่ยพยายามจะฟ้องว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลหรือเปล่า
0: บอกเยอรมันดูรนรัวนะครับพี่นะขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่บอกที่มาต้นสังกัดของนักเตะด้วยเรื่องต้นสังกัดนักเตะเดี๋ยวให้คุณจุนจัดการให
1: ้เก็บได้เลย
0: นะฮะเพราะว่านักเตะเอลกวาดอร์เองหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นช
1: ื
0: ่อคุ้นหูกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งคุณจุนเนี่ยนักเตะทุกคนเขาบันทึกไว้ในความทรงจำของเขาหมดแล้วฮะอย่างเอกวาดอร์พวกเนี้ยเขาศึกษามาหมด
1: Google มีไว้ทำไมล่ะฮะวิกิพีเดียมีไว้ทำไมฮะเปิดล้าอยู่นี่เลยฮะ
0: ฟอร์เรนเวสให้เอาตรงกลางโอ้โหคายฮาแวดพยายามจะปล่อยบอลลอดขาให้เพื่อนเล่นโอ้โหไคเซโดมาโชว์หน้ากรอบกินโทษตัวเองก็โดนสิครับเดวิดรอมหยอดมาเสาไกลได้โขกด้วยแต่ว่ามาตรงตัวกาเลนเดสครับได้โอกาสโขกตรงกรอบซะด้วยนะครับ
1: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วเทคตัวได้สูงกว่าปาโชนะครับคายฮาแวสแต่ว่าจังหวะมงเนี่ยแม่คือบอลมันมาโด่งไปหน่อยครับมงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่ค่อยแรงแล้วก็ไปเรียกว่าตรงตัวทางกาลินเดสด้วยนะครับกาลินเดสนี่เล่นอยู่กับคูลาคานนะในอาร์เจนตินานะครับ39ปีแล้วนะ
0: สุดยอดรู้ทั้งอายุรู้ทั้งสโมสรแซวคุณศึกษามาก่อน
1: ข้อมูลอยู่นี่เลยฮะ
0: เอาล่ะ
1: ครับผมคือถ้าเน็ตตัดไปก็เรียบร้อย
0: เฮ้ยคุณแซะใครวะเนี่ย
1: ไม่เมผมพูดถึงตัวเอง
0: เอาละครับมาเยบัวเยบัวกำลังจะเข้ากี่โทษโอ้โหโดนเดวิดรอมครับมาตัดหน้าไปก่อนบอลในเขตโทษเนี่ยเอกวาดอร์เข้าไปในเขตโทษของเยอรมนีเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเอกวาดอร์สกอร์แบบนี้เนี่ยตกรอบนะครับกลับบ้านนะฮะ
1: คือจะบอกว่าอันดับ3 2แต้มนี่ก็ไม่พอแน่ๆแล้วครับที่จะเป็น8ทีมที่ดีที่สุด
0: วิเทครับให้ฮินคาเปเย่ฮินคาเปเย่คืนกลับมาปาโชวิเทวันนี้เนี่ยยืนเป็นคู่กลางกับโมเสสไกเซโดนะครับวิเทยังไงนะวิเทนี่เขาเกิดที่เมืองอะไรฮะคุณยน
1: ทางด้านของเปโดวิเต้อยู่กับอูนามอุตก็เล่นในเม็กซิโกนะ
0: เกิด
1: ที่บาบาโฮโย
0: โอ้โหสุดยอด
1: กอด
0: อสุดยอดแม้กระทั่งเมืองเกิดคุณยังรู้เลย
1: ดีนะมือเร็ว
0: เดี๋ยวไปปิด Wi-Fi ก่อนดูมันจะตอบได้ไหม
1: ไม่ต้องปิด Wi-Fi แค่พี่คลิกปิดหน้าจอผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วฮะ
0: เจ้าของเพจดูบอลกับจุนที่มี follower ถึง 500,000 คน
1: ครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ครับผม
0: เป็นบุรุษผู้มีความโรแมนติไซส์อยู่ตลอดเวลานะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตเขาสามารถโรแมนติไซส์ได้ตลอดฮะเน็ตนลินพัทคือ
1: เขาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว
0: อ่อนไหวฮะ
1: เซนซิทีฟ
0: ภาคบอลเขาก็จะต้องมีสตอรี่อะไรโอ้โหวันนี้หยิบมุมนั้นมุมนี้มาโรแมนติไซส์ได้ตลอดนะฮะชายผู้น่ารักตลอดเวลา
1: น้องเขามองโลกในแง่ดี
0: อ๋อเหร
1: อไม่ได้ผ่านโลกไร้ร้ายไม่ได้เติบโตมาแบบเราสองคน
0: ไม่ได้ผ่านโลกไร้ร้ายไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
1: ครับ
0: พักกินน้ำกันก่อน
1: อ
0: โอ้โหที่ยุโรปเนี่ยหลายๆประเทศคุณจุน40องศา39องศา
1: ครับ
0: ร้อนมากนะฮะวันนี้อากาศที่สนามนี้เป็นยังไงบ้างฮะคุณจุนรายงานนิดนึงเอาให้ไวเลยครับไวเลยครับ
1: ส่งมาซะ ที่ปารีสใช่ไหม40องศา
0: โอ้โหฝรั่งเศสอ่ะ40ที่ปารีสที่อังกฤษนี่ก็ไม่เบาอยู
1: ่ครับ
0: ที่นี่อุณหภูมิเป็นไงฮะ
1: ผมเช็คก่อน
0: นิวยอร์กนิวยอร์กฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ก็แดดดูจัดๆอยู่นะ
1: อันนี้ไม่บอกแป๊บนึงนะครับ
0: บอกฟังจากพัทลุงครับแล้วก็บอกตื่นอะไรตื่นเลยครับอะไรดอๆเอกวาด
1: อร์26องศา
0: ก็กำลังสบายนะครับแต่เขามีไทยอินสปอนเซอร์ช่วง Hydration Break นะก็เลยต้องเบรกอันนี้ก็เข้าใจได้แหละคุณจุนเพราะว่าอาจจะบางสนามอาจจะอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงเนาะ
1: ใช่
0: แต่ครั้งนี้ถือว่าน้อยนะเรื่องที่เวลามีสภาพอากาศแบบฟ้าแลบอ่ะหรือว่ามีพายุอะไรอย่างนี้ที่ทำให้เกมต้องเบรกเหมือนจะมีแค่เกมเดียว
1: ฝรั่งเศสนั่นแหละ
0: กับอิรัก
1: ตอนไหนเท่าไหร่นะรัศมี
0: 8ไมล์
1: 8ไมล์13กิโลเมตร
0: ครับ
1: รอบสนามนะครับก็ต้องติวลูกทีมหน่อยครับปักกาเซเซ่เฮดโค้ชของทางเอลกวาดอร์ครับเป็นชาวเจนตายนะครับ
0: ข้อความทาง YouTube นะครับท่านนี้บอกฟังที่บางใหญ่นนทบุรีนะฮะเบรกดื่มน้ำร้อนกันนะครับจากคุณวินตัน
1: ครับ
0: นะครับคุณอนุรักษ์บอกเยอรมันได้ประตูแรกแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนจังหวะยกเขาสูงเหตุที่ไม่ฟาวเพราะว่าบอลอยู่ในการครอบครองผู้เล่นเยอรมันตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ลักษณะแย่งกันเล่นนะฮะอันนี้คุณอนุรักษ์ให้ความเห็นมาเนาะพออเจ๋งมาหรือยังยังไม่มานะครับฟันดีครับพออจุนฟังจากพระราม2นะครับ
1: ผมคนนอกไม่เป็นพอส่วนเกมคือเซากับไอรูโคสนี่กลับมาเล่นกันแล้วนะครับคู่นั้นนี่ไฮเดรชั่นเบรกเรียบร้อยไปแล้ว
0: ประชาสัมพันธ์กันนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดจิ้งโหวจิ้งมันนะครับที่ขึ้นบาร์อยู่ด้านล่างของการไลฟ์ของเราทั้งทาง YouTube นะแล้วก็ Facebook นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้แฟนบอลร่วมเชียร์ร่วมลุ้นฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้นะครับสแกน QR Code ที่อยู่มุมขวาล่างหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทายทีมที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: หรือว่าเชียร์ทีมรักทีมโปรดของท่านนะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่นะครับนะของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเข้าไปดูกติกาได้ที่ cheer.mcot.net ย้ำนะครับว่าโอกาสนะในการได้ของรางวัลของทุกท่านอาจจะมีโอกาสได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายกับเรานะเข้าไปดูกติกาแล้วไปสมัครเล่นกันได้นะครับ
1: ก็กลับมาเล่นกันต่อนะครับเกมที่เมดไลฟ์ครับเอกวาดอร์กับเยอรมัน31นาทีผ่านเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: โอ้วีกาเซโดให้กับมาปราต้าข้างหน้าไม่ถึงทางทางเอเนอร์วาเลนเซียนะครับอ้าวแล้วเยอรมันดีพลาดครับโดนตัดบอลกลับมาอังกูโลให้มาเอเนอร์วาเลนเซียเข้าขวาลองยิงมุมแคบติดบล็อกโอ้โหเยอรมนีเองวันนี้แนวรับดูจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับบอลไปอยู่กับคิมิช
1: เยอรมันเองเนี่ยในฐานะที่ก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเจอทีมอันดับ3จากกลุ่ม A B C D และ F นะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: ส่วนถ้าเอามาดูตรงนี้ก่อนเยอรมันขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับ
0: บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับเยอรมนีบิ๊กฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณจุนผมไม่ชอบอยู่หนึ่งเรื่อง
1: คือ
0: ผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของ
1: นี่ถ้าพี่บอกว่าไม่ภาคที่ได้ภาคกับมึงนี่ฮาเลยนะ ที่ต้องภาคกับมึงนี่ฮาเลยนะ
0: ด้วยนั่นด้วย
1: ครับผม
0: เฮ้ย ผมกำลังจะจริงจังอยู่
1: ครับผม
0: จริงจังจอมแก่นคุณ อย่าพึ่งสิ
1: จริงจังครับพี
0: ่ผมไม่ชอบที่แบบคือถ้าในเกมที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยผมอยากให้เน้น เสื้อทีมชาติหลักเป็นโฮมคิดอ่ะคือถ้าสีมันไม่ชนกันอ่ะคุณก็ใส่ทีมยาวไปเถอะ
1: ครับผม
0: มันจะได้เป็นเอกลักษณ์เนาะไม่ใช่แบบอ้าวมาดูจังหวะนี้ครับโดนตัดกลับมาได้เนอะทางไกเซโดให้มาทางวาเลเซียทำบอลลั่นนะครับผมไม่ชอบที่เอะอะก็จะต้องยัดเยียดเสื้อเอาเวคิดอ่ะ
1: อืม
0: เนี่ยอย่างเงี้ย
1: แต่บางทีมันก็อยากให้มีความหลากหลายไงในการซื้อในการอะไรด้วยไงเพราะบางคนก็บอก
0: ก็เราก็รู้ไงรู้ว่าเป็นเรื่องของรายได
1: ้
0: ว่าอย่างน้อยเป็นการโชว์ช
1: ุ
0: ดทีมเยือน
1: ครับ
0: ให้แฟนบอลเห็นจะได้ขายของได้แต่ว่าเวลามองอ่ะคุณจุ่นมันเยอรมนีมันต้องเสื้อขาวอ่ะลายแถบดำแดงทองเกงดำอ่ะแล้วสีคุณก็ไม่ชนกับเอกวาดอร์คุณจะใส่
1: ก็ใส่ไป2นัดแล้วไง
0: ผมอยากให้ใส่แบบเดิมถ้ามันไม่ชนก็ใส่ไปอันนี้เป็น
1: ซามิเคดิล่านะ
0: เป็นความชอบส่วนตัวที่เราอยากเห็นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเวลาเกมมันผ่านไปนานๆเนี่ยมันคงความคลาสสิกที่เวลาเราเห็น
1: ครับผม
0: ยกเว้นว่าสีมันชนกันจริงๆ
1: จริงๆใช่ไหม
0: เออ
1: ผมกิ๊กกล้องจับไปที่ซามิเคดิล่านี่ก็แทบจะเรียกว่าไม่เปลี่ยนจากสมัยยังค้าแข้งอยู่นะก็อยู่ในชุดแชมป์โลกเหมือนกันนะครับทางซามิเคดิล่าน้องชายเนี่ยลานี่ไปเล่นให้กับตูนิเซียนะพี่เอกนะ
0: เวียดครับให้มามูเซล่ายิงด้วยซ้ายครับโอ้โหมายังดีที่ยังมีออโดเนสครับที่มาบล็อกเอาไว้ได้ไม่งั้นนี่ก็ยุ่งเหมือนกันครับลูกยิงของมูเซล่า
1: โอ้โหเคาะกันขึ้นมาสวยครับจากแดนตัวเองครับเยอรมันแล้วเวียดให้ทางด้านของมูเซล่าครับแตะบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายตวัดยิงด้วยซ้ายแต่ว่าออโดเนสครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันนะครับไม่นั้นนิดแหมมาไม่ทันในงานยากเลยครับสำหรับทางด้านของกาลินเดสผู้รักษาประตูของเอกวาดอร์เยอรมันได้ลุ้นเตะมุมทางด้านซ้ายครับ
0: เหลืออีก10นาทีครับจะจบครึ่งแรกคูลาซาวยังตามหลังโกดิวอ0-1นะครับแล้วก็เอกวาดอร์กับเยอรมันยัง1-1วิเต้ให้มาฮินกาเบียเอาละครับเอกวาดอร์จะโต้กลับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายฮินกาเบียเจอลูดิเกอร์มาเบรกเกมไว้บอลอยู่กับมาเซตไกเซโดครับตรงกลางสนามให้ไปที่วิเจริมเส้นด้านซ้ายมีอังกุโลเจอกับคิบิตเลียงจี้แล้วเข้าเขตโทษแต่ว่าโอ้โหโดนบังเหลี่ยมมิดเลยครับ
1: แต่ก็ถือว่า35นาทีแรกนี่สู้ได้ดีนะครับทางด้านของเอลกวาดอร์คือจริงๆเนี่ยพวกเขาเองไปมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์แล้วครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาครับทำเกมได้สร้างเกมบุกได้แต่ว่ายิงคู่แข่งไม่ได้นะครับใน2เกมแรก
0: บอลอยู่กับชุนทันทาครับให้ริดิเกอร์ซ้ายเป็นรอมครับเซตบอลกันอยู่ในแนวหลังแล้วก็สลับกับการวางบอลยาวขึ้นมาหน้าไม่ถึงฮาแวดแต่เวียดครับเก็บบอลได้ฟอร์เรนเวียดโดนไกเซโดเข้ามาขวางบูเซล่าเก็บบอลได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วง้างไม่ยิงยังวิพีเวลาปะทะนี่เอกวาดอร์เองก็ไม่เบาเลยครับคืออัดหนักเต็มที่
1: พี่เอกเองในฟุตบอลโลกคราวนี้นี่ชอบเสื้อทีมไหนพิเศษ
0: ผมชอบญี่ปุ่นน้ำเงิน
1: อ๋อเออแต่ผมดันชอบตัวสีขาวที่เป็นสีหลาย
0: ลายผมชอบญี่ปุ่นน้ำเงินเยอรมนีขาวเพราะว่าเยอรมนีจะเป็นครั้งสุดท้ายกับอาดิดาละ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: แล้วมันก็ได้ฟิลแบบปี90ที่สมัยเยอรมันตะวันตกคว้าแชมป์โลกที่อิตาลีด้วยนะ
0: หวังว่าจะได้เห็นเสื้อแท้พรุ่งนี้เยอรมันตะวันตก90
1: ครับผม
0: คุณ
1: อย่ารีบไปซื้อเลยฮะสั่งช้อปปี้แป๊บนึง
0: คุณ
1: น่าจะส่งเร็วแหละ
0: คุณผมขอร้องคุณอย่างนึงผมก็มีความรู้เรื่องเสื้อบอลอยู่พรุ่งนี้ในรายการในไลฟ์เนี่ยทุ่มนึงนะฮะ
1: ครับ
0: คุณอย่ามาหลอกผมนะคุณเอาเสื้อเยอรมันตะวันตกแต่เป็นยูนิสปอร์ตแล้วคุณมาบอกเสื้อแท้ผมต บเลยนะฮะผมตบเลยนี่คุณไม่ได้นะครับ
1: โอ
0: ้ประชาสัมพันธ์หูฟัง
1: พอดีขึ้นมานี่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะ
0: ผมบอกเลย
1: รุ่นเก่าหน้าหลัง Star Soccer รายสัปดาห์นี่น่าจะรู้จักกันโอ้โหมาเป็นล็อกมาเป็นตารางให้แบบสั่งได้เลย
0: 1ทุ่มพรุ่งนี้ครับทาง Facebook Fanpage FM 99และ YouTube ทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยและทาง 9M ขอนคุณจุ่นนะครับจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดที่บวชที่มาของผม
1: เดี๋ยวคืนนี้กลับไปคิดก่อนหาข้ออ้างก่อนพี่ป่วย
0: จะนำเสื้อฟุตบอล
1: ครับ
0: ที่เป็นเสื้อทีมชาติที่เรียกว่าคลาสสิกคลาสสิกในฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ครับผม
0: เอามาโชว์ในรายการนะฮะไม่มีที่ไหนอีกแล้วเพราะที่ไหนก็ไม่เชิญเขานะครับนอกจากผมคนกันเองนี่แหละนะฮะเอามาโชว์เลย
1: เราไม่คบใครคบพวกเดียวกันเองเท่านั้น
0: แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไม่สอนการดูเสื้อแท้เสื้อปลอมเพราะว่าถ้าสอนไปคนจะรู้ว่าเนี่ยแหละเสื้อปลอม
1: เราจะไม่มีการโคสอัพเข้ามาในตัวเสื้อนะฮะ
0: อ่าฮะก็พรุ่งนี้เจอกัน
1: ครับ
0: นะครับทุ่มหนึ่งนะฮะทาง Facebook FM 99นะฮะแล้วก็ลิสต์รายชื่อของแขกรับเชิญตอนต่างๆที่จะมานี่ผมบอกเลยคุณจุน
1: เป็นไงฮะน้องชายพี่จะมาไหมฮะ
0: ยังหาไม่ได้เลย
1: หาว
0: น้องชายพี่ชายสุดที่รักของคุณอย่างคุณจรวดพิบไหวเนี่ย
1: โดนห้ามเหรอ
0: จริงๆก็แม่อยากเชิญเขาแหละ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเขาเรียกแขกได้ดีแต่ว่าเขาติดโทษแบน
1: ครับผม
0: เขาติดโทษแบนอยู่ครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเรียนเชิญเขาเข้ามาได้บอกแนทจำได้เลยแค่ปารีสพิกแค่พิกชนะปารีสเขารอบโพสรูปร้องไห้อ้าว
1: อ้าวเป็นธรรมดาเด็กเซนซิทีฟ
0: เหร
1: อมีอารมณ์ร่วมเยอะ
0: ถ้าสมมุติว่าเชิญเขากลับมาบรรยายที่99นี่เขาจะถ่ายรูปกับคุณจุดร้องไห้โพสเฟซบุ๊กไหม
1: ไม่น่าฮะ
0: ยินดีดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมา
1: แต่กับพี่แน่ๆ
0: ที่FM 99กับคุณจุนคุณผมกับคุณจุนเนี่ยภาคบอลกันมาตั้งแต่กี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยเขาจะอย่างนี้ไหม
1: ไม่น่าไม่น่า
0: ไม่น่าเขาจะไม่โพสหรอกเพราะว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่า FM 99มันเล็กเกินไปสำหร
1: ับ
0: เขา
1: ใช่ใช่ๆ
0: ระดับเขามันต้องระดับสกายสปอร์ตดูดีอะไรอย่างงี
1: ้เฮ้ยเขาคุยกับโรมาโน่มาแล้ว
0: ใช่
1: เ
0: ขาไม่สนใจคุณหรอกเลย
1: ครับผม
0: เอาเป็นโรมานัสไปละอ้าวไปดูมูเซล่าเข้าเขตโทษมูเซล่าดีไซก้อยเข้าไปในเขตโทษจะให้กับฮาวเวิร์ดครับโดนทางมอยเซตไกเซโดครับลงมาช่วยสกัดบอลออกจากพื้นที่อันตรายไปได้ก่อน
1: โอ้ให้มาสวยครับทางซ้ายให้กับมูเซล่าฉีกตัวมารับบอลนะครับลากเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วดีดไซก้อยเข้าไปครับจะให้กับไคฮาวเวสหน้าป่าประตูแต่ว่ามอยเซสไคเซโดครับเคลียร์ทิ้งได้ก่อน
0: คุณจอนเค6นะฮะบอกว่าเขาก็มีขายในมอพรที่สารคืออะไรฮะมหาลัยพรที่สารข้างราชมงคลธัญบุรีชื่อร้านยายปองครับน้ำจิ้มรสจัดนะฮะ
1: หมายถึงข้าวมันไก่ที่
0: ข้าวมันไก่โอ้อยากกินเลยข้าวมันไก่ดึกๆอย่างนี้แถวนี้ร้านไหนมีขายป่ะ
1: โอ้ถ้าแถวนี้เหรอพี
0: ่มีป่ะแถวๆพระราม9ห้วยขวางนี่มีข้าวมันไก่ร้านไหนยังเปิดอยู่มั้ยฮะตี 3
1: อุ๊ยแถวนี้ไม่น่ามี
0: ไม่น่าเลยใช่มั้ยฮะ
1: The Street อ่ะยังมีอยู่มั้ยอ่ะ The Street หลายๆร้านมันก็จะเปิด24ชั่วโมงกันนะพี
0: ่โอ้คง
1: แต่ The Street นั้นแน่ๆมีร้านราเมง
0: ไอ้ราเมงเปิดรู้อยู
1: ่แต่ข้าวมันไก่ไม่แน่ใจ
0: หรอฮะบอกผมนี่รอ2 4พี่น้องเอกจุนตลอดเลยครับจาก FC เต่าน้อยพิชชี
1: ่ครับผม
0: พี่แสดงว่าชอบของแปลกนะชอบเต่าน้อยนี
1: ่พิชชี่นี่ไม่แปลกนะถือว่าปกติโดยทั่วไป
0: ไม่แปลกไม่แปลกพิชชี่เขาก็น่ารักสุดเซ็กซี
1: ่
0: นะเป็นเทสชายไทยปกติต้องรับชอบอยู่แล้ว
1: แล้วถ้าเป็นเจ๊เต่า
0: ก็เป็นคนชอบของแปลก
1: ครับผม
0: ครับผมนี่เดี๋ยวผมกะว่า
1: ชอบสไตล์เจ้าเนื้อหน่อยๆ
0: เจ้าเนื้อหน่อย
1: ๆ
0: เดี๋ยวกะว่าจะให้คุณเต่าเนี่ยทำนายผลหน่อยให้เลือกกินของระหว่าง ทีมชาติพรุ่งนี้อังกฤษกับปานามาผมจะให้คุณเต่าลองทานอาหาร ที่ผมเตรียมมาว่าจะเลือกทานจานไหน
1: เป็นจานอังกฤษลองดูได้ลองดูได้แล้วลงเนี่ย ลงเพจ99เนี่ย
0: เออดีนะดีนะ
1: ครับผม
0: เขาจะถลกหัวผมแม่
1: เขาด่าพี่แน่นอน
0: ไอ้หรอกผมกับเขานี่รักกันดีนะครับ
1: ก็
0: อีก3นาทีจบครึ่งแรกครับคุณอยู่ยัง 1-1 อยู่
1: ครับผม
0: อีกคู่เป็นไง
1: ก็ยังเป็นเอลิโคสนำอยู่ 1-0 นะครับประตูจากทางนิโคลัสเปเป้นะครับสกอร์ตรงนี้นี่เยอรมันจะเป็นแชมป์กลุ่มอันดับ2เป็นเอลิโคสหรือว่าโกดิวัว
0: เปเป้นี่กดไป2ก็ดีทั้งนั้นถูกไหมเกมแรกก็ยิงป่ะ
1: เกมแรกเป็นอามัดดิ
0: ไม่เขายิงรอบนี้ยิงมี2ลูกแล้วนี
1: ่อ๋อก็เกมกับ
0: เกมที่แล้วอะ
1: เยอรมันครับผม
0: บอกว่าข้าวมันไก่รัชดาพิเศษซอย3มีขายยันเช้า
1: เฮ้ยเกมกับเยอรมันก็เป็นฟองเคซิเย่นะเท่ากับประตูแรก
0: ประตูแรกใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เนี่ยคุณก็รีบเปิดเพื่อจะมาหักหน้าผมดีเลย
1: ก็ผมสงสัยว่าเอ๊ะเปเป้เหรอ
0: ทำไมคุณไม่สกิดให้ผมผิดให้ผมแก้เอง
1: ก่อน
0: ขี้เกียจขี้เกียจ
1: แม่คอมมาอยู่ข้างหน้าเนี
0: ่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็หักหน้าผมอีก
1: แล้วพี่ก็จ้องพูดขึ้นมาให้น้องสับสนว่าเอ๊ะกูจำผิดหรือเปล่าเอ๊ะ
0: คุณก็ต้องพูดที่มันไม่หักหานน้ำใจผมส
1: ิ
0: พี่ครับมันผมว่าอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับพี
1: ่
0: อะไรอย
1: ่
0: างงี้เห็นไหมแล้วคุณก็จะมา
1: ผมก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าเกมแรกน่าจะอาบัดอีกเกม
0: คุณก็มานับเอาคำว่าเกมแรกเกม2เพื่อที่จะมาฆ่าผมในไลฟ์เนี่ยคุณนี่มันจริงเลย
1: ก็คุณมันงานเยอะคุณก็ไม่ค่อยได้ดูไงในฐานะบอสเอกแล้วคุณหลายจ็อบด้วยนะ
0: โอ้ทุกวันเนี่ยเวลาทานข้าวยังต้องรีบเลยคุณฟัง
1: งานเยอะเหร
0: องานเยอะจริง
1: ผมบอกไปจริงจังซะด้วย
0: จริงจังอ่ะจะร้องไห้เนี่ยฮาเวดย้อนหลังกลับมาไอ้ลูดิเกอร์เยอรมนีเองก็ท้ายครึ่งแรกโอกาสลุ้นทำประตูก็ไม่มีเลยนะครับน้อยมาก
1: ๆก็ทั้ง2ทีมนี่45นาทีผ่านมานี่โดนใบฝั่งละเหลืองนะครับโดนติดๆกันด้วยทางฮินคาเปียโดนใบเหลืองนาทีที่43ครับโลวิชโดนนาทีที่44นะครับทดครึ่งแรก4นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: ซานเน่ให้มาลูดิเกอร์ให้เดวิดรอมโอ้โหจ่ายเสียซะแล้วครับจุลธันธานาเกลมันเองก็แต่งตัวชิลสุดๆเลยนะเสื้อคอกลมนี่ก็เช่นกันนะครับผู้การทีมหรือว่าเฮดโค้ชของเอกวาดอร์ที่ทรงแบบร็อกสตาร์นะสายร็อกสายร็อก
1: ผมเท่มาเลยเด็กคาเซเซ
0: พลาต้าขึ้นไม่ได้ก็คือหลังยังได้ทุ่มครับข้อความทาง YouTube นะครับบอกว่านอกจากเป็นนักเตะเอกวาดอร์ยังเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นด้วยเขาคือเอเนบาเลนเซียกา
1: อุ้ยโอ้ยแหมแบรนด์หรูซะด้วย
0: มาสายแบรนด์เนมนะ
1: ครับผม
0: คุณวิรัตบอกว่าอยู่ไซน้อยนนทบุรีทักทายด้วยครับผอ.เท่ากับผัวอ้อยครับพี่อืมคุณทีโมบายบอกว่าฟังอยู่อุบลนะโอเคขอบคุณมากมากเลยสำหรับกำลังใจล้นหลามทั่วประเทศนะฮะไคเซโดย้อนมาออเดเนสให้ไคเซโดอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับยังเสมอกันอยู่ที่1-1บาเลนเซียโอ้โหขาอ่อนแล้วบาเลนเซียวันในบอลโลกครั้งนี้นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่โอ้โหโยกหลอกสวยเลยครับอังกูโลอินคาเปียเปิดเข้ามาหน้าประตูยังติดที่โยนาธานชาวิเจโดนฮาเวดสกัดล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไม่ย้อนกลับมาเป่าฟาวด้วยนะครับแต่ดูอาการนิดนึง จ็บไม่จริงต้องลุกนะครับไม่งั้นโดนหามขึ้นละขึ้นละ
1: จังหวะก็อาจจะโดนเตะเข้าไปแถวๆหน้าแข้งเลยครับโดยคายฮาวาสครับ
0: ขอบคุณแฟนๆทาง YouTube นะครับรับชมพร้อมกันตอนนี้เกือบ 1,000 คน
1: โอ้จริงเหรอ
0: เนี่ย
1: สุดยอด
0: แต่ทาง Facebook นี่ต้องบอกไปยังมาร์คซักกะบอกนี
1: ่ซักกะเบิร์กครับพี
0: ่มันโหดจริงนะ
1: ยังไงครับพี
0: ่คือกดลีดมากอ่ะผมบอกเลยกดการเข้าถึงจริงๆจริงๆนี
1: ่โอ้ถ้าเป็นแต่ก่อนเราแบบโพสอะไรเงี้ยโอ้โห 2-300 นะปัจจุบัน
0: จริงจริง
1: 60ก็เก่งละ
0: มึงโหดมากมึงจะหวงคนดูไปไหนฮะมาร์คซักกะบอกเวียดโดนกระแทกจากทางด้านหลังยังไปได้เวียดอินคาเบเย่เข้ามาเบียดจนเอาบอลกลับมาได้คือกดคนดูใน Facebook เยอะเหลือเกินจะให้ซื้อให้ได้
1: ครับผม
0: จริงๆเนี่ยน่าจะไปไลฟ์ทาง TikTok
1: ใช่ๆๆ
0: เปลี่ยนเลย
1: ครับผม
0: ไม่ต้องน่าจะมีทาง TikTok ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนั้นคนจะเยอะกว่าจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมเสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับเอกวาดอร์กับเยอรมนีส่วนอีกสนามหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับคูราซาวยังตามหลังเอกวาดอร์อยู่0-1นะฮะ
1: ก็เกมระหว่างเอกวาดอร์กับทางเยอรมันนะครับเยอรมันขึ้นนำก่อนนาทีที่2นะครับจากลีรอยซาเน่นะครับส่วนเอกวาดอร์นี่ตีเสมอได้นะครับจากนิวซันอันกูโลนะครับในนาทีที่9นะครับส่วนอีกสนามหนึ่งเนี่ยที่เป็นนาลูโคสนำอยู่1-0นี่ประตูจากนิกลาเปเป้ในนาทีที่7นะครับก็ทด4นาทีนะครับในเกมนั้นก็กำลังจะครบ4นาทีนะครับของการทดเวลาก็ดูแล้วไม่น่าพลาดครับสำหรับไอริโคสใน45นาทีแรกที่จะนำทางกุลาเซา 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: สถานการณ์ตรงนี้นี่ก็เยอรมันแชมป์กลุ่มอันดับ2จะเป็นทางด้านของไอริโคสนะครับที่จะเข้ารอบตามเยอรมันไป
0: ครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บข้อความอีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปเบรกกันนะครับ
1: ครับ
0: ทาง SMA บอกอันนี้บอกว่าผมประทับใจคู่ภาคนี้ตั้งแต่ใส่ขาสั้นโชว์ขาอ่อนแล้วครับ ที่เรานั่งโซฟาเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกทีมจากเอเชียมีทีมไหนเข้ารอบแล้วหรือยังครับจากผู้กองวิชัย
1: เอเชียยังไม่มีนะครับในการที่จะการันตีเข้ารอบต่อไปนะ
0: ก็มีแนวโน้มสูงอยู่ญี่ปุ่นเงี้ย
1: ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีโอกาส
0: ส่วนทีมอื่นยังไม่มีการการันตีอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่านักเตะอินเซเลคนนึงทำเพลงมิวสิกเลเวอร์ครับก็คือฟิลิกมาชาวัฒนาพานิช
1: ครับผมพี่ชาเลยนะ
0: เยอรมนีญี่ปุ่น USA นะครับอันนี้เขาทำนายทีมเขารอบมาสวัสดีคุณเอกคุณจุนจากคุณประภาพันธ์นะครับเสื้อสุดยอดมากเลยครับเป็นเสื้อเกรดอาริปิก้าอ้าวนะฮะบอกว่าเอามาเลยครับนะวาวช่วงนี้แกยิ่งร้อนๆอยู่นะครับแล้วก็คุณธนพงศ์บอกหมู่บ้านพรทิสารอ๋ออยู่หมู่บ้านพรทิสารผมก็เลยนึกว่าอยู่ในมหาลัยถ้าในหมู่บ้านเนี่ยผมก็น่าจะเป็นที่เดียวกันนั่นที่ผมเข้าไปทานนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ไก่หน้าโจรนะครับข้าวมันไก่สี่จ่า
1: สี่จ่าก็แถวนี้ดิแถวห้วยขวางอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ไม่แน่ใจว่าโอ้โหสี่จ่าเปิดถึงตีสี่อย่างนี้เหรอผมไม่แน่ใจนะ
0: นะสาวๆทีมไหนในบอลโลกแจ่มสุดผมว่าญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็ชากิล่างานดีมากๆเลยจากคุณธนภูมินะครับคุณชาตรีบอกประตูน้ำครับขายทั้งคืนนะครับคุณนันทพงศ์ครับรอกินตีน้อยตอน10โมงไหมครับนะครับคุณฟิลเตอร์บอกตาดห้วยขวางมี24ชั่วโมงนะครับคุณพีชีบอกว่าข้าวมันไก่สีจ่าตรงดับเพลิงห้วยขวางไงครับ
1: อ๋อแสดงว่า24ชั่วโมงแหละถ้าอย่างนั้นนะ
0: ได้เลยนะครับแล้วก็บอกมึกพอหลบไปฮะบอลโลก2026ต้องเต่าน้อยทายผลชอบพี่เต่าครับน่าจะเป็นคนชอบผู้หญิงอบอุ่นนะเปเป้กับเปเป้นี่คนเดียวกันไหมนิโคลัสเปเป้กับเปเป้ของ
1: โปรต
0: ุเกสคนละคนนะเออฟังอยู่ที่อำเภอคงโคราชโอ้โหนี่อยู่ทั่วประเทศนะครับเจ็บไม่จริงออกนอกสนามแต่ถ้าเจ็บนิดๆนะต้องทำยังไงนะครับ
1: ต ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช
0: ่บอลเตะกันมันจนถึงนั่งหาวเลยแหละครับจากคุณธนบดีฮะหูดึกขนาดนี้ต้องมีบ้างนะครับบอกเชียร์ยุ่นนะขอรหัสด้วยนะครับคุณฟิลเตอร์บอกว่าอ้วนข้าวมันไก่ครับสั่งซุปกระดูกด้วยนะครับนะโครงไก่หวานเจี๊ยบเลยอยู่ราชดาซอย3อ่ะเดี๋ยวขอสั่ง
1: สั่งเลยเหรอ
0: สั่งออนไลน
1: ์อ๋อหิวขนาดเลยนะส่วนใน Facebook นะครับคุณแทม BK บอกว่านัดหน้าใครพลาดโคเอเชียครับไอ้หนุ่มบางบ่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าคู่โคเอเชียจะเป็นใครนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงครับสมควรใส่เสื้อทีมเหย้าพอเห็นเสื้อก็ได้รู้ว่าเป็นทีมไหนเตะจากพี่นกนะครับคุณเนลมิตรบอกว่าพิจิตชัดเจนครับคุณเปิ้ลเอ็กซ์ซีรีส์บอกว่าซื้อแฟนใหม่อะไรครับจะโหลมาฟังใหม่ไม่แน่ใจไหมอ๋อพี่ครับแอปฟังไม่ได้หมายถึงว่าเขาอาจจะซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็เลยต้องหาแอปพลิเคชันที่จะฟังได้หรือเปล่าอันเก่ามันฟังไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ตีนะเดี๋ยวตีเลยนะท่านไหนเนี่ยชื่ออะไร
1: คุณเปิ้ล X
0: คุณเปิ้ลอย่างงี้คุณเปิ้ลแอปพลิเคชันที่คุณเปิ้ลฟังไม่ได้เนี่ยมันแอปเก่า FM 99ที่เราเลิกใช้มาเป็นปีนึงแล้วคุณเปิ้ลต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect นะครับคลื่นวิทยุในเครือของอสมททุกคลื่นย้ายไปรวมกันอยู่ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ของอสมทไม่ใช่ของเรานะครับรบกวนคุณเปิ้ลเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะคุณเปิ้ลจ๋านะในนั้นเนี่ยก็มีคลื่น Mcord ทุกคลื่นชัดแจ๋วแล้วก็ทางสตรีมของช่อง9 Mcord HD ด้วยนะครับฝากคุณเปิ้ลไปอยู่ในนั้นแทนละกันเนาะนะก็เราจะประชาสัมพันธ์กันทุกๆวันเลยเพราะว่ามันมีแฟนๆหลายท่านยังนึกว่าฟังทางแอปเก่าอยู
1: ่
0: นะครับคุณเปิ้ลฝากลบทิ้งไปเลยแอป FM 99อันเก่าเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะจ๊ะ
1: คุณอิดอรุดดอนบอกว่าฟังทาง Mcord เสียงพี่เอกเหมือนพี่เชาๆเลยครับแล้วบอกว่าวันนี้อยากให้ยิงเรียกว่าเยอะทั้ง6คู่เลยนะครับคุณอิสราเทียมทัศบอกขอค่อยคู่มาแล้วแล้วคุณอิดก็บอกว่ากรีดยังอยู่ฟังถึงเช้าเลยครับประมาณนี้นะครับมีบอกฟังอยู่ศรีสะเกษนะคุณอัมพรนะแล้วก็คุณประสิทธิ์ชนะลบนี่บอกว่าก็ยังฟังอยู่ทางวิทยุยาวๆถึงยันสว่างเลยนะคร
0: ับ
1: ก็ติดตามกันได้ไปจนถึงช่วงเช้านะครับก็ในช่วง6โมงนี่ก็จะมีญี่ปุ่นเจอสวีเดนนะครับตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วน9โมงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม F อย่างปารากวัยเจอออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีเจอสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขอไปพักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะในเกมเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็คูราซาวกับโคดิวัวกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนาม

0: กิรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
1: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ48ทีม104แมตช์

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
8: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
8: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
8: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ายเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ไม่ว่าผลคู่นี้จะออกไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับสำหรับในกลุ่ม E นะครับแต่ว่าทางไอวอรี่โคสต์จะจบอันดับ2ด้วยกันมี6คะแนนนะครับเอลกวาดอร์อันดับ3 2คะแนนแล้วก็คาราซาว1คะแนนนะครับ
7: อ่ะก็เราก็จัดรายการภาคฟุตบอลเนาะแต่แฟนรายการส่งเขามาคุยเรื่องข้าวมันไก
6: ่ครับผม
7: สุดท้ายผมหิวครับผมผมก็เลยสั่งข้าวมันไก
6: ่ที่ไหนฮะ
7: นะฮะอ้วนข้าวมันไก่รัชดาซอย3
6: โอ้โห
7: แต่ยังไม่มีไลน์แมนรับ
6: อ้าวดูบอลอยู่ว่า
7: ไลน์แมนท่านไหนที่กำลังฟังบอลอยู่นะรับวิ่งให้ผมหน่อยฮะ
6: เยอรมันเปลี่ยนตัวนะครับแดนกลางครับอันเจโลสติลเลอร์ครับถูกส่งลงมาครับแทนทางด้านของอลิสนาพับโลวิชนะครับพับโลวิชเองนี่ก็มีใบเหลืองในครึ่งแรกไปแล้วนะครับ
7: ครับ
6: ก็เลยทำให้ต้องมีการขยับเปลี่ยนมิดฟิลด์ลงมาครับสติลเลอร์นี่ก็มิดฟิลด์เนื้อหอมของทางสตุตการ์ดนะครับมีข่าวกับหลายทีมในอังกฤษเลยครับ
7: มีบอกว่าสหรัฐอเมริกาฟอร์มแบบนี้คิดว่าจะถึงรอบชิงไหมโอ้โหรอบชิงคงยากนะ
6: ยากยาก
7: บอกภาคบอลดึกๆไปเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณมากจากคุณณัฐพงศ์นะครับ
6: ครับ
7: บอกข้าวมันไก่ต้องร้านมงคลชัยข้าวมันไก่แถวๆพหลโยธินครับโอ้โหอันนั้นจะไกลสำหรับเราไปนิดนึงนะฮะแจ้งวัฒนะน้ำลดหรือยังครับตอนน้ำท่วมหรอฝนตกหร
6: อเออเห็นว่ามีที่นึงน่าจะแถวๆแจ้งวัฒนะฝนตกน้ำท่วมสักอย่าง
7: ครับคุณไมล์บอกว่า FM 99จะกลับมาจัด24ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าครับคิดถึงพี่ๆทุกคนมากนะครับ
6: ต้องแล้วแต่อาจารย์เอกเลยครับ
7: ทำไมคุณโยนให้ผมล่ะครับคุณจุ่นนะ
6: ผมก็โยนไปมั่วซั่วฮะ
7: เออบอกว่าทีมภาคของ Active Radio 99จะกลับมาภาคฟุตบอลสโมสรยุโรปช่วงกลางสัปดาห์เมื่อไหร่นะฮะผมแนะนำให้ส่งไปเยอะๆตอนพอสุเทพกับป๋าแป๊ะ
6: ครับผม
7: ส่งไปช่วงนั้นนะ
6: นะ
7: ส่งช่วงนี้ไม่มีผลต้องไปส่งไปส่งช่วงผอสุเทพกว่าผอแปะ
6: ครับผม
7: นะฮะแล้วก็บอกว่าเสียงคุณเอกดังชัดแต่เสียงคุณจุ่นเงียบมากครับไม่เงียบได้ไงฮะเขาอยู่ไกลไมค์เขายังตัวเขายังไม่พ้นขอบโต๊ะเลยจะไปถึงไมค์ยังไงล่ะครับผู้ฟังบอกถามว่าพี่เอกได้แฟนมาแท้ปีไหนครับ2002 2004 2006นะครับ
6: สุดยอดไปเลย3สมัย
7: แต่ยังคิดดูดิ3สมัยยังเป็นรองคุณจุ่น
6: เฮ้ยไม่จริงอ่ะผมไปนี่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกเลย
7: เหรอเอากลับมาเกมที่นิวยอร์กนี่จะซีกลับมาแล้วนะครับคุณจุ่น
6: แล้ว
7: แหม
6: เอ้าผู้สินชี้จุดโทษครับโอ้โหเยอรมันได้จุดโทษครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับคายฮาวเวสโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษโอ้เบคคาเซเซ่โวยเลยครับเฮดโค้ชของทางเอลกวาดอร
7: ์ไม่แต่ผมดูแล้วมันน่าจะเบาไปหน่อยเดี๋ยวเช็ค VR ก่อนครับ
6: จังหวะเมชาให้ครับโอ้โหแต่ว่าเข้าค่อนข้างพรวดเหมือนกันนะจังหวะเข้าไปเหมือนจังหวะเข้าเนี่ยไปลื่นด้วยนะครับลักษณะเหมือนเข้าไปหนีบแล้วครับโอ้โหออร์ดอนเยสโอ้โหเข้าพลวดครับจังหวะนี้ออร์เดนเยส
7: คือจังหวะโดนนะโดนแน่นะครับแต่ว่าอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นจังหวะก่อนหน้าใช่ไห
6: มคือจังหวะก่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีจังหวะฟาวก่อนหรือเปล่าจากจังหวะที่ทางวิเต้โดนเตะล่วงลงไปก่อนนะครับแล้วเยอรมันตัดบอลไปได
7: ้คือการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหไม่อ่ะไปดู VR ครับไปดู VR ครับ
6: โอ้ถ้าแบบนี้มีโอกาสแล้วครับถ้าโดนทักแบบนี
7: ้ต้องไปดูแล้วครับเพราะว่ามันมี2เหตุการณ์ที่ต้องพิจารณานะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของเอกวาดอร์โดนทำฟาวล์ก่อนหรือไม่แล้วก็จังหวะล้มในเขตโทษของฮาวเวิร์ดเนี่ยคือโดนจริงครับ
6: เนี่ยคือจังหวะก่อนหน้านั้นเนี่ยวิเต้โดนเลรอยซาเน่เหมือนเตะเข้าไปแถวๆข้อเท้าซ้ายในจังหวะที่พยายามจะล็อกหนีนะครับตรงแถวบริเวณกลางสนามและจังหวะนั้นเนี่ยทางเยอรมันตัดบอลมาได้แล้วก็ลำเลียงบอลขึ้นมานะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเยอรมันจะเป็นทางเมชาไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ทางด้านของคายฮาวเวสนะครับและคายฮาวเวสโดนทำฟาวต้องดูจังหวะวิวาบตรงนี้แหละครับว่าฟาวก่อนหรือเปล่านั่นแหละครับโอ้เป็นฟรีคิกก่อนนะครับซาเน่ไปทำฟาวก่อน
7: คือไม่ได้ไปพิจารณาในจังหวะจุดโทษนะครับมาดูตั้งแต่จังหวะฟาวเริ่มต้นเลยครับนี่ครับแต่โดนก็เบานะคุณจุดเนาะสัมผัสจริงครับการฟาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่
6: ดูท่าของเบคเซเซ่ก็ไม่พอใจอยู่ดีนะครับ
7: คือคงไม่พอใจผู้ตัดสินตั้งแต่จังหวะ
6: ใช
7: ่ที่เสียประตูรอบแรกไปแล้วนะครับ
6: แต่ยืนยันว่าไม่จุดโทษนะครับโอ้ล่อตัวไปครับเอกวาดอร
7: ์มีคนรับเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินที่คอนโด
6: ปรากฏกดแคนเซล
7: เฮ้ยอย่าสิครับ
6: เป็นฟรีคิกของเอกวาดอร์บ้างครับริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะลุยริมเส้นด้านขวาขึ้นไปแล้วโดนตัดฟาวนะครับมีปาโชขึ้นไปลุ้นลูกมงให้กับทางเอกวาดอร์ในจังหวะนี้ด้วยนะครับมอยเซสไกเซโดครับจะเป็นคนเปิดฟรีคิกเข้าไป
7: เปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษโอ้โหยูนาธานทาตวัดบอลทิ้งไปได้ก่อน
6: จะเตะอาจิงคาเบ้เอาบอลไม่ออกครับโอ้โหเยอรมันแย่งบอลกลับมาได้แล้วทิ้งขึ้นมาด้านบนต้องเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับทางเอลกาดอ
7: ร์เรียบร้อยแล้วเราก
6: ็แม่แล้วกลัวเยอรมันจะเล่นเร็วแกรีบเตะบอลอีกใบเข้ามาในสนามก่อนครับโอ้โดนใบเหลืองเลยครับแม่ก็โดนใบเหลืองไปนะครับแต่ก็หยุดยั้งการที่พยายามจะทุ่มเร็วของทางเยอรมันครับฟรังโกแล้วก็โดนใบเหลืองไป
7: ครับ
6: คิดได้เร็วแต่ว่าก็โดนใบเหลืองไปนะครับอารันฟรังโก
7: ลูกทุ่มริมเส้นฝั่งขวานะครับคิมิชเล่นกับมูเซล่าโดนกระแทกนิดนึงโดนหัวทิ้งขึ้นมาครับอินกาเบ้ข้างหน้าวาเลนเซียได้บอลไม่เยอะนะครับเกมนี
6: ้
7: โอ้โหโอ้โห
6: วาเลนเซียครับโดนกระแทกตัวนี่พุ่งเข้าไปตรงซุ้มมานั่งสำรองทีมตัวเองครับโอ้เจอความใหญ่ของยูทันทานี่ก็เป็นหัวหอกจอมเก่านี่เคยมาเล่นแองกฤษกับทั้งเวสแฮมแล้วก็เอเวอร์ตันด้วยนะครับปัจจุบันนี่36ปีแล้วนะครับอยู่กับปาชูก้าในเม็กซิโกเข้าไปชนกับพวกสตาฟของทางเอกวาดอร์เองเลยครับเจอยูนาธานทาครับรถถังจากบาเยิร์นครับคุณนี่รถถังฝั่งทนไหม
7: อะไรนะครับ
6: คุณนี่ตัวรถถังฝั่งทนไหม
7: เอาละครับซาเน่ซาเน่พาบอลเข้าเขตโทษแล้วดึงหลบนิดนึงแต่ก็ยังติดที่ปาโชนะครับที่มาช่วยเคลียร์ไว้ได้ก่อนครับนั่นเป็นโอดอนเนสครับขออภัย
8: โอดอนเนส
7: ซาเน่โดนตัดบอลไม่ได้ครับทางอังคุโรโอ้โหหลบสวยเลยครับเยปัวทางขวามีเติมขึ้นมาแล้วครับฟรังโก้ตรงกลางครับไคเซโดทางซ้ายครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาทางเอกวาดอร์คือจริงๆพวกเขาต้องการประตูเดียวนะครับขอชนะเยอรมันก็จะ
6: คือเป็นติด1ใน8นะครับที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่ม
7: บูเซล่าวนกลับมาฝากบอลไว้ที่ทางซิลเลอร์ซ้ายซาเน่ครับอ้าวจ่ายพลาดอังกูโรแย่งบอลมาได้พาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแล้วตรงกลางเพื่อนเติมเยบัวเข้าเขตโทษเยบัวล็อกเข้าซ้ายดึงเข้าขวายิงยิงครับติดบล็อกโอ้โหได้ลูกเตะมุมครับเอกวาดอร
6: ์จริงๆตรงนั้นหน้าป่าประตูของเยอรมันก็มีผู้เล่นเอกวาดอร์อยู่ 2-3 คนนะครับพยายามจะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปจากทางด้านขวาของกรอบเขตโทษครับเยบัวแต่ว่ายังติดบล็อกครับยูนาธานทาบล็อกออกหลังไปได้เตะมุมทางขวาครับทางด้านของเอลกาดอร
7: ์เตะมุมเปิดลึกเสาไกลโคกเข้าไปแม่ก็ออกไปครับไม่ตรงกรอบไกเซโด
6: บอลมันมาแรงไปหน่อยครับพยายามจะเอี้ยวตัวไปมงแล้วมันโดนบอลก็จริงแต่ว่ามันก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้น
7: อีกคู่หนึ่งโกดิวัวหรือว่าไอริโคสยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มีแซวว่าส่งไปตอนป่าแป๊ะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์นะครับแต่คอนเซนเทรตกับเกมไงก็มีแหละมีอ่านแต่ที่ไม่อ่านอาจจะเป็นเพราะว่าแกนั่งฝั่งนี
6: ้อ๋อแล้วพี่สุเทพนั่งฝั่งนี้
7: ใช่เพราะว่าแกเปิดคอมอีกเครื่องไม่เป็นนะแกไม่มีคอมอะคอมมีเครื่องเดียวเอาละครับฮาวเวิร์ดเก็บบอลได้ซิลเลอร์ให้มาเรลอยซาเน่ไต่เส้นขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแดนขวาครับซาเน่เลี้ยงจี้อินคาบิเย่เข้าในเขตโทษโดนแซะออกมาวิเต้เตะทิ้งครับทางเอกวาดอร์อ้าวแม่ธนธารทาพลาดแล้วครับให้กลับมาที่อังกุโรแล้วไปทำฟาวครับ
6: ยูนาธานทาครับเข้ามากระแทกจากด้านหลังนะครับ
7: นี่มีเขามีน้องนะคุณยุนอันจูนาธาถู
6: ครับผมแล้วมีน้องคนเล็กไหมฮะ
7: จูนาธานทาถูตาถู
6: ครับผมนั่นอย่ามองฮะ
7: เราก็คิดอะไรไปเรื่อย ตีสามแล้ว
6: เราก็เล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อย
7: ช่วยหา
6: ให้เราหน่อยหาบ้างไม่หาบ้าง
7: เราก็ยิงยิงไปนะฮะหาบ้างไม่หาบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ทางคนฟังใน YouTube ยิ่งดึกยิ่งเยอะเหรอฮะเนี่ยบอกรายงานตัวทาง SME ไปแล้วนะครับอย่างน้องอาร์มซ่านะครับอยากสนับสนุนคือหนูขอบพระคุณมากเลยอาร์มซ่าบอกจริงไหมฮะจุนปากน้ำบอกเอกฟันบันแท้ก็แค่ฝุ่นถ้าจุนมาก่อนเอกก็ไม่ได้เกิด
6: โอ้ย
7: อ้าว
6: รอบคัดเลือกผมยังไม่ผ่านเลยมึงฮะ
7: กราบ
6: เออ
7: บอกวัวไม่ขยับหรือว่ามอร์นิ่งครับพี่เอกพี่จุนจากอัมซ่านะครับ
6: สวัสดีน้องอัมซ่านะครับ
7: แล้วก็บอกเพิ่งเปิดฟังทางแอปตัวใหม่ฟังจากลำลูกกาชัดเจนมากๆจากผู้กองวิชัยก็ย้ำอีกทีนึงสำหรับแฟนๆเล่มกราฟ19นะครับฟังทางแอปพลิเคชันต้องแอป M-Cod Connect นะครับ
6: ฮาเวียร์มาสเคลาโนมาดูด้วยครับเกมนี
7: ้อย่างนี้นี่ดูฟรีป่ะ
6: โอ้ถ้า VIP ก็น่าจะฟรีนะพี่ VIP เสียตังค์ก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะ
7: บอกจุนบอกให้ภาคคู่ใครก็ได้ยังไงก็ number 1อุ
6: ๊ย
7: แบบป่าแปะพอสุเทพพอเบ่งกี่คนก็ได้
6: อย่าเลย
7: จุนสิทธิ์คิดล้างครูเอกพอเบ่งดีลีทของจริงครับผมแค่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ารายการ99กูรูถามว่าที่มุกดาหารงานดีไว้ส่งไป2รอบไม่อ่านเลยเสียใจมากไอ้หลอกบางทีข้อความมันเยอะ
6: ข้าม
7: ข้ามไปยัง 1-1 นะครับเกมในคู่เยอรมนีกับเอกวาดอร์โอกาสทำประตูในครึ่งหลังก็ยังน้อยมากๆนะครับรูดิเกอร์หยอดมาในเขตโทษเข้ามือผู้สับประตูของเอกวาดอร์นะครับกาเรนเดส

0: Target for the predatory platter.
1: น่ารักจริงๆกลับไปแล้วมีของกินละจัดไป2กล่อง
2: เอ้ยคนเดียว2กล่องเหรอ
1: ไม่อีก1กล่องให้ลูกชายพรุ่งนี้เช้าไปโรงเรียนแล้วก็ทานในรถข้าวมันไก่ทอดส่วนผมในกล่องเดียวพรุ่งกลับไปถึงอาจจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอีกนะฮะชีวิตพ่อก็อย่างนี้นะครับคุณจุนคุณไม่มีลูกคุณไม่รู้เรื่องหรอกครับผม
2: ผมรู้ตัวอยู่แล้วฮะ
1: ว่า
2: ปฏิบัติตนแบบนี้ไม่ได้แน่ๆไม่มีซะเลยดีกว่า
1: ว่ามีลูกไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่อยากมีไม่อยาก
1: อ้าวเหรอ
2: ไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่
1: ไม่พร้อมจะดูแลเด็กเล็ก
2: ครับผมดูแลเด็กอย่างเดียวพอแล้ว
1: อ้าวไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันทำไม่เป็นอะไร
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวนะ
2: จังหวะนี้ดึงจังหวะได้ดีครับแล้วก็เรียกฟาวจากลีรอยซาเน่ได้ครับปาโชนี่ก็ประสบความสำเร็จกับทางด้านของเปเช่นะครับเปเช่ป้องกันแชมป์ UCL ได้โอ้โหแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนอีก2ครับเดนิสอุนดาฟที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดที่แล้วนะครับลงมาช่วยทีมพิษาการเอาชนะไอริโคส 2-1 ถูกส่งลงมานะครับเช่นเดียวกับทางมาริกเจ้านะครับที่ถูกส่งลงมาเอาโยชูคิมเมชกับไคฮาเวสออกครับ
1: ครับโอ้โหแฟนทาง YouTube ก็เยอะนะคุณจุนไอ้ทาง Facebook อ่ะตอนนี้ก็ยังเยอะด้วยนะครับทักทายแฟนบอลทาง Facebook Live ของ FM กัสก้า Active Radio ด้วยนะครับฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรทักทายเข้ามาได้ตอนนี้เกมเอกวาดอร์กับเยอรมนียัง1ประตูต่อ1ส่วนอีก1คู่เนี่ยเอกวาดอร์ไอ้ขออภัยคูราเซากับเอลริโคสก็ยังสกอร์เดิมนะ
2: ครับ
1: แคปเยอ้าวแล้วปุ๊บ
2: จะขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของเอกวาดอร์ก็ไถ่บอลกันไม่ดีเองครับบอลหลุดออกข้างเสียทุ่มให้กับเยอรมันไปจะเปลี่ยนตัวบ้างแล้วครับอันเชโลเปเซียโดครับจากอาริโกมิกเนโรในบราซิลกำลังจะถูกส่งลงมาตัวเกมด้านข้างทางขวานะครับเล่นแบ็กก็ได้ปีก็ได้ครับตัวสำรองที่กำลังจะถูกส่งลงมาโอ้แล้วเปลี่ยน2คนด้วยท่าทางอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นเควินโรดิเกสครับกองหน้าจากอุนิออนซังชิลัวครับกำลังจะถูกส่งลงมา
1: ครับ
2: เหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับเกมที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ครับ
1: วางยาวขึ้นมาข้างหน้าเลยครับกาลินเดสโอ้ไปกระแทกก่อนผู้สินไม่ว่าอะไรครับทางฟรังโก้นะครับที่รับขึ้นมาสูงเลยนอยเออร์เปิดขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายเก็บบอลไม่ได้นะครับข้างหน้าทางอุนดาฟนะครับที่เพิ่งลงมาได้สักครู่นี้ฮาแวดมีเวลากว่า60นาทีแต่ยังไม่มีสกอร์อ่ะเยบัวให้มาบาเลเซียยิงลูกไฟยิงโอ้โหโดนทุบออกมาได้ครับตรงกรอบด้วยโอ้นี่น่าจะเป็นลูกตื่นเต้นแรกในช่วงครึ่งหลังอ่ะคุณถึงก็อึ้งเลยนะคุณจุนคุณไม่มีอะไรสักนิดสักหน่อยเลย
2: ก็ผมเห็นพี่ภาคอยู่นี่ไงผมก็หยุดให้จะได้ไม่พูดทับ
1: ผมก็อุตส่าห์หยุดว่าโอ้โหลูกยิงลูกนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอ่ะหรือว่าคุณกำลังช็อกอะไรอยู่หิวข้าวมันไก่ไง
2: ผมก็เผื่อพี่พูดต่อไงก็รอให้หยุดยาวๆก่อนแล้วผมค่อยคอมเมนต์โอ้แต่ว่าโอกาสยิงเต็มข้อด้วยขวาเลยครับเอ็นเดอร์วันเซียเมื่อคู่นี้แต่ว่าบอลมันอาจจะไม่ได้ห่างตัวนอยเออร์มากนักนะครับก็เลยทำให้ยังติดเซมของนอยเออร
1: ์คุณนี่ดึกอ่ะ
2: ไม่ใช่ก็ครึ่งแรกเราทับกันไป 2-3 ทีแล้วไง
1: ครึ่งแรกใช่สิก็คุณมันไม่ค่อยได้มาก้าวๆไงคุณอาจจะไปจังหวะที่อื่นหรือเปล่า

0: จังหวะก้าวๆมันจะงงๆเปล่าเอาไปจังหวะนี้ครับซิลเลอร์เอาเป็นฟอร์เรนเวียนะครับขออภัยได้ยิงด้วยขวาอุนดับย้อนครับโอ้โหเข้าชาร์จอุนดับมียืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอยโขกอยู่แต่ว่าไม่ถึงเขานะครับอุนดับ
1: ฟอร์เรนเวียสยิงก่อนนะครับติดบล็อกบอลกระเด้งออกมาทางฝั่งซ้ายดับรอมเก็บบอลได้ตักเข้ามาตรงกลางหน้าป่าประตูจะให้ทางอุนดาฟครับแต่ว่าเข้ามือการินเดสก่อนอุนดาฟนี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับจาก2นัดที่ผ่านมาในฐานะตัวสำรองย้อนกลับมาให้ดูครับจากมุมมองกล้องของวุฒิสินครับโอ้โหจับด้วยขวาบอลกระเด้งพื้นหนึ่งทีแล้วตวัดยิงครับขอให้วาเลนเซียแต่ว่าความแรงของนอยเออร์แม้ว่าจะไม่ได้ห่างตัวแต่ก็ต้องยอมทุบทิ้งออกไปครับไม่รับครับ
0: ครับ
1: เอาฟรังโกกับเอเนวาเลนเซียออกนะครับเอาปริเซียโดครับกับคิวลิริเกสลงมาก็ตามตำแหน่งเลยครับ
0: ครับ
1: ฟรังโกมีใบเหลืองติดตัวไปแล้วด้วย
0: อ้าวที่ไอวอรี่โคสต์มีประตูที่2นะครับเกมคูลาซาวกับไอวอรี่โคสต
1: ์ก็เป็นนิโคลัสเปเป้คนเดิมแล้วครับบวก2ประตูให้กับทางไอวอรี่โคสต์ในเกมนี้
0: เกมที่แล้วเนี่ยคูลาซาวมีแต้มนะครับเสมอกับเอกวาดอร์แต่เกมนี้เนี่ยโดนไปแล้วครับ2ประตู0แต่ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาก็เก็บแต้มได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเทศเล็กๆอย่างคูลาซาว
1: เยอรมันมีเปลี่ยนเอาแม็กซิเมียนไบเออร์ลงมาแทนทางเฟลิกเมช่านะครับ
0: ซ้ายครับเอลกวาดอร์มาโอ้โดนอัดร่วงลงไปครับมาเล็กเชล
1: ประกาศหลังจากนิวคาสเซิลครับเข้าไปเข้าช้าครับไปเตะใส่อันกุโลคนหนึ่งซันเดอร์แลนด์คนหนึ่งนิวคาสเซิลนะครับอันกุโลนี่ซันเดอร์แลนด์ส่วนมาเล็กเชลนี่นิวคาสเซิล
0: เหลืออีกประมาณ25นาทีครับเอกวาดอร์ยังเฮฮาน
1: าทีที่64นะครับจังหวะที่นิโคลัสเปเป้บวกเพิ่ม 2-0 ให้กับโกดิวัวครับออกนำกุลาซอฟ
0: ก็ถือว่าแฟนบอลเอกวาดอร์เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของฟุตบอลโลกนะฟรีคิกครับเอกวาดอร์ยอดเข้าไปในเขตโทษโดนโขกทิ้งมาวิเทวิเทมาที่พลาต้าพลาต้าย้อนกลับมาครับกาเซโดเพรสซิอาโดสัมผัสบอลครั้งแรกของเพรสซิอาโดนะครับยอดเข้ามาโอ้โหไม่มีทิศทางเลยครับเข้ามือมาเนลนอยเออร์ครับลูกเปิดของเอกวาดอร์
1: เปิดลึกเกินแล้วครับไม่มีปัญหาสำหรับนอยเออร์เหลือ24นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาเสียงท้องร้อง
0: เข้าใหม่ไหม
1: ว่านึกว่าเสียงวูบูเซล่า
0: เสียง
1: โอ
0: ้วูฟังอะเสียงท้องร้องผมเข้าใหม่ป่ะครับเมื่อกี้ดัง
1: โอ้ตกใจเลย
0: ไม่งั้นผมจะสั่งข้าวมันไก่แล้วครับคุณจุนวันนี้ผมทานข้าวไป2มื้อเอง
1: อายุเยอะแล้วไม่ต้องทานเยอะ
0: มีบางคนถามว่าทำไมโอ้ยผมเห็นผมผอมลงน้ำหนักลงผมช่วงนี้ทานข้าววันละ2มื้อนั่นเองมื้อบ่ายกับมื้อค่ำ
1: ครับผมนึกว่ามื้อแล้วกับมื้อเล่า
0: พอเวลามันต้องทำงานดึกๆเนี่ยมันก็เลยมีความหิวเกิดขึ้นแต่ถ้าหลับไปเลยมันก็ไม่รู้เรื่องไง
1: ครับผมโอ้โหตอนนี้อาริโคสก็ทยอยเปลี่ยนแล้วนะครับยานดิวมอนเด้เปเป้หมดโอกาสทำแฮตทริกแล้วนะครับรวมไปถึงบอนนี่ที่ก็โดนถอดออกไปไม่น่ามีปัญหาแล้วครับในการจบอันดับ2ของกลุ่มนี้ครับอาริโคสอันดับ2ในกลุ่มนี้นี่ในรอบ32ทีมนี่จะเจอกับอันดับ2ของกลุ่มไอนะซึ่งโอ้โห ก็แย่งกันอยู่ระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย
0: ์ใช่แล้วเขาแย่งจากฝูง
1: ครับผม
0: แย่งแชมป์กลุ่
1: ม
0: แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็หนักหมด
1: ใช่
0: คุณเลือกเอาคุณจะเจอบัปเป้หรือจะเจอ
1: เออร์ลิงฮาแลนด์
0: เอาไฮเดรชันเบรกครับพักให้น้ำไก
1: ่ครับผมให้น้ำให้ท่าครับผม
0: ให้น้ำให้ท่ากันหน่อยหนึ่งนะครับช่วงพักให้น้ำให้ท่าก็เป็นช่วงพักดูข้อความทาง YouTube ของเราดีกว่า
1: ครับ
0: คุณปฏิพลบอกโหลด M-Cod Connect มาแล้วครับน่าชัดเจนนะครับสุกี้ลิ้มห้วยขวางครับเด็ดมากนะ
1: สุกี้ลิ้มหรอ
0: เออ
1: เอาไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวก็ตรงห้วยขวางไง
1: ตรงห้วยขวางผมไม่เจอเจ้าหนึ่งผมชอบมากเลยอ่ะหมูแดดเดียว
0: โอ้ส่วนอันนี้บอกว่านอกจากพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มแล้วสองหนุ่มมีผ้าอีกวันไหนครับจะได้มาปูเสื่อรอก็เป็นเกมอังกฤษกับปานามาตีสี่เจ๋งจัดให้แต่ละคู่นี่คือแบบประทับใจจอดมากตี3ตี4นะฮะสวัสดีครับญี่ปุ่นจะผ่านเข้ารอบไหมครับเช้านี้ความหวังของหมู่บ้านผมเลย
1: ก็มีโอกาสนะญี่ปุ่นเองเจอกับสวีเดนนะครับ
0: ไงล่ะนิวเคลียร์สะเทือนโลกเลยใครรับผิดชอบทีนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าโหลดมาแล้วแต่ก็เปิดไม่ได้ครับผมใช้ Samsung S7ทำไมถึงเปิดไม่ได้เอ่ย Samsung S7 มันยังไงครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันรุ่นเก่าเหรอ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เปิดได้สิครับถ้าเปิดไม่ได้ลองปิดเปิดปิดเครื่องใหม่เนาะคุณปฏิพงษ์บนปฏิพลนะครับคุณพีชีบอกบิ๊กจุนลิ้นแมวไปรีวิวบุฟเฟ่โนวาเทลสุขวิทซอย4หน่อยครับช่วงนี้มีโปรถูก
1: เหรอ
0: เยอรมันจะมาอีกไหมผมก็ดูแล้วออกโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะเยอรมันเองก็เล่นไปตามเกมแล้วล่ะไม่ได้เร่งเต็มที่แบบ 100% มีเอกวาดอร์เองที
1: ่
0: เป็นฝั่งที่อยากได้ผลการแข่งขันมากกว่านะครับเมื่อวานวิ่ง5คูณ 2,000 เรียบร้อยแล้วนะครับบอกคุณเซียนสนบอกว่าเกาหลีมาล้านเปอร์เซ็นต์
1: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยครับผมเยอรมันนี่สุดหล่อฮันซี่มุลเลอร์ลงไหมครับโอ้โหนี่เป็นแฟนเก่าเลยนะฮันซี่รู้จักฮันซี่มุลเลอร์ด้วยคุณแมวอ้วนบอกนายเอกครับว้าวนี่เป็นน้องรักของพี่ไหม
1: ไม่เหลือเลยฮะ
0: เป็นพี่ชายสุดที่รักของจุนมากกว่า
1: ไม่ใช่ครับเป็นพี่ที่ร่วมงานกันเฉยมากกว่า
0: ปูนชัยเนี่ย
1: เขากับพี่วาวนี่คือแทบจะสายเลือดเดียวกัน
0: เลือ
1: ดเด
0: ีย
1: วกันพี่ไหว
0: ช่วงหลังนี่เขาแบบทางเดียวกันมากสองพี่น้องคู่นี
1: ้ครับผมอุ้ยเหมือนทางฮินคาปิเอจะมีอาการบาดเจ็บแล้วโดนถอดออกนะครับเนี่ยครับเอาเพอร์วิสเอสตูบิยานครับจากเอซีมิลานลงสนามแทนโอ้ถือว่าเสียเกมรับคนสำคัญเลยครับปิโลฮินคาปิเย่เกมกำลังจะกลับมาเล่นต่อนะครับหลังจากไฮเดรชันเบรกครับเปิดยาวขึ้นไปก็มีอะไรครับบอไปถึงทางนอยเออร์เลยHave scored 10 times in the competition so far, and half of those goals, five of them have come in the final. จังหวะนี้เอ้า
0: เอ้าโอ้โหเอกวาดอร์เกือบได้ลุ้นประตูเปิดเข้ามาแล้วอังกูโลครอสเข้าไปทีนึงก็เกือบไปครับโอ้โหเอกวาดอร์เกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับ
1: โอ้โหจังหวะสื่อสารผิดพลาดของเกมรับเยอรมันครับเกือบจะโดนเอกวาดอร์ลงโทษโอ้จังหวะที่กระดกเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วทากับทางนอยเออร์เหมือนไม่รู้กันครับโดนตัดบอได้แต่ว่าจังหวะมอยเซสแคเซโดพยายามจะตวัดเข้าไปครับเนี่ยจังหวะนอยเออร์จะรับข้อมือจนทานทาดันไปเตะสกัดเพื่อจะให้บอมันออกหลังครับแล้วผู้เล่นของทางฝั่งเอลกาดอร์เนี่ยตามไปเก็บได้ครับโรดิเกสตวัดย้อนกลับมาให้ทางด้านของมอยเซสแคเซโด ปาดเข้าไปหน้าป่าประตูแต่ว่าจังหวะยิงของทางฝั่งเอลกอรอยิงหลุดกรอบนะครับไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลแล้วเยอรมันเปลี่ยนเอาฟอเรนเวียสออกครับเอาปาสคาลกรอสลงมาครับ
0: คือประมาทไม่ได้ครับเยอรมันเองก็แนวรับเองก็ประสานงานกันไม่ค่อยเข้าใจกันหลายจังหวะเหมือนกันนะครับคุณอำพรบอกฟังอยู่ศรีสะเกษครับคุณวิชาญบอกฟังจากกำแพงเพชรไหวไหมเยอรมนีคุณประสิทธิ์นะบอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนี่ทั่วประเทศจริงๆนะครับ
1: หลากหลายมาก
0: คุณเรศบอกกรีดยางอยู่ภูสิงห์ฟังอยู่ครับภูสิงห์นี่จังหวัดอะไรผม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ทางอีสานใช่ไหมครับคุณเรศคุณศักดิ์การบอกไอวอรี่โค้ด2แล้วครับ
1: ก็ไปเป้เหมาคนเดียวนะ
0: ใช่ครับก็ขอบคุณมากกับทุกข้อความเลยนะครับ
1: เยอรมันนี่เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายครับ
0: ก็เป็นเอลกวาดอร์นะฮะที่ช่วงท้ายเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งมั่นกว่าเยอรมนีในการที่จะเอาประตูนะครับเพราะว่าเกมยิ่งลดนาทีลงเรื่อยๆความกดดันก็เทมาที่พวกเขาเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแบบนี้ก็กลับบ้านนะครับ
1: คือถึงตรงนี้สถานการณ์ยังไงริโคสก็น่าจะใสๆไปแล้วนะครับในการที่จะจบในอันดับที่2นะครับเพราะว่าออกนำทางฝั่งของกราซาวอยู่2ประตูต่อ0นะครับเวลาเองก็เหลือไม่เยอะด้วยเปิดมาเยอรมันเกือบจะได้ลุ้นขึ้นนำ 2-1 ครับ
0: บอลอยู่กับปาสคาลกรอสครับมุมทงด้านขวาอ้าวให้เป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับcase of the defensive challenge just putting him off
1: Vite Rodriguez Plata แผงขึ้นหน้ามาตรงนี้ครับแต่ว่าแนวรับเยอรมันยังถึงก่อนครับย้อนกลับไปให้นอยเออร์เอ้าแล้วหลุดมาตรงนี้ซาเน่ดึงจังหวะหลอกแล้วซัดสุดท้ายตรงตัวกาลินเดสครับเกือบขึ้นนำ 2-1 ครับเยอรมัน
0: โอ้โหเกือบจะเป็นจังหวะหนีห่างออกไปเป็น 2-1 ของเยอรมนีนะครับแต่ว่าลูกยิงของซาเน่เนี่ยไปตรงตัวนะครับเป็นจังหวะลุ้นของเอกวาดอร์บ้างขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายอังกุโลให้เอสตูปิยานย้อนหลังกลับมาวิเต้ไกเซโดหยอดเข้าไปในเขตโทษข้างหน้ามีเยบัว6ย้อนเอ้ายิงโอ้โหหน้าประตูติดบล็อกครับเอกวาดอร์เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับ
1: จังหวะจับบอลลงมาครับโรดิเกสตัวสำรองครับเอี้ยวตัวยิงด้วยซ้ายต่อวัดแนวรับเยอรมันครับโอ้โหเป็นทางจอร์จสติลเลอร์ครับแย่ขามาบล็อกเอาไว้ได้ไม่นั้นมีโอกาสขึ้นนำ 2-1 โมดดูเหมือนว่าจังหวะการเข้ามาบล็อกของยูนาธานทาไม่ทันแล้วนะครับยังได้ลุ้นเตะมุมทางฝั่งขวาครับทางเอลกาดอร
0: ์เตะมุมครับมุมทงฝั่งขวาครับประตูเดียวเท่านั้นเตะ6สำเร็จเข้าประตูครับเอกวาดอร์ทำได้จริงๆครับพลาต้าโอ้โหยิงเอกวาดอร์ขึ้นนำเยอรมนี2-1
1: โอ้โหบัคเซเซ่ครับเฮเลยครับโอ้โหมาจังหวะเตะมุมทางขวามีตัวมงก่อนในจังหวะแรกนะครับแล้วมีทางด้านของพลาต้าครับดีดด้วยซ้ายเปลี่ยนทางบอลที่เหลี่ยมเสาแรกเข้าประตูไปครับ
0: โอ้โหสุดยอดจริงครับความพยายามพวกเขาเป็นผลจนได้ครับโอ้โหลูกเตะมุมนะครับบอลเริ่มมาจากลูกเตะมุมแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นพลาต้าครับที่เข้าถึงบอลเป็นจังหวะสุดท้าย แปรแล้วก็เสียบตะข่ายเข้าไปครับดูจากภาพรีเพลย์คิงครับโขกมาสาวและโรดิเกสนะครับที่เป็นคนโขกเช็ด
1: โอ้ตัวสำรองครับพี่มงเช็ดมาแล้วก็ดีดเข้าไปครับด้วยซ้ายตัดหน้าทางนอยเออร์ครับทางด้านของทางปลาต้า
0: ไม่ล้ำหน้าแน่นอนเพราะว่ามีสติลเลอร์ในยืนคุมเส้นอยู่นะครับ
1: โอ้โหนอยเออร์จะพยายามรับเข้ามือแต่ว่าเท้าไวกว่าครับทางด้านของปลาต้าครับดีดด้วยซ้ายเข้าไป
0: โอ้โห
1: ประตูสำคัญของเอกวาดอร์ครับโอ้โหเฮกันใหญ่เลยครับแฟนบอลของเอกวาดอร
0: ์คือนี่แหละครับพวกเขาไม่ลดละจริงๆครับความพยายามในเกมนี้โดนนำก่อนตั้งแต่2นาทีแรกครับแต่สุดท้ายตอนนี้ขึ้นนำแล้วแต่ยังเหลืออีก12นาทีครับประมาทเยอรมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมาแล้วมาแล้ว
1: ประตูขึ้นนำนาทีที่78นะครับแล้วก็เป็นประตูที่9ของเขาในนามทีมชาติของปลาต้าครับนี่ปัจจุบันอยู่กับฟลาเมงโกในบราซิลนะครับกอนซาโลปลาต้า
0: คือเรียกได้ว่าประตูขึ้นนำของเอกวาดอร์เนี่ยทำให้เอกวาดอร์ก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบเหมือนกันนะครับ
1: คือถ้า4แต้มเนี่ยเข้ารอบในฐานะอันดับ3 8ทีมที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะมี4แต้มนะครับเท่ากับทางด้านของบอสเนี่ยบอสเนี่ยจริงๆก็คือการันตีเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเอลกวาดอร์เนี่ยประตูได้เสียคือ0ด้วยนะบอสเนี่ยคือติดลบ1 4แต้มเนี่ยก็ยังการันตีเข้ารอบไปแล้ว
0: ใช่หาแล้วครับเยอรมนีต้องเป็นฝ่ายทวงคืนไล่ตามบ้างและมาอีกแล้วครับทางเอกวาดอร์ขึ้นมาครับเยบัวไล่ตามช่องลุดโอ้โหยังเป็นรอยเออร์นะครับที่ออกมาคว้าไว้ได้ก่อนที่บอลจะถึงไปที่โรดิเกสครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับโอ้ประตูสำคัญเลยครับ
0: เนี่ยนะมามัน
1: ปลาต้าม
0: ามันเอาในช่วงท้ายเกมนี่แหละครับ
2: I have to say we have the commentators from Ecuador sitting right in front of us and they are up and down like Shaq's
0: เยอรมนีครับเซตบอลในแนวรับอยู่ริดิเกอร์ให้มาทางซ้ายเอ้ายังแย่งบอลกันอยู่แต่เป็นเอกวาดอร์ที่เอาบอลไปได้พลาต้าครับคนทำประตูให้ทีมขึ้นนำดึงช้านิดนึงครับย้อนหลังมา
1: ตอนนี้จ็อบของเอกวาดอร์อาจจะต้องเปลี่ยนไปคือมาเน้นเกมรับเพื่อรักษาสกอร์แล้วนะครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้พวกเขาเล่นเกมรุกอยู่อังกุโลผู้สินไม่เป่าฟาวให้เล่นต่อเอสตูบิยานให้มาวิเต้ปาโชครับโอดอนเยสไปทางขวาเปเซียโดกายเซโดคือหลังสิครับอย่างนี้ดึงเวลาไปเรื่อยๆครับเผาเวลาไปเรื่อยๆเอลกอดอร
1: ์เน้นครองบอลฆ่าเวลาไปในตัวแล้วนะครับ
0: เยสุบยานเปิดขึ้นมาข้างหน้าเลยครับเอลกอดอร์เก็บได้ไหมเอ้าแหมทางโรดิเกสเก็บบอลไม่ได้นะครับวันตอนนี้เนี่ยกลายเป็นโรดิเกสเองก็ขึ้นมาค้ำอยู่ในแดนหน้าคอยเก็บบอลอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ
1: แต่ก็ถือว่าเปลี่ยนถูกตัวนะเควินโรดิเกสแม้ว่าจะยิงไม่ได้แต่ว่าก็มงแอสซิสต์ให้ปลาต้าได้นะครับประตูขึ้นนำ 2-1 มาอีกแล้วครับเอกวาดอร์ทางขวา
0: โอ้โหเยบัวเองมีบทบาทกับเกมเยอะมากนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่แน่นอนเท่าไหร่บูเซล่าเยอรมันเอาบอลกลับมา ครับมาลิกเชลครับซิลเลอร์มาลิกเชลทีหนึ่งด้านขวาไบเออร์ไปโอ้ยพยายามจะแตะหลบแต่ว่าเป็นเอกวาดอร์ครับที่ตัดบอลได้ซ้ายมาแล้ววิเต้นี่ก็เป็นอีกคนที่เล่นได้เด่นมากๆในแดนกลางของเอกวาดอร์นะครับวิเต้
1: แล้วจังหวะนี้ก็เรียกฟาวให้เอกวาดอร์ได้ครับโดนไบเออร์เตะเข้าไปครับIt's been magnificent. But what a climb. โอ้ดูอีกครั้งครับโอ้โหจังหวะโมงมาของโรดิเกสแล้วขาไวมากนะครับทางด้านของปราต้าดีด้วยซ้ายครับตัดหน้าทางนอยเออร์เสยเข้าประตูไป
0: ทางสกายสปอร์ตพลาดหัวเลยฮะว่าเป็นไลฟ์นะคุณจุนบอก Bad newฟอร์ดสกอตแลนด
1: ์อ๋อเพราะสกอตแลนด์แข่งจบ3นัดไปแล้วมี3คะแนน
0: ใช่
1: ยังต้องลุ้นอยู่นะครับทางสกอตแลนด์ว่าจะติดเป็น1ใน8หรือเปล่านะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับเอลกอดอร์มีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมครับเยบัวกับอันกูโลนะครับ2ตัวด้านข้างโดนถอดออกนะครับเอาทางหมายเลข2นะครับเฟลิกซ์ตอเรสครับจากทางด้านของอินเตอร์เนชั่นแนลในบราซิลนะครับลงสนามไปอีกคนหนึ่งนี่เป็นทางด้านของไคเซโดนะครับแต่ว่าที่ลงสนามไปอีกคนหนึ่งของทางไคเซโดนี่เป็นทางจอร์ดี้ไคเซโดนะอันนี้เป็นตัวเกมรุกนะครับ
0: ครับ
1: จากคูลาคานในอาร์เจนตินา
0: ครับย้ำอีกทีนึงนะครับเอกวาดอร์นำเยอรมนีอยู่ 2-1 นะครับได้จากนิวซันอังกูโลแล้วก็กอนซาโลพลาต้าส่วนเยอรมนีเนี่ยนำก่อนแท้ๆครับจากเรโรซาเน่ตั้งแต่นาทีที่2ครับมาเล็กเจ้าครับเจอกับทางโรดิเกสผู้สินให้ฟาวล์นะครับ
1: แต่ผมเป็นคนที่ชอบสมมุติว่าทีมตัวเองนะที่เชียร์นะพี่เอกนะถ้ามันต้องแพ้ในเกมที่มันสามารถแพ้ได้แล้วไม่ส่งผลกระทบอะไรอ่ะผมโอเคนะผมไม่ชอบในลักษณะว่าถ้าเป็นตัวเองทีมที่ตัวเองเชียร์และบอลในทัวร์นาเมนต์แบบนี้พี่แล้วมันดีเกินไปแบบชนะทุกนัดนี้ผมก็แบบมันจะกลายเป็นกดดันนะพี่เอกชอบแบบไหนมากกว่า
0: โอ้ยมันต้องชนะทุกนัดสิครับ
1: เท่กว่า
0: เพราะว่ามันเท่กว่าแหละมันอยากให้หมดจดอ่ะ
1: อ๋อแต่สำหรับผมคือไม่เป็นไรลดความกดดันไป
0: ก็คล้ายๆกับสเปน2006ที่ชนะมา3เกมรวดฟอร์มดีมากยุคตอเรสอ่ะแต่พอรอบ16ทีมั้งเจอฝรั่งเศสยุคซีดาน
1: อ
0: ่ะแล้วโดนฝรั่งเศสที่เก๋ากว่านะชนะไป 3-1 นะในบอลโลก2006
1: ชัดเจนคราวที่แล้วนี่ก็ประเดิมแพ้ซาอุ
0: อันนั้นน่ะคือมันหนืดเองอ่ะเกมแรกอ่ะก็เลยไปแพ้ก่อนแต่อย่าลืมนะถ้าคุณแพ้ก่อนเลยเนี่ยคุณจุน
1: กดดัน
0: ถ้าคุณแพ้ก่อนเลยเนี่ยไอ้ลงสนามเกม2เนี่ยมันเหนื่อยนะมันกดดันนะ
1: แต่ถ้าคุณผ่านความกดดันตรงนั้นไปได้นะอื่นๆก็จะแบบไม่กลัวเท่าไหร่แล้วนะเรากดดันขนาดนั้นมาแล้ว
0: เยอรมันจะได้ลุ้นครับจากลูกฟรีคิกมุมกรอบเขตมุมสนามด้านขวานะครับตอนนี้สตาฟของเอกวาดอร์นี่คือแบบนั่งไม่ติดกันแล้วนะฮะคนจะเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นเดวิดรอมครับเสาแรกนี่ฮะมีตัวมาดักไว้ก่อนเอสูบิยาน
1: มงเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับจริงๆด้านหน้าเขามีตัวพยายามจะโฉบของเยอรมันแต่ไม่ได้นะครับไปมุมด้านขวาครับเดวิดรอมจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโค้งเข้าหาประตูทัวร์นาเมนต์นี้เป็นตัวสำรองให้กับ รุ่นน้องอย่างนาธานบราวน์นะครับเดวิดรอม
0: เตะมุมครับเยอรมันเดวิดรอมโขกทิ้งออกมาปาโชนะครับที่โขกทิ้งออกมาได้ยังไงเหลืองมาแล้วครับมาทีครับเหลืองครับ
1: จังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับปราต้ามูเซล่าก็ต้องระวังนะครับก่อนหน้านี้เขาเจ็บหนักแล้วก็เอาจริงฟอร์มยังไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมนะครับจามูมูเซล่าเน
0: ี่ยฟรีคิกของเยอรมนีครั้งหนึ่งครับโอ้โหคราวนี้มาทางซ้ายบ้างเดวิดรอมเหมือนเดิมรอมจะเปิดเข้ามาเสาไกลโดนโขกทิ้งไม่ได้ครับทางโรดิไกเซโดครับเป็นไกเซโดอีกคนหนึ่งนะที่ลงมานะไบเออร์โขกเข้าไปโดนโขกทิ้งออกมาอีกเหมือนกันครับทางเอกวาดอร์หวดทิ้งจังหวะเดียวดีกว่าแต่ถ้าโตดีๆเองก็มีลุ้นนะครับทางเอกวาดอร์มาแล้วเลเซียโดเลเซียโดข้างหน้ามีวาเลนเซียโอ้โหจ่ายแรงแต่แรงเกินไปครับ
1: เอกวาดอร์เนี่ยถ้าพวกเขาจะเล่นเกมรับนี่ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งนะพี่เอกนะในรอบคัดเลือกโซนคาเมโบเนี่ยพวกเขา18นัดเสียแค่5ประตู
0: หาประตู
1: คนที่ไหนก็เนี่ยเสียแค่5ประตูน้อยสุดนะครับอันดับ2อย่างอาเจนเนี่ยยังเสีย10เลยอาเจนที่เข้ามาอันดับ1นะแต่เอลกอดอร์นี่เสียแค่5ประตูนะครับจาก18นัด
0: ทด7นาทีครับ
1: อาจจะเป็นเวลาที่เอลกอดอร์ไม่ชอบเท่าไหร่
0: ลูดิเกอร์ครับอยู่บริเวณกลางสนามด้านขวามาลิกเจ้ามาลิกเชียวเดมาลิกเจ้านะครับก็ตามสบายเลยมูเซล่าเข้าเขตโทษมูเซล่ายังเก็บบอลได้ครับจาวามูเซล่าคืนกลับมาที่สติลเลอร์ซ้ายรอมยอดเข้ามาหน้าประตูโขกทิ้งมาได้แต่ดันมาเข้าเท้ามาลิกเจ้าโดนจิ้มบอลยังเป็นของเยอรมนีครับอาสกาลโกรสเปิดติดโกรสย้อนมาโชลทานทาโดนแซะบอลมาได้อานะครับเสียบอลไกเซโดโยดิไกเซโดให้ไปที่มอนเซตไกเซโดเอาละครับเอกวาดอร์โตยอดโอ้โหจ่ายไม่ดีนะครับจังหวะดีไม่งั้นนี่จ่ายละเอียดละเอียดได้ลุ้นประตูที่3เลยเนี่ยคุณจุน
1: คือจ่ายช้ากลายว่าโรดิเกสขยับไปก่อนออฟไซด์นะครับก็เลยตัดสินใจไม่วิ่งต่อนะครับ
0: บาลิกเจลครับออกยังไม่ออกบอลให้มาที่โจนาธานทาทาเนี่ยวันนี้เนี่ยคือโดนแย่งบอลจากเท้านี่หลายครั้งเหมือนกันเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษโดนโขกทิ้งไปอีกครับทางเอกวาดอร
1: ์ตอนนี้ก็ซื้อเกมรับแล้วนะครับเอกวาดอร์เพื่อจะรักษาสกอร์ตรงนี้ในการที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเป็นหนึ่งในอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมนะครับจาก12กลุ่ม
0: พาสกาลกรอสยิงเสาแรกโอ้โหก็เข้าข้างตะข่ายครับเป็นอุดาฟครับขออภัย
1: ทัวร์นาเมนต์นี้อันตรายสุดแล้วในเยอรมันนะครับในเรื่องการทำประตูครับอุดาฟโอ้โหได้ยิงด้วยซ้ายแต่มุมมันเหลือน้อยมากนะครับเข้าหน้าต่างครับไม่ตรงกรอบ
0: นี่อุดาฟหรือเกิร์ตมุลเลอร์เนี่ยจังหวะพลิกนะจังหวะพลิกจังหวะกลับตัวยิงนี่หนักดีเหลือเกินครับเดนิสซุนดาฟ
1: น่าเสียดายที่เขาแจ้งเกิดกับไบรตันไม่ได้นะในช่วงย้ายมาอยู่ในอังกฤษแต่ก็ยิงกระจุยกับมาขาวสุดกาดครับ
0: กดขึ้นมาครับเพรซิอาโดข้างหน้าโรดิเกเซนก็เก็บบอลไม่ได้นะครับเยอรมนีพาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายตอนนี้ทดเจ็บมาแล้ว3นาทีครับเหลืออีก4นาทีซิลเลอร์มาที่ลูดิเกอร์โอ้ทางคูลาซาวเองก็พยายามจะเอาประตูคืนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับอีกสนามหนึ่งโอ้โหให้สวยเลยครับแต่ว่ามีเต้บังหัวทิ้งขึ้นมาครับเอกวาดอร์เตะทิ้งอย่างเดียวแล้วตอนนี้อย่าพลาดแล้วกันครับปลาต้ารอมเอวิดรอมคืนหลังคือนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเยอรมันเนี่ยแพ้ในบอลโลกช่วงหลังๆเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะคุณหยุ่นนะเท่าที่จำได้เนี่ยในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ปุ๊บตกรอบอ่ะไบเออร์ผ่านไม่ได้เลยครับนักเตะเอกวาดอร์เองบอกเฮ้ยเอาหน่อยไว้อีก3นาทีจะเข้ารอบแล้วเว้ย
1: เอาละครับแต่ว่าตอนนี้ก็เยอรมันกดดันอย่างหนักครับ
0: ดูแฟนบอลเอกวาดอร์ลุ้นเน
1: ี่
0: ย
1: ดี
0: ๆเราเนี่ยโขกทิ้งขึ้นมาได้กลับตัวยิงนะครับปาสคาลกรอสข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับ
1: นี่แฟนบอลเอกวาดอร์นี่ถอดเสื้อกันดูหลายคนแล้วนะครับนี่ครับโอ้จังหวะขึ้นนำครับโรดิเกส
0: นี่ขนาดโดนมาเล็กเชลดึงเสื้ออยู่นะ
1: โอ้ขาซ้ายไวมากครับดีดบอได้ก่อนนะครับเสยและขายเข้าไป
0: เอาละครับอีกเฮือกเดียวครับเอกวาดอร์อดทนหน่อยนำเยอรมนีอยู่ 2-1 นะครับมาเล็กเจ้าโดนตัดได้โอ้โหแต่เอกวาดอร์เองก็หลักพอตัดบอลได้ไม่มีจังหวะเหมาะๆที่จะพาบอลโต้เลยนะครับ
1: มีคนถามว่าเกาหลีใต้เนี่ยอันดับ3กับสกอตอันดับ3ใครดีกว่าเกาหลีใต้ดีกว่านะครับเกาหลีใต้นี่3คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับส่วนสกอตแลนด์นี่ลบ3นะ
0: ผมว่าสกอตแลนด์เนี่ยคือแบบได้ลุ้นท้ายๆเลยอ่ะแบบต้องไปลุ้นชิวเฉียดเลยจริงๆนะ
1: หวัดเสียวแทน
0: 3คะแนนแล้วติดลบ3เนี่ยเอาละครับซ้ายขึ้นมาพลาต้าจะเข้ามุมธงหรือจะลุยต่อครับเอกวาดอร์ไปครับมุมธงโอ้โดนทำฟาวครับเข้าทางเอกวาดอร์เลย
1: ทด7นาทีตอนนี้นี่เหลืออีกนาทีเดียวครับแล้วได้ฟรีคิกแถวๆริมกรอบเห็นว่าด้านซ้ายเยอรมันด้วยครับฉลาดเลยครับจังหวะนี้ปราต้ากำลังจะเป็นฮีโร่ของชาติครับบางคนก็เริ่มมั่นใจแล้วแฟนบอลของเอกวาดอร
0: ์นะครับเข้าสู่ช่วง30วินาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บเอกวาดอร์กำลังจะได้ลุ้นผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ดีที่สุดของพวกเขาเนี่ยก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในปี2006
0: ที่โดนพี่เบคยิง
1: แต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าปี2006อ่ะมันไม่มีรอบ32ทีมสุดท้ายด้วย
0: รอบ16ก็คือรอบ2
1: โอ้โหแล้วมาเรียกทุ่มได้อีกเอลกาดอร
0: ์จบครับโอ้พวกเขาทำได้ครับเอกวาดอร์โอ้โหเป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมายจริงๆครับเพราะว่าเยอรมนีเองเนี่ยก็จัดผู้เล่นชุดที่ไม่ดีที่สุดของพวกเขาลงสนามในเกมนี้ด้วยนะครับที่มาเจอเอกวาดอร์แต่เอกวาดอร์ทำได้ครับชนะไป2ประตูต่อ1
1: โอ้โหจบที่3ของกลุ่มก็จริงครับแต่ว่าดีพอที่ติด1ใน8อันดับ3นะครับที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับโอ้โห
0: ก็อีกกลุ่มนึงเป็นไงคุณโจนอีกคู่นึง
1: อีกคู่นึงไอริโคสเอาชนะทางคูลาซาวไป 2-0 นะครับ2ประตูจากเปเป้นาทีที่7กับ64ก็ท ทำให้ทางเอลิโคสที่จบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนี้นะครับเยอรมันแชมป์กลุ่มนะครับจบด้วยการมี6คะแนนนะครับแต่ว่าพวกเขาเอง head to head ดีกว่าทางด้านของโกดิวัวหรือว่าไอริโคสนะครับส่วนทางด้านของเอลกาดอร์ครับจบในอันดับที่3นะครับ3นัดมี4คะแนนครับแล้วก็กุลาเซาดี3นัดมี1แต้มก็เป็นอีก1ทีมที่ต้องตกรอบไปครับ
0: ครับผมเอาละครับช่วงท้ายนี่ขออนุญาตเก็บข้อความให้จบนะครับในช่วงของเราโรมาโน่เฮียวิโกแล้วครับเอเลียสแอนเดอร์สันลงเรือใบนะครับตั้งแต่ดูบอลมาปี94ผมชอบบอลโลก48ทีมทำให้หลายทีมมีส่วนร่วมนะครับเยอรมันจะเข้าสักลูกไหมโดนไปแล้วนะครับเยอรมันที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษครับจากคุณวิรัตนะคุณวรายุทธบอกคูราซาวจะตีไข่แตกไหมจบไปแล้วนะครับ02นะครับวันอาทิตย์ช่องโมโน29ถ่ายคู่ไหนครับวันหยุดยาว
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

บแล้วใช่ไหมจบแล้วนะคะ5:09 นวันนี้มาไวมากนะคะปกติต้อง11 และ 12แต่ก็ไม่เป็นไรมาเจอกันเร็วเลยค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์นะคะ26/6นะคะวันนี้วันสุนทรภู่ใช่ไหม26/6นะคะ26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญอะไรอีกไหมวันสุนทรภู่วันต่อต้านอย่าเสพติดด้วยนะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญหลายวันเลยนะคะสามวันสำคัญของประเทศไทยค่ะวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับในเช้าวันศุกร์ค่ะนะคะกับช่วงซุปเปอร์สเตชั่นของเรานะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซด้วยนะคะที่ LTM FM 95ของเรานะคะวันนี้ก็สบายๆเนอะมาเจอกันกับเราสองคนนะคะเดี๋ยวไปดูเพียกรอากาศกันหน่อยนะคะวันนี้มาแน่ 60% ของพื้นที่มี39 จังหวัดที่กรมอุตุเตือนนะคะจะมีทั้งฝนทั้งฟ้านะคะที่จะมีการเตือนกันแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงชื่อเมฆขลาจะอยู่แถวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นนะคะไปทางใต้ของญี่ปุ่นนะคะเมฆขลานี่จะไม่มาประเทศไทยเนาะแต่ก็อาจจะมีผลกระทบนิดๆหน่อยๆภาคเหนือมีฝน40%ของพื้นที่ภาคอีสาน40เช่นกันนะคะแต่จะหนักบางแห่งแถวๆหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมโคราชและบุรีรัมย์นะคะถ้าภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ตอนนี้เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีการนำเสนอข่าวทุกวันเนาะคนเพชรบูรณ์นะคะวันนี้ภาคกลาง40เหมือนกันนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็40นะคะภาคตะวันออกก็นครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะส่วนฝั่งตะวันตกหนักหน่อยนะคะ 60% เลยค่ะที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะ4จังหวัดนี้นะที่ต้องมีการระวังแล้วก็กรุงเทพโอ้กรุงเทพนี่คือเท่ากับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเลยนะคะวันนี้60%นะ60%ของพื้นที่นะคะนี่คือสำหรับกรณีที่กรมอุตุบอกว่ามาแน่นะคะก็เตรียมร่มเนาะวันนี้พกร่มมาด้วยนะคะไปไหนมาไหนร่มหมวกอุปกรณ์กันฝนเนาะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีเสื้อกันฝนค่ะสำหรับในส่วนของอากาศนะคะส่วนเรื่องของที่บอกเพชรบูรณ์ใช่ไหมช่วงนี้นี่ล่าสุดสอทก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้เรียกยอมถอยจอยกเลิกคำสั่งเดิมเดินหน้าบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแต่จะเพิกถอนเฉพาะรายที่ทุจริตนี่ค่ะสวัสดีล่วงนะคะ

0: วัสดีครับพี่จีสวัสดีคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะแล้วก็สายน้องเมย์ว่างอยู่นะ1สายนะคะโทรมาได้ค่ะ022481366นะคะกำลังเล่าถึงจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ตอนนี้แหมเป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวนะคะเพราะตอนนี้กำลังดังเลยค่ะน้องร่องเพชรบูรณ์นะคะ
0: ครับผมเขาค้อนะเพชรบูรณ์ก็มีเขาค้อ
1: เขาค้อใช่ไหมที่ไหนอีกก็น่าไปทุกที่แหละเพชรบูรณ์อ่ะภูทับเบิกใช่ไหมภูทับเบิกก็น่าไปนะคะขับรถท้าทายดีชอบตอนนี
0: ้
1: ตอนนี้ที่กำลังดังก็คือนี่แหละค่ะพอ.พิชิตนี่เมื่อวานก็เข้าไปดูโปรไฟล์พอ.พิชิตนี่คือเป็นด็อกเตอร์นะคะลุงเป็นจ่าทหารแต่เป็นด็อกเตอร์นะคะอดีตจ่าเก่งมากโอ้จ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบอ่ะเนี่ยคนนี้ก็เป็นกระบวนการใหญ่ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านก็เห็นล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเอาหนังสือไปเขียนหนังสือไปวางไว้ว่าขอลาออกแอบวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะน้องลง
0: อ๋อแต่ตัวหายไปแล้ว
1: เจ้าตัวไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงแต่ว่าเอาซองเอกสารมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขณะที่ตรงจุดนั้นก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่กลับมาพบว่ามีซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่แล้วพบว่าเป็นเอกสารลาออกของดร.พิชิตพอ.คนนี้จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือว่าทางต้นสังกัดเนาะมีมติสั่งพักราชการพอ.พิชิตเอาไว้ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยแอบซุ่มมายื่นใบลาออกแล้วค่ะเมื่อวานไว้เฉยๆมาวางไว้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่รู้สึกเหมือนจะไปพัวพันเงินหลายที่แล้วก็มีการขุดโอ้ขุดกันเยอะมากเลยไปหลายจังหวัดเลยค่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: ขุดเก่งยกตัวอย่างจังหวัดบ้านดิฉันเลยนครศรีธรรมราชนะเมื่อวานนี้มีคนไปขุดคนที่ตอบเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นได้เนาะยกตัวอย่างที่จังหวัดนครก่อนนะเขาไล่ได้หมดเลยว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นญาติใครหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงลำดับที่สิบห้านู่นน้องดง
0: อ
1: ือหือ
0: คืออันดับต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเครือญาติอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะใช่เลยเป๊ะเลยค่ะแล้วเก่งมากนะคนที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือยังไงนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะมาดูลำดับโอ้ก็จะฟ้องไว้เนี่ยดูแล้วน่ากลัวจริงถ้าไปหาข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ดีมากมีกระทั่งถึงขนาดน้องสาวผู้ว่าพี่สาวผู้ว่าด้วยนะคิดดูสอบอ่ะ
0: โอ้
1: เนี่ย
0: ช่วงนี้เขาเป็นคนเก่งเขาเลยได้อันดับต้นต้น
1: ก็ได้ก็เป็นไปได้ก็คือตั้งใจอ่านหนังสือเอาไง
0: ก็ต้องไปไล่ดูนะคะแนน
1: อันนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาซื้อมา800,000-700,000ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อาจจะคิดว่าเขาเก่งก็คือเขาอ่านหนังสือข้ามวันข้ามคืนอ่านคนที่เขาอ่านก็อ่านจริงๆนะ
0: อ๋อ
1: เขาอ่านเนี่ยค่ะก็เอาก็บอกว่ามีกระทั่งเลขาของอธิบดีก็มีนะอดีตอธิบดีเลขาของรัฐมนตรีช่วยอะไรพวกนี้เขาโยงได้หมดนะของนครน่ะ มายังไง
0: อย่างนี้มันยังต้องไปพิสูจน์กันนะพี่จ๊ะ
1: ต้องพิสูจน์เอาใช่
0: ต้องไปพิสูจน์แต่ว่าถ้าแบบจะเลยต้องแบบที่พัทลุงอะที่แบบว่าที่ไปยิงกันเลยที่แบบว่าคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ที่เขาไป
0: ยิง

0: มีสายไหนเครือข่ายไหนบ้างนะที่ที่มาดีลไว้ว่าจ่ายเงินแล้วจะสอบติดอ่ะมีทั้งสายท้องถิ่นสายข้าราชการต่างๆกลุ่มอาชีพต่างๆเขาไล่ให้หมดเลยพี่ว่าใครบ้างที่มารับเงินพวกเขาไปแล้วสุดท้ายชื่อไม่ออกชื่อไม่มี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้
1: ก็เดี๋ยว
0: เอ๋มันจ่ายเงินกันมีการจ่ายเงินเนาะ
1: แสดงว่าทุกจังหวัดที่มีการสอบนี่เหรอ
0: ก็โ
1: อ้ใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่ที่ตำรวจแล้วนะเพราะว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้บัญชาการณัฐศักดิ์สวนาสายเรียกประชุมชุดสืบร่วมกับกองกำกับการฝองกองบังคับการปราบปรามนะคะเพื่อวางแนวทางการทำคดีหลังจากได้รับการประสานงานแล้วกับทางปปช.อันนี้เป็นคดีหลักที่ปปช.ดำเนินการอยู่แต่ว่าประสานให้ทางสอบสวนกลางเข้าไปสนับสนุนการทำงานนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบแห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการกระทรวงมหาดไทยก็เลยส่งผู้แทนเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษกับกองปราบแล้วในฐานะที่เป็นผู้เสียหายจากการที่มีเอกสารทางราชการหลุดรอดออกไปตำรวจบอกว่าก็จะเร่งรัดให้ขณะนี้เพิ่งเริ่มกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดูว่ามีใครบ้างมาร่วมกระทำความผิดและเข้าข่ายความผิดในข้อหาอะไรโดยทำให้การเบื้องต้นเนี่ยจะต้องนำไปขยายผลต่อเพื่อสืบสวนได้เห็นถึงโครงข่ายนี้และก็จะมีการตรวจสอบตามพฤติกรรมเป็นหลักนะคะว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างคาดว่า7-10วันจะมีความชัดเจนค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะส่วนดร.พิชิตที่อยู่เพชรบูรณ์เนี่ย เห็นท่านพลตำรวจโทนัทศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีใครแจ้งข้อหากับใครนะทุกอย่างยังคงอยู่ขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานก็เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็เดี๋ยวขอเวลานะ7-10วันชัดเจนแน่ท่านว่าอย่างนั้นใครที่โกงใครที่แบบมาแบบไม่สวยอะไรอย่างนี้นะก็คงจะต้องอยู่ไม่ได้นะว่านะ
0: ครับ
1: ค่ะส่วนใครที่สอบด้วยความสามารถจริงๆอ่านหนังสือจริงอันนี้ก็ยังไงดีเขาบอกว่ากรมปกครองส่วนท้องถิ่นถอยแล้วก็คือยกเลิกคำสั่งเดิมค่ะน้องลูก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ยังมีคนที
0: ่
1: แบบเชื่อว่า9,000คนที่สอบได้เองก็เยอะอยู่นะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ที่ออกมาระแวงแล้วก็พะวงตอนนี้พี่เยอะเลยนะที่แบบถ้าจะยกเลิกไอ้คำสั่งที่ว่า1กรกฎาคมนี้เริ่มงานนะพี
1: ่
0: แต่ละคนนี่แบบบางคนทุ่มเทนะทั้งชีวิตจริงก็มีนะที่พี่ศรีว่าแล้วอ่านหนังสือเป็นเดือนๆนะก็เห็นมีหลายจังหวัดนะครับที่ออกมาแบบเรียกร้องว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่กำลังจะได้รับความเดือดร้อนถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกอ่ะ
1: ค่ะเนาะแต่เดี๋ยวรอดูวันนี้น่าจะชัดเจนอีกระดับหนึ่งนะคะรับสายก่อนเนาะมีพี่อารีรออยู่นะคะน้องโด้ง
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อารี
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่อารีอยู่นครนี่เองอยู่อำเภออะไรคะ
2: ท่าสารา
1: ท่าสารานะฮะอยู่ใกล้สนามบินเชิญค่ะ
2: เขาไอ้อสมเขาไม่สนใจอนามัยเขาไม่สนใจนอนติดเตียงอยู่แต่พอไปหาหมอก็ลูกพาไปก็ให้มาวัดความดันให้หน่อยก็ว่าเขาจะมาแล้วเขาไม่มาสักสองครั้งเสร็จผมก็จะมาวันละสองวันมาครั้งแต่ไม่มาเลย
1: ไม่มาเลยอ๋อตอนนี้นอนติดเตียงอยู่เหรอคะเป็นไข้เหรอคะ
2: ได้นอนโถอยู่บนเตียง

0: ขอโทษอยู่บนเตียง
1: ทางรถ
0: อ๋อเป็นพี่อาลีอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
1: 2493
0: 2493 76ใช่ไหมอายุ76นะคะ76ขวบแล้วปีนี้แล้วอยู่กับใครอะคะตอนนี้คุณป้าคุณป้าอยู่กับใคร
1: ไปนอนคนเดียว
0: อยู่คนเดียว
1: ลูกอยู่บ้านแฟนเขา
0: อ๋อลูกอยู่บ้านแฟนแล้วมีลูกกี่คนคะคุณป้า
1: สองคน
0: อยู่บ้านแฟนทั้งคู่แล้วคุณป้าอยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียว
0: ค่ะแล้วอยู่ไกลไหมคะอยู่คนละอำเภอกันเหรอคะลูกอ่ะ
1: ไม่อยู่ไม่ไกลเขามาแป๊บๆเขาก็ไป
0: อ๋อมาแป๊บๆแล้วก็ไปแล้วแล้วทำไมต้องมา
2: อาหารการกินใครหาให้อ่ะคุณว่า
1: แล้วนั่งรถไปหุงข้าวเองอะไรเอง
0: นั่
2: ง
0: ร
2: ถหุงหาอาหารเอง
0: นั่งรถเข็นเอาน
1: ึกถึงลูกจ่ามอนกินพะโล้
0: นึกถึงลูกจ่ามอนตอนสั่งพะโล้ของพี่เอสุภชัยใช่ไหม
1: ฟัง
0: ตลอดฟังตลอดค่ะค่ะที่
1: เก่งมากเก่งมาก
0: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้วอ๋อแล้วคุณป้าลูกมาทุกวันไหมลูกมาทุกวันไหม
1: มาแต่หัวครับเขาไปสวนทุเรียนเขาในวันน
0: ี้อ๋อ
1: ไปยังไม่ได้เลยนอน
0: อ๋อยังไม่ตีห้ายังไม่มาแล้วทำไมไม่อยู่ไปอยู่บ้านลูกอะคะคุณป้าถามนิดนึง
1: อยู่ไม่ได้ลูกแต่ป้าเขาเก่งเครียด
0: น้องไปอยู่แล้วเครียดก็เลยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวทีนี้เนาะอสมนัดว่าให้นัดมาทำอะไรพันเนี้ยที่ให้มาเนี่ย
1: วัดความดันเจาะเลือดอะไร
0: อ๋อวัดความดันเจาะเลือดให้หน่อยอ๋อยังไม่มาเลยนะก็แล้วหมอนัดเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: นี่นัดไปเมื่อวานแล้วก็ไปผิดนัดวันที่8ละเลยไม่พูดก็เหนื่อย
0: อ๋อแค่พูดก็เหนื่อย
1: อยาก
0: ป้าอลีมีแล้วมีหลายโรคไหมคะเป็นหลายโรคไหม
1: หมอหมดเลย
0: หมดเลย
2: เป็นโรคยอดฮิตที่เขาเลย
0: ค่ะอ๋อถ้าอย่าง
1: ได้ไอ้ข้าดีความจำอย่างดีความจำ
0: ดันอ๋อความจำแต่ความดันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความดันสูงใช่ไหม
2: ความจำดี
0: ความจำยังดีอ๋อการเคลื่อนไหวก็ลำบากนิดนึงก็ไม่เป็นไร
1: ว่าความไม่นอนหรอก
0: ไม่นอนแล้วคุณป้าก็กินยาอยู่เป็นประจำเดี๋ยวเวลาหมอนัดเนี่ยใครจะพาไป
1: นั่นแหละกินเลย
0: ใครพาไปลูกอะคะ
1: ลูกชาย
0: ลูกชายจะพาไปเวลาหมอนัดเนาะถ้าอย่างนั้นก็ฝากลูกชายมาบ่อยนะน้องๆเนาะ
2: ใช่หรือไม่ก็ฝาก
0: ให้ลูกชายมาบ่อยข
2: ึ้นอนามัยมาบ่อยๆเหมือนกันเนาะเราพอสตออะไรอย่างเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะอสมป้าอารีอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ของตำบลอะไรคะ
1: ตำบลปลาย
0: ฮะ
1: ตำบลปลายหมู่ที่สาม
0: ตำบลทรายเหรอคะ
1: ตำบลปลาย
0: ปลายนะฮะ
1: ปลายอันไหน
0: ฟังไม่ชัดน้องๆได้ยินไหม
2: ตำบลรู้แต่หมู่สามน้องยี่หมู่สาม
0: หมู่สามเอ๊ะไม่จะได้บอกว่าระบุอสมได้ถูกว่าป้ายอยู่ตำบลไหนกันแน
1: ่ตำบลปลาย
0: อ๋อทะบนกลาย
1: อะไรวัดละผ่านกลายล่ะ
0: เออหมู่ที่3นะคะค่ะท่าศาลาเนาะก็อสมไปดูคุณป้าอารีหน่อยวันนี้นะคะฝากไปเยี่ยมป้าหน่อยนะป้าจะได้แบบชื่นใจเนาะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดลูกๆต้องมาบ่อยกว่าเนาะในโรงเนาะ
2: ครับผม
0: ทะบนกลายเออกลายกับกลายนั่นแหละอสมปลายหมู่3นะคะไปวัดความดันเจาะเลือดให้คุณป้าหน่อยอันนี้หมอสั่งให้เจาะใช่ไหมคุณป้าน
1: ั่นแต่เขามากลางเขาบอกเขาสั่งเขามาเจาะเรื่อย
0: เขามาเจาะอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ว่ากี่วันแล้วไม่มา
1: เมื่อ ประวันที่23เขาจะมาจองแต่ไม่มา
0: โอ้แล้วไม่มาโอ้โอเคอาสมองอาจจะติดธุระอยู่นะคะ
1: ค่ะซึ่งก็ป้าบอกว่าเขาจ้างตัดยางว่าเขาจ้างดูคนแก่
0: ไปถึงอสมใช่ไหมถ้าเรามีกำลังจ้างอสมพิเศษได้ไหมคุณป้าเผื่อให้ลูกช่วยกัน
1: บ้านใหญ่กว้างบางไม่มีแล้วตอนนี
0: ้ตั้งหมดแล้วไม่ก็ลูกสองคนไงช่วยกันเพราะเห็นเด็กแถวบ้านเนี่ยเขาจ้างอสมพิเศษน้องรุ่งก็มาดูแลให้บ่อยขึ้นจ้างแบบคือติดเตียงเหมือนกันเขาก็แบบมาช่วยเขาเรียกว่าพลิกอ่ะพลิกตัวป้องกัน
2: นะคุณป้าจะได้มีเพื่อนด้วย
0: ใช่ถ้าคุยกับลูกๆได้ไหมว่าเนี่ยให้อสมดูแลเป็นพิเศษอาจจะมีติดน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้อสมได้ไหมคุยกับลูก
1: ถ้าหมายอย่างดีจ้างเนื้อก็หอมเลย
0: โอ้นะคะ
1: แต่นี่ทางเนาะไม่ค่อยถูกไหม
2: เห็นเมื่อกี้บอกว่ามี
0: ผู้ชายคะคุณป้า
1: ผู้ชาย
0: ผู้ชายทั้งคู่ทั้งโดน
2: บอกมีสวนทุเรียนด้วยนะลูกคุณป้าทำสวนทุเรียนอยู
0: ่ใช่เหมือนทุเรียนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ก็เนาะฝากเนาะลูกๆทั้งคู่นะคะมาดูแลคุณแม่บ่อยหน่อยแล้วก็พี่อสมนะคะหมู่ที่3ตำบลไกลนะคะท่าศาลามาตามนัดหน่อยป้าอารีรออยู่นะคะท่านนั้นเนี่ยแท่นที่นัดเนาะวันนี้มาดูแลหน่อยนะคะคุณป้า
1: น้องสีบอกลูกจ่ามอนบอกลูกสมศักดิ์ว่าจัดรายการป้าชอบ
0: ค่ะนะคะลูกจ่ามอนลูกสมศักดิ์ได้เลย
2: โอ้
0: ตายค่ะ
2: แค
0: ่ค่ะ
1: ปักไว้ด้วยปักไว้ด้วย
0: โอ้ค่ะนี่แสดงว่าเป็น FC ขึ้น95ตัวยงเลยน้องโด่งนะ
2: ตั้งตลอดเลยนะฮะ
0: ค่ะใช่แต่รู้สึกอารมณ์ดีด้วยนะคุณป้าจะเยี่ยมนะเดี๋ยววันนี้นะเผื่ออสมฟังอยู่นะคะฝากบอกด้วยนะไปเยี่ยมคุณป้าอารีหน่อยนะคะหมู่3ตำบลกลายได้ค่ะคุณป้าแข็งแรงนะคะ
1: ไม่รู้ใจ
2: ครับ
1: ปีใหม่ไ
0: หมค่ะไม่ถึงนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอารมณ์ดีแบบเนี้ย
1: ข้าวอันนี้สมัยก่อนนั้นทำไอ้ขาหมูกับไอ้พะโล้ไปขวากแล้ว
0: โ
2: อ้เดี๋ยวไปกินที่นครเลยขอทุเรียนวันละลูกโอเคครับ
0: ทุเรียนวันละลูก
2: ทุเรียนวันละลูกป้าไม่ต้องมาหรอก
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณป้าขอให้แข็งแรงนะ
2: ครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: น้องสี
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับขอบคุณครับ

0: อสมอรีบมาด่วนนะคุณป้าอารีจะทาแป้งรอแล้วนะคะเป็นเข้ากันเข้ากันเลยนะคะทาแป้งรอก่อนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อถึงวันใดคนในครอบครัวทั้งลูกชายถึงแม้ว่างานจะยุ่งจะมากจะเยอะจะแค่ไหนนะคะก็อย่าลืมพ่อแม่เนาะ
1: ครับ
0: นะคะอย่าลืมพ่อแม่นี่คือต้องอย่าใช้คำว่าเจียดเวลานะลูกนะต้องสละก็ไม่ได้นะเจียดเวลาก็ไม่ได้สละเวลาก็ไม่ควรใช้คำนี้ต้องเรียกว่าต้องรีบมาเลยค่ะต้องเต็มใจมาค่ะคือถ้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องมาบ่อยขึ้นนะทีนี้ในการที่เราจะแบบรออสมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีเขาก็อาจจะมีเคสอื่นอะไรอย่างงี้ที่ต้องดูแลอย่างงี้หรือเปล่าใช่ไหม
1: คร
0: ับ ค่ะน่าเห็นใจเนาะบางทีเนี่ยคนแก่อยู่คนเดียวบางทีก็น่ากลัวนะเนี่ยมีใกล้บ้านเหมือนกันอันนี้อีกก้าวหนึ่งนะแกบอกว่าเนี่ยกลางวันน่ะมาดูแลป้ามาดูป้าหน่อยมาเรียกก็ได้เอาทำไมล่ะป้าเผื่อฉันนอนแห้งอยู่คนเดียวเขาว่างี้เนาะนอนแห้งหมายถึงว่านอนแล้วแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกบอกว่ายังไม่เป็นไรหรอก
1: เ
0: ขาก็จะพูดอย่างเงี้ยรายนี้มีลูก4 คนนะน้องโด
1: ่
0: มีลูก4แต่ว่าทำไมเขาถึง
1: เหงาเลยเนาะ
0: ไม่รู้
1: เหงาเลยอ่ะ
0: เหงาใช่ค่ะมีลูก4 คนนะแต่เขาก็ยังคุยกับชาวบ้านว่าเนี่ยมาดูเขาหน่อยกลางวันอ่ะแต่แวบๆมาเดินดูเขาบ้างมาเรียกเขาบอกแค่มาเรียกเขาพอแสดงว่าเหงาอยากคุยด้วยอยากอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะตู้ๆทุกครอบครัวมาดูคนเป็นพ่อบ้างคนนี้ทั้งโลกเมื่อวานมีน้ำตาซึมเลยแล้วก็ซึมตามไปด้วยเนาะคุณพ่อท่านนี้แกบอกว่าแกให้รับทบทวนหน่อยเรื่องการตอบอะไรกันเนี่ยนะเพราะว่าจากการที่ก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันรับราชการตามบัญชีแนบท้ายหนังสือที่ส่งไปเมื่อ16 มิถุนายนนี่เองแล้วพอสักพักหนึ่งส่งกลับไปอีกบอกว่าให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1 กรกฎาคมเนี่ยอีก4 วัน 5 วันเนี่ยคำสั่งครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยสำหรับคนที่ใช้ความรู้ความสามารถจริงๆในการสอบติดจนถูกขึ้นชื่อให้ไปรายงานตัวในวันที่1นี้เพราะว่าบางคนเชื่อไหมว่าสอบมาเป็น10 ครั้งแล้วครั้งนี้สอบได้อ่ะตั้งใจหาหนังสือลูกสาวของร้อยตำรวจเอกเสถียรท่านเกษียณแล้วเนาะเป็นอดีตรองสารวัตรสังกัดโรงพักแห่งหนึ่งในบุรีรัมย์มาบอกว่าลูกสาวเนี่ยสอบติดเป็นนิติกรปฏิบัติการของอบต.ที่ลำปายมากแล้วเขาอายุ34แล้วเรียนกฎหมายมานะก็ต้องการรับราชการก็ไปสอบ

0: คกอภาคขอภาคคอจนมีรายชื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของอบต.ที่ลำปายมาศแล้วเตรียมจะไปรายงานตัววันที่1นี้นะคะด้วยความดีใจคุณพ่ออยากจะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกสาวไปติดต่อโต๊ะจีนไว้20โต๊ะแล้วค่ะน้องตุ้ม
1: โอ้ครับ
0: จะเตรียมเลี้ยงกันวันที่18เนี้ยเ
1: ออ
0: ทำพิธีคือเตรียมอุปกรณ์จะทำพิธีไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวจะมีการผูกข้อไม้ข้อมือป้ายไวนิ้วก็ทำเรียบร้อยเชิญญาติมิตรเพื่อนฝูงมาร่วมกันวันที่18นี้โต๊ะจีน20โต๊ะแล้วก็เตรียมพรมมาให้ลูกสาวไปเหยียบเดินเข้าบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าลูกสาวนั้นเดินทางเดินเส้นทางข้าราชการอย่างมีความสุขซื้อพรมไว้เรียบร้อยคราวนี้พอมาเจอคำสั่งชะลอการบรรจุดังกล่าวมันเจ็บเข้าไปในหัวใจแบบซีดเลยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยตั้งใจหาหนังสือมายาวนานเพราะว่าอายุ34แล้วไม่ใช่อายุแบบ20กว่าที่แบบเพิ่งจบใหม่นะก็เลยอยากให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยทบทวนคำสั่งดังกล่าวว่าคนที่สอบด้วยความสามารถได้ไปต่อทำไมไม่ให้เขาไปต่อแล้วถ้าพบภายหลังว่าลูกทุจริตก็พร้อมจะออกทันทียืนยันไม่เคยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเขาสอบของเขาท้าพิสูจน์ได้แต่ว่าถ้าสมมุติวันที่หนึ่งนี้ไม่ได้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการนะจะไม่ยกเลิกโต๊ะจีนหรอกก็ยังคงเลี้ยงขอบคุณเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีใจแต่ว่าก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะเนี่ยค่ะขึ้นป้ายเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีนางสาวสุดๆนิติกรปฏิบัติการนะนี่คือพ่อภูมิใจมากมีใจมากนี่เตรียมทุกสิ่งอย่างแล้วน้องๆพรมเพิ่มก็ซื้อแล้วเรียบร้อย
1: โอ้
0: เนี่ย
1: มันเป็นความคือบางบ้านก็มันก็เป็นความสำคัญนะครับเขาก็ให้ความสำคัญเลยนะโอ้
0: ค่ะเข้าใจเลยเนาะ
1: จริงพี่เขาก็
0: เข้าใจเข้าใจ
1: เหมือนลูกสอบติดมันชีวิตหลังจากนี้หมดห่วงอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่พูดตรงก็หมดห่วงลูกเป็นราชการแล้วนะเจ็บไข้ได้ปวดแล้วก็เบิกได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันหมดห่วงอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยู่ๆมาบอกว่าย
0: กเล
1: ิ
0: กใช่
1: ไหมนะถ้า
0: เจอตอนก่อนหน้านี้นะยกเลิก
1: แต่ตอนนี้แกน่าจะสบายใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยกเลิกแล้วสิไอ้คำสั่งวันที่1กรกฎาคมเนี่ยครับ
0: นั่นแหละ
1: ก็จะได้เลี้ยงแบบมันงานเลี้ยงมันก็เลยดูแบบมันยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อ่ะมันยังไม่รู้จะหมุนจากันต่อไป
0: คนที่ไปก็กินไม่ค่อยลงเท่าไหร่
1: ใช่
0: ไหมแล้วไม่รู้จะยินดียังไงนะแต่ว่าอย่างที่เสนอไปตอนต้นว่าล่าสุดนั้นนี่เห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาบอกว่าน่าจะยกเลิกคำสั่งเดินหน้าบรรจุต่อค่ะวันที่หนึ่งเนี้ยใครที่ได้รับจดหมายแล้วก็น่าจะได้รายงานตัวค่ะลุงลุง
1: ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยไปตามสอยกันเนาะใครผิดก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ก็เขาบอกว่ายังตอนนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยรองอธิบดีคุณธนนท์พันพีภาพบอกว่าในส่วนของกรมตอนนี้ยังไม่มีการไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งเรื่องนั้นก็ดำเนินการต่อไปแต่ว่าการที่มีคนสอบแข่งขันได้เนี่ยแล้วก็มีการเรียกรายงานตัวกันเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่าน่าจะให้เดินหน้าไปต่อไปก็เดี๋ยวถ้าพบว่าใครทุจริตก็เพิกถอนเฉพาะราย
1: ครับ
0: อย่างนั้นดีกว่าค
1: ่
0: ะมันเหนื่อยตัวทุกทิศทั่วไทยตอนนี้เริ่มมีหลายจังหวัดมาเรื่อยๆเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สอบติดแล้วปีนี้รายการเป็นคนสอบติดมันเลยดีใจได้ไม่เต็มที่นะพี่สีนะ
0: จริงคือพอสอบติดอะไรเงี้ยคนก็มีข้อละหาเฮ้ยจ่ายเงินหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใส่เงินหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้มีการขุดกันไงเพราะว่าคือทุกอบต. ทุกอบต.อบจ.เนี่ยเวลาใครสอบได้เขาก็จะมีการรายงานสัมพันธ์ผ่านสื่อของเขาว่าลำดับที่1ถึง3อะไรเงินตัวอะไรพวกนี้นะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเข้าไปดูย้อนหลังกันเนาะคราวนี้คนที่ได้ที่1ก็โดนขุดนะเอาอย่างล่าสุดในเพจของชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยอันนี้เขาโพสต์ข้อความต้องข้อสังเกตนะคะว่าที่ภาคเหนือจังหวัดหนึ่งเนาะคนที่สอบได้อันดับ1มี3ตำแหน่งนามสกุลเดียวกันหมดเลยค่ะอันดับ1ของ3ตำแหน่งที่รับสมัครไปเนี่ยเป็นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักนิติกรปฏิบัติการและนักวิชาการตรวจสอบภายในนามสกุลเดียวกันทั้งหมดทั้ง3คนนี้แล้วเป็นที่น่าสังเกตเพิ่มว่าทั้ง3คนที่ได้อันดับ1เนี่ยบังเอิญนะนามสกุลเนี้ยเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นที่ถูกเจ้าหน้าที่ถูกจับมันบังเอิญไหม
2: อ
0: ๋
2: อ
0: เออนามสกุลนี้พอดีเลยค่ะเป็นเจ้าของเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตการแก้ไขคะแนนสอบก็เลยมีคนในโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นที่บอกเออน่าสงสัยว่าหรือว่าจะเรียนเก่งทั้งครอบครัววะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะ
1: สามคนเลยเหรอพี่นามสกุลเดียวกันสามคนได้ที่หนึ่งสามคน
0: นามสก
1: ุ
0: ลเดียวทั้งสามตำแหน่งเลยค่ะที่เป็นผู้ได้รับคะแนนที่หนึ่งอ่ะจะเป็นที่สามก็ไม่ได้ที่สี่ก็ได้เอาที่สองก็ได้วะเพราะว่าเขาคงเรียกสองตำแหน่งไหมแต่ว่าหนึ่งของสามตำแหน่งก็คือนักทรัพยากรบุคคลนิติกรและนักวิชาการตรวจสอบภายในนามสกุลเดียวกันทั้งหมดแล้วนามสกุลนั้นไปตรงกับเจ้าของบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตแก้ไขคะแนนสอบที่ถูกตำรวจจับไปแล้วปปช.จับไปแล้ว
1: อันนี้ก็ทำให้คนตั้งข้อสังเกตได้ให้สังคมตั้งข้อสงสัยได้เนาะ
0: ใช่นั่นแหละ
1: อันนี้ก็ต้องเป็นบทพิสูจน์ของทั้งสามคนนี้นะครับว่าเขาก็ต้องออกมา ทำให้คนเชื่อว่าเขาสอบได้เก่งทั้งบ้านจริงๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เริ่มขุดกันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าขุดไปขุดมาไปเจอภรรยาลับของอธิบดีคนหนึ่งก็ตอบได้ด้วย โอ้ยตายแล้ว อะไรกันนะฮะ
1: มือจะตายเพราะจะดิดหรือตายเพราะว่าภรรยาลับนะฮะ
0: ป่านนี้ยังอยู่ดีหรือเปล่าเอาอันนี้เขาบอกงี้เลยภรรยารับของอธิบดีก็เก่งนะสอบได้ที่หนึ่งด้วยได้ทำงานด้วยนี่ค่ะแน่โอ้โหจับตาต้องจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษขบวนการเปิดโปงขบวนการสอบทุกจังหวัดนี่ค่ะนี่ก็เขาใช้คำว่าเป็นวงจรอุบาทจริงๆเอามีอีกอนุภรรยาเมื่อกี้ก็ใช้ภรรยารับใช่ไหมอันนี้อนุภรรยาของสสคนหนึ่งก็เพิ่งบรรจุใหม่ที่ระนองค่ะน้องดงอะไรทำเป็นเล่นไปไม่รู้ภรรยาหลวงทราบข่าวหรือยังจะได้ไปมอบกระเช้าอนุภรรยาตอบได้ที่หนึ่งเว้ยอันนี้ที่ก็โยงให้นะเอาเดี๋ยวอันนี้ที่หนึ่งนะที่ก็โยงให้นะคะบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันและขึ้นบัญชีเสนอสอบแข่งขันแนบท้ายของคณะกรรมการการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นบัญชีที่สอบได้ไว้19คนนะคนที่ได้ที่หนึ่งเป็นเลขาของรองปลัดกระทรวงคนที่สองนามสกุลเดียวกันกับเลขาของรัฐมนตรีคนหนึ่งคนที่สามเว้นไปคนที่สี่น้องสาวของผู้ว่าคนที่6เป็นลูกของอดีตรองผู้ว่าตอนนี้เกษียณแล้วคนที่8เป็นลูกของอดีตสว.ปัจจุบันเป็นนายกเทศบาลแล้วเป็นคนสนิทอธิบดีคนที่9เป็นลูกของข้าราชการของกรมประมงคนที่12สอบได้เคยทำงานที่เดียวกับอธิบดีท้องถิ่นสำนักงานอยู่ที่สงขลาคนที่16เป็นพี่สาวของผู้ว่าคนที่19เป็นลูกชายของอดีตสส.นี่คือตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1: โอ้โห
0: มีโยงได้หมด
1: เออมีตำแหน่งเก่ามาทุกคนเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: อะไรกันจะขนาดนี้เหรอก็ยอมใจคนที่สืบค้นข้อมูลจริง
1: ๆเออใช่
0: แล้วก็ต้องเสียใจกับคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้ทำงานพวกนี้ไปเจอพวกเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่านังดง
1: ครับ
0: ถามว่าทำไมต้องใช้เงินถึง700,000ถ้าจบปริญญาตรีนะใครที่สอบในตำแหน่งที่มีวุฒิปริญญาตรีอ่ะต้องจ่าย700,000-800,000เนี่ยเมื่อวานนี้อาจารย์ธนพรศรียากูลบอกว่าก็ไม่แปลกหรอกที่ยอมจ่าย700,000 บาทเพื่อเข้ารับราชการใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งแค่เบิกค่าจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่น่ะน้องดงคุ้มค่ะคุ้มอาจารย์ก็ยกตัวอย่างสมมติว่าใครก็ตามในครอบครัวพ่อแม่เนี่ยสมมติป่วยเป็นโรคหัวใจใช่ไหมผ่าตัดหัวใจต้องจ่ายเงินล้านนะคะ
1: โอ้
0: เนี่ยค่ะก็คือนั่นแหละค่าเบิกผ่าตัดหัวใจรักษาก็คือเป็นเงินล้านเพราะฉะนั้นก็คุ้มเพื่อเข้ารับราชการก็คือพ่อแม่ได้จ่าย
1: เงิน400,000เน
0: า
1: ะ
0: 300,000เนี่ยอาจจะจบปวช500,000ก็ปวสวุฒิที่ขับสอบใช่ไหมถ้า800,000-700,000ก็วุฒิปริญญาตรีเพราะนั้นถามว่าเฮ้ยจ่ายเงินเกือบล้านเนี่ยเพื่อจะเข้าไปได้เงินเดือน15,000เนี่ยนะทำไมถึงต้องลงทุนขนาดนั้นพอไปดูในส่วนของผลประโยชน์ที่ได้ระหว่างรับราชการมันคุ้มมาก
1: โอ
0: ้คุ้มค่ะ
1: คุ้มกับการยอมจ่าย
0: ใช่ก็คือไปจนถึงเกษียณอ่ะ60อ่ะใช่ไหมใช่ถ้าใครสมมตินะทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่บ้านตัวเองอ่ะน้องรุ่งนะสามารถทำอาชีพเสริมได้อีกทำสวนทำอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่คุ้ม
1: เนาะ
0: นี่แหละเหตุผล
1: หวังว่าแล้วข่าวของปีนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะคือไอ้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันก็คงจะมีอยู่ในทุกวงการนะแต่ว่ามันไม่น่าจะแบบว่าโจ่งแจ้งขนาดนี้นะพี่นะอย่างปีนี้เนี่ยนะครับ
0: ปีนี้
1: เด็กฝากของบ้านเราอ่ะมันมีอยู่ในทุกวงการแหละใช่ไหม
0: ค่ะโอ้โหนี่เป็นกระบวนการที่แบบทำกันมานานแล้วเนาะแต่ครั้งนี้มันเยอะจับได้แบบเยอะมากนะ
1: อยากให้พยายามแบบพี่คนนี้จังเลยนะครับเป็นครูผู้ช่วยนะแต่คนนี้เขามันเป็นจังหวะนี้มากับข่าวนี้พอดีเลยแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามด้วยตนเองนะครับในการสอบแกอายุ44แล้วนะพี
0: ่
1: 44เนี่ยเพิ่งจะไปสอบติดครูผู้ช่วยนะฮะวิชาเอกคอมพิวเตอร์ที่สังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงานะฮะได้เข้าไปสอนเป็นอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางหลามนะครับนี่ฮะคุณครูอายุ44แล้วอ่ะ
0: ไม่ท้อเลยนะสอบตลอด
1: ไม่ท้อเลยนะครับเป็นบุคลากรครูสัญญาจ้างที่เพิ่งจะสอบติดนะครับนี่ฮะก็คนเราเห็นไหมก็พยายามไปเรื่อยๆสิพี่ดูว่าชวนเราจบปริญญากันนะตั้งแต่20กว่าแล้วบางคนสอบสัก5ปี5ครั้งก็ท้อแล้วไม่ติดก็จบไปละไปทำอาชีพอื่นทำอะไรอื่นนี่ฮะแต่ว่าไม่ใช่กับนี่พี่เกรียงศักดิ์ปล้องทองนี่นะครับแต่รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสอบด้วยตนเองอย่างนี้สิภาคภูมิใจ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค
1: ือข่าวก็ท้อเหมือนว่าแบบถึงเราจะอายุเนาะสอบไม่ติดมากี่ครั้งอายุราชการล่วงเลยมาเข้าสู่หลักสี่ไปแล้วแต่ก็ถ้ามีความพยายาม โอกาสวันหนึ่งมันก็มาถึง
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่ค่ะก็จริงเขาแปลกใจเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเกี่ยวโยงกับเมื่อกี้มีทั้งน้องสาวและพี่สาวของผู้ว่านี่นะถ้าเป็นพี่สาวของผู้ว่าเนี่ยไม่อายุ50กว่าไปแล้วหรอทำไมยังสอบอยู่เนาะ
1: อ๋อ
0: แสดงว่าเขาก็มุ่งมั่นที่จะรับราชการถูกไหม
1: หรือเกี่ยวโยงหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่
0: ไม่เขาบอกพี่สาวเลย
1: เป็นพี่สาวเลยเหรอพี
0: ่โอ้พี่สาวเลยนามสกุลเดียวกันเลยเราก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบอายุเนาะในบัญชีที่ขึ้นเอาไว้น่ะตำแหน่งนักวิชาการอะไรนะนโยบายและแผนนะวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งพี่สาวและน้องสาวสอบได้ในคราวเดียวกันขึ้นบัญชีไว้อ่ะ
1: โอ้
0: อาจจะเรียนเก่งทั้งบ้านก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ยอมใจตรงที่ว่าอุ้ยถ้าเป็นพี่สาวเนี่ยน่าจะอายุเยอะแล้วไหมหรือยังไงหรือเป็นพี่สาวแบบลูกพี่ลูกน้องเหรอวันนี้ก็ไม่ทราบเนาะไม่ทราบได้แต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็เป็นข่าวไปขนาดนี้แล้วก็คงจะต้องเกาะติดเนาะเรื่องนี
1: ้ครับ
0: นะคะไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นใดที่มันแบบโหเด่นดังไปมากกว่านี้แล้วเนาะตอนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะมีเรื่องไหนอีกไหมวันนี
1: ้มีทิ้งท้ายกันสักเรื่องแล้วกันนะพี่นะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะแม่บ้านคนไหนที่ใช้จักรยานไฟฟ้าบ้างนะฮะขับขี่ไปตามท้องถนนเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยที่แถวบางแคเนี่ยนะครับตำรวจเขาไปจับนะครับตำรวจเขาเรียกแม่บ้านคนนี้คือจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนมอไซค์แหละแต่ว่ามันก็คันเล็กๆหน่อยไม่มีทะเบียน
0: อ๋อมันจดทะเบียนไม่ได้นะก็ใช้ในหมู่บ้านในซอย
1: ใช่แต่นี่แกเอาไปขี่ที่ถนนเพราะว่าแกจะไปซักผ้าคือที่นั่งซ้อนท้ายกันเป็นตะกร้าผ้าอยู่แล้วตัวคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นคนขี่ทีนี้ออกมาเจอตำรวจเนี่ยนะฮะตำรวจเขาเรียกนะครับเรียกขอตรวจโอ้โหแกเถียงหัวชนฝาเลยนะแกเถียงเลยแกยังไงก็จะเถียงพยายามบอกว่ามันไม่ใช่รถนี่มันเป็นเหมือนจักรยานมันเป็นจักรยานเหมือนญี่ปุ่นน่ะจะมาจับได้ยังไง ตำรวจก็ต้องอธิบายนะว่าทางหลวงเนี่ยจักรยานไฟฟ้านี่ยังไงก็ขี่ไม่ได้ก็ไม่เลยไม่รู้ว่าแกไม่รู้จริงๆหรือว่าแกพยายามที่จะนะหัวหมอกับตำรวจนะฮะ
0: น่าจะอย่างหลังเพราะว่าตรงนั้นมันเข้าตา
1: ค
0: นแล้วไงเถียงไว้ก่อนเถียงไว้ก่อน
1: น
0: ะคือทุกคนรู้แหละก่อนซื้ออ่ะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีประเภทที่จดทะเบียนได้ด้วยนะคะรถไฟฟ้าน่ะแต่ว่าไอตัวซีซีมันสูงขึ้นมาหน่อยนึงอันนั้นอะได้แต่ว่าไอตัวที่ขี่ในหมู่บ้านอ่ะออกถนนใหญ่น่ากลัวมากแล้วที่บอกอ่ะเอาล่มจีนมาติดไว้ข้างบนด้วยนะที่เป็นพลาสติกครอบคลุมอยู่เอาหูน่ากลัวมากมันปลิวง่ายค่ะ
1: นั่นแหละสินะครับ
0: นั่นแหละ
1: เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: าฬิกา13นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะกับข่าวเช้า95ประจำวันศุกร์ค่ะวันนี้วันที่16เดือน6นะคะเป็นวันสุนทรภู่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะคะวันนี้น้องโด่งวันสำคัญ2วันเลยนะคะ
1: ครับผมที่สำคัญเลยเป็นวันศุกร์นะฮะโอ้โหชอบจริงจริงฮะ
0: วันศุกร์สดชื่นนะคะอุ้ยแต่ฟ้าดูคึ้มๆยังไงไม่รู้นะคะกรุงเทพชาวกรุงเทพ 60% นะพกร่มนะคะออกจากบ้านนะคะวันนี้ฝนตกแน่นอนเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำ
1: ครับอย่าเอาเหมือนเมื่อวานมาตอนเลิกงานกันนะโอ้โห
0: อ่าฮะ
1: ครับ
0: ก็นำเลยเหรอ
1: ถ้าวันศุกร์ศุกร์สิ้นเดือนแล้วฝนตกนี่มันแหมนะครับครบเครื่องครบเครื่องไม่ต้องไปไหนเลยนะฮะ
0: เนาะครบเครื่องโอ้ช่วงเปิดเทอมด้วยไงใช่
1: ใช่ดี
0: ครบจริงๆครบจริงๆค่ะเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้มีอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพลงเมื่อสักครู่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบก็เดี๋ยวนี้ในบ้านเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาใช้ชีวิตเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรของเขาเนี่ยเยอะแยะเลยนะมีอยู่คนหนึ่งเป็นครีเอเตอร์ของญี่ปุ่นเป็นสายท่องเที่ยวนะด้งเขามีชื่อช่องว่าจุนซุกะเตกิโดะอะไรสักอย่างเลยเนาะเขาปล่อยคลิปว่าเขาเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในสถานีรถไฟหัวหินประเทศไทยนะเขาใช้ชื่อคลิปว่า Thailand Almost Stop My Heart นะคะก็แปลเป็นไทยว่าประเทศไทยเมืองไทยอ่ะเกือบทำให้หัวใจผมหยุดเต้นเลยทำไมเพราะอะไรในคลิปเนี่ยจะเห็นเขานั่งเก้าอี้อยู่ในสถานีรถไฟก็รถไฟไทยทั่วประเทศนะเก้าอี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยเก้าอี้เหมือนกันหมดเลยอันนี้เขานั่งแบบสุดตัวน่ะเขาเอนตัวพิงพนักเก้าอี้อยู่นะคะแน่นอนก็เป็นครีเอเตอร์ก็เป็นอินฟูเขาก็มีกล้องถ่ายตลอดเวลานะเขาเพื่อทำคอนเทนต์เขาอะเนาะจังหวะที่เขานั่งอยู่เอนไปแบบเต็มที่เลยนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันก็พนักเก้าอี้หักเขาพิงแบบเขาพิงสุดตัวเขาเป็นตัวใหญ่เพราะคนตัวใหญ่เนาะเขาพิงสุดพลังเขาบอกว่าเออเออพนักเก้าอี้หักเขาก็หงายหลังเนี่ยตึ้งไปเลยแต่โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเออทีนี้แทนที่เพื่อนของเขาที่มาด้วยกันน่ะจะแบบรีบช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะเออจะถามว่าเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ไปหาหมอไหมอย่างเงี้ยเขาก็เจ็บจุกๆแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทำลายข้าวของประเทศไทย
1: เ
0: ขาก็เลยบอกว่า
1: เราอัมเพื่อนเราเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าล้มเวลาใครเพื่อนเราล้มเนี้ยโอ้โหกระบอกเป็นอะไรไหม
0: เออว่าหรือไปลูกเก้าอี้ใช่ไหมอุ้ยเก้าอี้เป็นอะไรหรือเปล่า
1: เออ
0: แต่เพื่อนเขาอ่ะลูกล่างหัวบวมเลยนะแล้วในคลิปเห็นเลยอ่ะนั่งหัวล็อกขำอยู่เขาบอกว่าอุ้ยอย่าทำลายข้าวของประเทศไทยก่อนที่จะตัวมาคอมเมนต์เสริมว่าเดี๋ยวไปขอโทษนายสถานีอย่างเหมาะสมด้วยกันเออแล้วคือมันเป็นจังหวะพอดีอันนี้ผมไม่ใช่คอนเทนต์นะแต่เขาตั้งกล้องอ่ะปกติอยู่แล้วคือหงายเงียบไปเลยอ่ะ
1: เออ
0: ชาวเน็ตก็เลยมาขำขันบอกว่าเออนี่โชคดีแล้วนะที่ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้ามองในมุมความปลอดภัยน่ะอันนี้หน่วยงานก็ต้องตรวจสอบนะว่าไอ้เก้าอี้เนี้ยมันใช้มานานมากแค่ไหนแล้วคือถ้าเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์เนาะก็อาจจะมีผลกระทบได้เพราะว่าอย่างนั้นอันนี้คนไทยนะเออแต่ว่าญี่ปุ่นนะเขาขำไงเขาบอกว่าโอ้โหเกือบไปแล้วว่าเขาบอกเขาตกใจมากอ่ะหัวใจเกือบหยุดเต้นอ่ะเออทำนี้เนี่ยลงไปแบบสุดตัว
1: เคยเห็นคลิปเหมือนกันนะที่เนนแบบปวดภาคฤดูร้อนนะฮะแล้วก็นั่งเหมือนในโรงอาหารกันนะแล้วเก้าอี้บ้านเราก็เป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงอย่างเงี้ยแต่เป็นพลาสติกอ่ะแล้วเนนก็ตัวใหญ่เนนก็ลงไปนั่งนะฮะโอ้โหในบรรยากาศเงียบๆทำสมาธิกันก่อนหลวงพ่อให้ทำสมาธิก่อนกินข้าวกันนะปรากฏว่าเนนนั่งอยู่ก็โบ๊ะลงไปเรื่อยนะฮะโอ้โห ะขำก็บาปจะไม่ขำก็ไม่ไหวนะฮะเออ
0: หมายถึงว่าเนนง่วงเหรอสะปะงกเหรอ
1: ไม่เก้าอี้มันอย่างนี้เหมือนกันพี่เก้าอี้มันหักเก้าอี้มันหักคือเนนก็อ้วนด้วยแหละเออเก้าอี้ก็หักนี่ล้มลงไปที่พื้นเนี่ยโอ้เพื่อนทุกคนก็ยังกั้นขำนะครับเพราะหลวงพ่อบอกให้เงียบ
0: เด็กก็จะอดใจไหวไหมล่ะ
1: ใช่ไหมสิมันเรื่องเก้าอี้เหมือนเก้าอี้บ้านเราเดี๋ยวถ้าดันเก้าอี้พลาสติกที่ต้องระวังข
0: ึ
1: ้นไปยืนยิ่งระวังเลยฮะถ้าเอาไปยืนไว้ไปเปลี่ยนหลอดไฟเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องระวังกันเลย
0: เห็นไหมขำดีเหมือนกันเนาะมีข่าวบันเทิงไหมก็ยังเป็นเรื่องของคุณหมิงกับคุณเป๊กใช่ไหมล่าสุดคุณเป๊กก็ยอมรับแล้วนะใช่ไหมไอ้ยอมรับนี่บางคนก็ยังตีความหมายไม่ออกว่าเอาสรุปแล้วไอ้คำว่ายอมรับนี่คือเอาคบหากันจริงเหรอ
1: เออ
0: มีสัมพันธ์กันจริงเหรอไปต่างประเทศจริง
1: เหรอเคลียร์ไหมพี่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยพี่เป๊กนี่เขาเคลียร์ยังครับ
0: เคลียร์แล้วเขาเคลียร์แล้วคุณเป๊กอะว่าเขายอมรับทุกอย่างเลย

0: เหมือนเป็นคนจากคอนเสิร์ตหรืออะไรแบบนี
1: ้
0: เป็นคนจ้างศิลปินมา
1: ค่ะ
0: ก็เลยไม่มีอะไรต้องปิดบัง
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็คุณปิ๊กนี่นะครับ
1: มีหลายจังหวัดที่ไปไม่ใช่แค่เชียงใหม่แต่ไปคอนเสิร์ตไปแบบเปิดเผยอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ก
0: ็
1: คุณเป๊กก็ยอมรับว่าอย่างนี้จริงๆเราเองนี่แหละที่เป็นคนนิสัยไม่ดีพยายามแล้วพยายามอีกไม่เลิกสักทีช่วงนั้นพยายามประสานงานคือทำอีเวนต์ด้วยให้น้องไปมีคอนเสิร์ตอาจจะพูดถึงตัวเองคือได้คุยมากขึ้นมากขึ้นแค่นั้นเองก็ไม่ได้อยากจะอะไรแต่เรื่องเชียงใหม่กับเรื่องอเมริกาเป็นเรื่องจริงก็พูดอย่างนี้นะไปแบบเปิดเผยแล้วก็บอกว่าถามว่าแล้วเรื่องในครอบครัวล่ะเป็นยังไงคุณเป๊กบอกว่าจริงๆในครอบครัวก็มีข่าวว่าจะแยกกัน10ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบผมกับธัญญาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกันอยู่แล้วคือเราผูกพันกันมากตัดกันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเหมือนที่อื่นที่คิดกันไปขนาดนั้นก็ยังร่วมทำงานกันอยู่และสิ่งสำคัญคือยังดูแลลูกทำทุกอย่างให้ลูกก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวลดสถานะเดี๋ยวเพิ่มสถานะมันก็เป็นแบบนี้มา10ปียังมีความสัมพันธ์ดีๆกันอยู่เรื่องนี้คุยกับธัญญาคือเขาคงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าไปคอมเมนต์แบบนั้นแล้วสิ่งที่กลับมามันจะเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้ถามว่าแล้วกับหนิงเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นถ้าจะให้ผมพูดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยผมก็พูดได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าผมบอกว่าไม่จริงแล้วพวกคุณจะเชื่อไม่ล่าว่ามันไม่จริงพวกคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นเอาเลยเอาตามความคิดเลยคุณเห็นภาพอะไรคิดไปคิดว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วแต่ผมไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ผมพูดแค่นี้แหละต่อให้มันเป็นไปตามความคิดของคุณอ้าวคิดไงล่ะทั้งเนี้ยแต่ว่าคุณเป๊กก็บอกว่าโอเคก็ขอโทษคุณนวัตบอสนวัตเนี่ยนะคะที่ทำให้ชื่อ เสียงเขาเสียหายแล้วขอโทษแทนธัญญาที่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้เสียงในหัวธัญญาอาจจะเร็วไปหน่อยก็ต้องขอโทษแทนด้วยแล้วจริงๆตัวเองก็อยากจะขอโทษลูกสาวเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมามันก็เกิด เมื่อวานมันเกิดเขาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยากขอโทษลูกธัญญาเองก็เหมือนกันทำให้เป็นเรื่องตลอดเวลารวมถึงน้องด้วยน้องหนิงขอโทษที่ทำให้มันเป็นต้นเหตุในเรื่องราวเป็นแบบนี้จริงๆก็อยากให้ทุกคนฟังผมแล้วก็ผ่านไปทุกคนก็มีหลักฐานอยู่แล้วขอบคุณครับขอพูดแค่นี้แล้วคือความมองยังไงอ่ะ
0: ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะเจอกันนะเพราะว่าแกจัดอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตแล้วก็เอาตัวคุณหนิงเนี่ยไปเป็นนักร้องตามจังหวัดต่าง
1: ๆแล้วเอาแต่ว่าเอาที่ไปอเมริกาก็คือไปงานอย่างนี้หรอ
0: เพื่อด้วยเนี่ยอเมริกาก็จัดคอนเสิร์ต
1: อ่
0: ะอ๋อแล้วก็มีคุณหนิงไปเป
1: ็
0: นฐานะศิลปินเ
1: ออ
0: เนาะ
1: ก็คุณเป๊กก็ยืนยันแล้วนะว่าเป็นอะไร
0: เออนี่ก็ทั้งสองฝ่ายก็ต่างก็บอกว่ามันก็เรื่องเจอกันเรื่องงาน
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดแบบนี้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฝ่ายหญิงก็เคลียร์เรื่องงาน
1: ค่ะ
0: งานก็งาน
1: เงินก็งานค่ะก็ตามนั้น
0: ครับผม
1: เออแต่ว่าหลังจากที่คุณเป๊กออกมาแบบนี้เนี่ยยังไม่มีคุณหนิงปัทมาออกมานะมีหรือยังไม่รู
0: ้ครับคุณหนิงเขาพูดไปก่อนแล้วไงใช่ไหมเขาพูดไปก่อนจะวัน
1: ก่อนแล้ว
0: นะวันหนึ่งนะ
1: เป็นพี่ที่เคารพหรือว่าอะไรกันใช
0: ่ใช่เพราะว่าที่เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องซัมติงเนี่ยอาจจะยังนะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธที่เคยไปร้องเพลงที่เชียงใหม
1: ่
0: เจอกันพี่เป๊กก็ขึ้นมาบนเวทีด้วยอะไรแบบนี้เป็นคนให้งานหนูเขาบอกเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับนะครับว่าไปตัวคนนี้สินางเอกนะครับนะฮะตัวแม่ตัวมัมนะครับพี่อ้ำพัชราภาครับโอ้โหเมื่อวานที่ผมเห็นในโซเชียลแหละเขาลงคลิปแกถ่ายคลิปตอนฝนตกน้ำรั่วน
1: ้
0: ำเข้าบ้านโอ้

0: บ้านอ้ําพัชราภานี่นะน้ํารั่ว
1: บ้านอ้ําพัชราภาน้ํารั่ว
2: มาตรงทางเดินระหว่างห้องในบ้านเลยนะครับน้ํามันไหลออกมาจากข้างบนน่ะ
0: ค่ะ
2: นะครับเหมือนกับไหลรั่วลงมาจากดาดฟ้าข้างบนเนี่ยฮะเป็นน้ําตกเลยครับพี
0: ่
2: ทีนี้เมื่อคืนเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากนะครับจนกระทั่งเนี่ยมาเห็นข่าวว่าแกซ่อมไปแล้ว6รอบนะบ้านเนี่ยยังไม่หายเลยนะผู้รับเหมาเจ้าไหนฮะเนี่ย
0: เออ
2: ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าคือตอนทำบางทีฝนมันหยุดเนาะแล้วก็ไม่ได้ทดลองนะพอฝนตกจริงทีนี้แล้วโอ้โหของจริงสิผู้รับเหมาบอกมากันซึมไม่แล้วโอ้โหกันซึมเป็นไงล่ะนี่มันไม่ซึมนะฮะนี่มันเศร้าเลยฮะนะครับพี่อ้ำบอกนี่แนะนำทีต้องจ้างผู้รับเหมาศรีวิไลนะครับไปช่วยแก้ไขหน่อยฮะ
0: เดี๋ยวนี้ฝ้าเหรออ
2: ะไรนะพี่
0: งานฝ้าใช่ไหมงานอะไรเป็นฝ้าเป็นหลังคาเป็นอะไร
2: แกบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยทำใหม่ทำใหม่ทีนี้เนี่ยนะครับพอฝนตกเนี่ยมันรั่วทุกจุดเลยนะก็ทำใหม่นี่คือเหมือนกับทำอะไรระเบียงหรือว่าทำบ้านทำอะไรออกไปอย่างนี้มั้งครับพี
0: ่ต่อเติม
2: ต่อเติมแหละแล้วผู้รับเหมาบอกว่าทากันซึมไว้ให้หมดแล้วนะครับจะบอกแต่นี่เราแก้ไขมา6รอบแล้วนะน้ำยังรั่วลงมาเลยพี
0: ่
2: ก็เดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวคุณน้ำบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเนี่ยจะถ่ายรูปแล้วก็มาลงเผื่อใครมีอะไรแนะนำที่จะพอบอกคุณน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะให้แฟนคลับมาช่วยเพราะแกคนที่พึ่งกับผู้รับเหมาแล้วพี่6รอบแล้วไม่หายอ่ะฝนตกแล้วมันรั่วมาตามอย่างนี้มันต้องรั่วมาตามรูข้างๆกำแพงเนี่ยนะ
0: ใช่น่าจะอย่างนั้น
2: ตามฝ้าตามอะไรอย่างนี้มั้ยตามผม
0: ระดับนี้เลยไม่นะชื่อ
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: เออจะได้ไม่ได้รับงานฝ้ารับงานหลังคารับแต่งานไฟค่ะน้องอั้นรับงานไฟกับป้าป่า
2: ครับผม
0: เสียดายจะได้ไป
2: บ้านอ้ํามีคนคิดโอ้ยเห็นภาพอย่างงี้แล้วระดับพี่อ้ําซื้อหลังใหม่เลย
0: ใช่มั้ยน่าเชื่อจริงๆปวดหัวเลยมาดูใครอีกแคนดี้สักหน่อยมั้ยแคนดี้รักกันเน
2: า
0: ะแล้วก็คุ้นเคยเพราะว่าน้องแคนดี้ก็เคยเป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการลูกทุ่งขวัญนครล่าสุดสร้างความฮือฮาเลยแคนดี้จัดเต็มไปร่วมชมคอนเสิร์ตที่ใหม่เจริญปุระคือแคนดี้เองก็ยอมรับว่าตัวเองอ่ะมีต้นแบบคนบันเทิงคือใหม่เจริญปุระคราวนี้ไปคอนเสิร์ตก็เลยขอหน่อยนึงนะคะแปลงย่างเป็นใหม่เจริญปุระไปหน่อย
2: ทำผมแต่งหน้าแต่งตัว
0: เหมือนทุกอย่างแปลงร่างเหมือนเป๊ะขนาดแต่งหน้าก็เหมือนอ่ะไฟสวยก็แต้มลงไปให้เหมือนที่สุดเหมือนมากเหมือนจริงเหมือนมากนะคะแคนดี้ก็บอกว่าใหม่เจริญปุระเป็นไอดอลตัวจริงที่คอยเติมเชื้อไฟกับตัวเองทุกครั้งตลอด19ปีแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สุดตื้นตันมากคุณใหม่เป็นแรงผลักดันให้แคนดี้พัฒนาการร้องเพลงของเธอจากคนที่เสียงแหบไม่กล้าร้องเพลงก็กลับมาร้องเพลงที่รักได้อีกครั้งหนึ่งตามรอยแม่บานเย็นรากแก่นนะคะประจวบบอกกับไปทำงานเพลงต่อกับในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเพิ่งจะเซ็นสัญญากันไปเห็นบอกว่าจะเริ่มงานเพลงกันเร็วๆนี้นะกับค่ายไหทองคำก็เลยได้เติมเต็มพลังไฟที่ว่านี้มาแบบมั่นใจเกินร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีกับใหม่เจริญปุระนะคิดดูโ
2: อ
0: ้โหเธอแต่งจัดเต็มไปเลยนะคะสุดท้ายพี่ใหม่ก็ให้ขึ้นเวทีค่ะโอ้เหมือนมากนี่นะก็ดีใจเนาะคนคือชื่อนะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีคุณแหม่มคัทธิยาก ขาก็ไปชมคอนเสิร์ตแหม่มนี่ก็เป็น FC ใหม่เจริญปูระทีนี้คุณใหม่เขาก็เล็งอยู่ก็เชิญขึ้นเวทีเหมือนกัน
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เออนะคะเออเนี่ยละแล้วก็คนหนึ่งที่เหมือนเป๊ะแคนดี้นะคะแคนดี้ลากแก่นนะคะคัพเวอร์เป็นใหม่ไปเลยนะคะโอ้โหไปยืนคู่เลยแต่บอกอุ้ยเหมือนฟ้าแฝดจริง
2: ๆเออเหมือนเลยนะ
0: เหมือน
2: จะต้องรู้ก่อนว่าวันคอนเสิร์ตเดี๋ยวพี่ใหม่จะทำผมทรงไหนอะไรยังไงไปเนาะต้องยีผมให้มันหยิกหยิกกับฟูๆอ่ะเห็นอ่ะ
0: เออแล้วก็แสกตรงกลางหน่อยนึงนี่แหละ
2: เออต้องถามแอบถามช่างกันมาก่อนเออ
0: ใช่ต้องทำกันบ้านนะต้องแบบว่าดูว่าเอ้ยเขาทำอะไรแบบไหนนี้เนาะ
2: อืมครับผม
0: ค่ะ
2: เ
0: นาะมีกีฬาไหมวันนี
2: ้มีสีสันหน่อยแล้วกันนะครับฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทำนายทายกันนะว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกจากผลงานนะพี่ดา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ล่าสุดเนี่ยฮะมีหมอผีจากประเทศกาน่า
0: หมอผี
2: หมอผีนะครับหมอผีออกมาทำนายว่าโปรตุเกสของโรนัลโดนะครับจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ไปครองครับนี
0: ่
2: นะฮะก็คือเจ้าตัวเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกาน่าเนี่ยเขาก็มาฟุตบอลโลกนะแล้วนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมออังกฤษได้0-0นะฮ
0: ะ
2: หมอผีคนนี้ดังขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยวันที่เตะกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะทำศาสตร์มืดมนดำใส่แฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษทำให้แฮร์รี่เคนเนี่ยยิงไม่ได้ลูกจ่อก็ยิงไม่เข้า เป็นฝีมือของนี่ฮะคุณพี่หมอผีท่านนี้เออ
0: ค่ะ
2: เขาก็เป็นสีสันนะเขาก็เลยบอกอ๋อที่ประเทศอังกฤษมันยิงไม่ได้เนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ยิงเป็นสิบกว่าครั้งเนี่ยนะโอกาสเขาทำเนี่ยนะไม่เข้าเนี่ยเออเป็นเพราะว่าฝีมือของหมอผีที่ชื่อว่าบอนซัมล่าสุดบอลซัมนะฮะนั่งชานนั่งยานในนะบอกโปรตุเกสจะเป็นแชมป
0: ์
2: ก็ถ้าเป็นแชมป์ขึ้นมานี่ก็ดังนะครับหมอผีคนนี้แต่ถ้าไม่เป็นขึ้นมาก็เหลือแต่ผีไม่หรือไม่มีหมอนะฮะงานนี้ จะถูกหรือจะไม่ถูกก็นะขึ้นอยู่กับนี่แหละคำพูดของคนเรานะนี่นะเป็นหมอผีหมอผีนี่ก็เหมือนเป็นหมอดูแหละมั้งนะพี่นะแต่พี่แต่ว่าทางฝั่งทางแอฟริกาเขาเรียกหมอผีใช่ไหมเหมือนหมอผีแคเมรูนเนี่ยเขาบอกมันก็มีฉายาทีมเหมือนเป็นพ่อหมอเหมือนเป็นหมอดูนั่นแหละนะครับ
0: แล้วก็ม
2: ี
0: ทำนายอะไรบ้างไหมที่แบบพอจะดูแนวทางในรอบชิงอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่มีทายแต่ว่าคนอยู่ๆก็โผล่มาว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์ครับพี
0: ่อ๋อ
2: ทายมาแค่นี้เลย
0: โปรตุเกสเหรอแล้วตอนนี้เข้ารอบ32ไปแล้วใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่แต่โปรตุเกสเข้ารอบแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็มีโปรตุเกสน่าจะกาดสูงเลยพี่นะฮะ4แต้มส่วนอะไรที่มันจะเป็นหลักการได้ก็นี่ฮะฟุตบอลโลกที่อเมริกาครั้งนี้นะครับอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเขาบอกว่าทุบสถิติตลอดการนะครับในเรื่องของยอดคนดูนะครับสถิติคนดูในสนามเนี่ยเนื่องจากหัวอเมริกาอย่างเงี้ยสนามมันใหญ่นะพี่นะมี 80,000-90,000 คนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกยังไม่จบเนี่ยแต่ว่ามีจำนวนผู้ชมในสนามเนี่ยปาเข้าไป3,600,000 คนแล้วนะครับทั้งที่ยังไม่จบรอบแรกเลยนะฮะ
0: โ
2: อ้นะก็เฉลี่ย1นัดเนี่ยจะมีผู้ชม 68,000 คนนะพี
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับในสนามในเกมเข้าชมในการเข้าชมเกมนะครับ
0: ค่ะ
2: เขาบอกว่าในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะยอดผู้ชมยอดผู้ชมนี่ทำไมถึง3,600,000 คน เขาบอกว่าเกมที่จบไปเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับเยอรมันกับเอกวาดอร์แล้วก็คู่คูราซาวกับไอเวอรี่โคสที่เตะพร้อมกันเนี่ยนะฮะฟีฟ่าประกาศว่า2เกมนี้ยอดผู้ชมยอดผู้ชมที่ผ่านมาทั้งหมด3ล้าน6แสนคน
0: ค่ะ
2: จบคู่ตี5ไปที่ผ่านมาเนี่ยทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปีฟุตบอลโลกมาครับมันก็ต้องถือพี่สิเพราะว่า1เกมมันเยอะขึ้น2อาจจะยุโรปเนี่ยสนามบางที 3-4 หมื่นคนต่อสนามหนึ่งแต่อเมริกาเนี่ยอย่างที่บอกฮะบางสนามจุได้ 80,000 90,000 โอ้โหคนดูมันก็เลยเยอะไปอย่างไปด้วยค่าตั๋วนี่รับเน้นๆเลยฮะฟีฟ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ค่ะ
2: นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมนะฮะของฟุตบอลโลกในเกมนี
0: ้
2: ในครั้งนี้ประมาณนี้ครับพี่
0: ได้ติดตามเนาะกีฬา
2: ครับผม
0: ค่ะติดเนาะติดค่าบันเทิงและกีฬาต้องขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยค
2: ่
0: ะ
2: สปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนี่ต้องขอบคุณเลยนะฮะไม่มีไม่ได้เลยนะพี่สีนะครับก
0: ็
2: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: มาดูโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าวัน2วันนี้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: วันอาทิตย์นี้ไปเลือกตั้งกันละ
0: โอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าขับเคี่ยวกันอย่างหนักนะคะมีการสำรวจโพลนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเปิดเผยไม่ได้นะคะกกต.เอาจริงเนาะใครเปิดเผยนะคะตอนนี้ก็เห็นบอกว่าใช้ IO กันเป็นระบบเลยค่ะผู้สมัครเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะก็คือเผชิญความท้าทายทางดิจิทัลรอบด้านนะคะระดมคอมเมนต์โจมตีกันคาดว่าน่าจะเป็น IO ตั้งแต่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการไปจนถึงโอ้ยโดนหมดนะคะล่าสุดนั้นก็บอกว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมในช่องคอมเมนต์ของทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครลงหรือจะเป็นผู้สมัครอิสระก็ตามเจอสัญญาณของพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นเครือข่ายบัญชี PID ที่ประสานเชื่อมโยงกันด้วยจังหวะเวลาที่ผิดธรรมชาติบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมและชี้นำกระแสในการพูดคุยกันในสังคมโดยหวังให้เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้สมัครและนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขายืนยันว่าเขาเจอเรื่องนี้มากๆเลยนะคะคือลักษณะการกระทำก็คือว่ามันมีความผิดสังเกตอย่างเด่นชัดคือระดมเข้ามาคอมเมนต์พร้อมๆกันในเวลาสั้นๆประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงซึ่งโพสต์ที่ถูกโจมตีหนักคือโพสต์ที่พูดถึงการเมืองสุจริตเลือกคนซื่อสัตย์แล้วก็โพสต์ที่เชิญชวนให้คนมารับฟังการปราศรัยใหญ่ที่จัดขึ้นในวันนี้แล้วก็เมื่อทำการจนครบตามจำนวนเป้าหมายในเพจนั้นๆแล้วบัญชีกลุ่มดังกล่าวก็จะย้ายไปปฏิบัติการลักษณะเดียวกันในเพจอื่นๆของแกนนำพรรคเป็นทอดๆไปเจอหมดเลยไม่ว่าจะเพจของคุณชูวันคุณอภิสิทธิ์คุณสกลทีรวมถึงเพจของผู้สมัครคุณอนุชาบูรพาใจศรีด้วยนะคะน้องดวงประชาธิปัตย์เขาเชื่อว่า IO นี่โอ้ทุ่มหนักมากตอนนี้นะคะโดนคือประสบปัญหาตอนนี้ในขณะนี้นะคะเอาอย่างมาระดมคอมเมนต
2: ์ครับประชิดปัดก็จะมีปลาสายใหญ่วันนี้ห้าโมงที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจนะครับก็ถ้าเป็นบรรดาผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยก็ยังมีเวทีแบบนี้นะปลาสายใหญ่กันนะเพราะว่าพรุ่งนี้ปัญหาเสียงได้แค่หกโมงส่วนใหญ่ก็จะวันนี้กันนะ
0: ใช่ส่วนใหญ่วันนี้นะคะ
2: ใช่
0: ส่วนตัวของคุณชัชชาติเองนะคะคุณชัชชาตินั้นก็เมื่อวานนี้แกมาที่ใกล้ๆช่องเก้าเนี่ยตลาดนัดเมืองไทยพัทระนะคะแกก็บอกว่าก็จะลงพื้นที่ต จนถึงสุดท้ายนั่นแหละนะคะถามว่าตอนนี้เสียกำลังใจหรือเปล่าเมื่อถูกเบอร์อื่นๆโจมตีแล้วก็ดิสเครดิตในช่วงโค้งสุดท้ายคุณชัชชาติบอกโอ้ยไม่เป็นไรเลยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอยู่มา4ปีแล้วต้องรับคำวิจารณ์ให้ได้คนอื่นยังไม่ได้ทำงานอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรมากแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนทำมา4ปีแล้วนะคะถามว่าแล้วสมมตินะว่าคุณชัชชาติได้รับการคัดเลือกเป็นสมัยที่2เป็นผู้ว่ากทม.อีกรอบนึงเนี่ยจะเอานโยบายของคู่แข่งมาทำงานหรือเปล่าเออถ้าข่าวถามนี้เลยเนาะคุณชัชชาติบอกก็ศึกษานโยบายอยู่เหมือนกันนะเอออย่างเช่นของพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยบางอย่างคล้ายกันเช่นเรื่องศูนย์เด็กเออคิดว่าดร.โจทำได้ดีแต่ว่าอาจจะมีปรับปรุงให้ศูนย์เด็ก2ล้านก็ให้ตามความจำเป็นไปอันนี้จะให้ศูนย์นี้ส่วนขนาดเล็กก็ไม่ถึงศูนย์ใหญ่ก็เกินแต่ว่าแนวคิดเนี้ยแนวคิดเดียวกันก็ศึกษาอยู่นะคะแล้วก็อย่างของอีกคนนึงที่ดร.ชัชชาติสนใจคือของหม่อมหลวงกสิวัฒน์ทำเรื่องขยะให้เป็นทรัพย์สินอันนี้ก็พยายามทำอยู่ที่อ่อนนุชเป็นศูนย์ที่ทำขยะให้กลับมาเป็นทรัพย์สินนะคะก็รีไซเคิลคุณชัชชาติก็ทิ้งท้ายว่าตอนนี้ทุกคนมีข้อดีหมดนะเดี๋ยวก็จะเลือกมาอย่างที่บอกของเราเองถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ว่าถ้าใครอยากเอานโยบายของเราไปแล้วก็ยินดีถือว่าเป็นสาธารณะไปแล้วถ้าใครเห็นประโยชน์ก็ยินดีให้ไปใช้เลยนะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ขณะนี้ทีมศึกษานโยบายทุกคนให้ละเอียดแล้วก็วิเคราะห์เลยว่าเป็นอย่างไรก็ดีนะจะบอกว่าก็ดูนโยบายของแต่ละผู้สมัครแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาใช้ถ้าเราไม่ได้รับการเลือกเป็นผู้ว่าใครเอานโยบายเราไปใช้ยินดีมาก
2: ครับก็คุณท่านเขียนคุณชาชาติเขามีมิติใหม่การหาเสียงนะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้หกโมงเย็นนะพี
0: ่
2: แกจะเริ่มออกหาเสียงไปจนถึงหกโมงเย็นของวันเสาร
0: ์ค
2: ่
0: ะ
2: แกจะพาดูวิถีชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนของผู้คนในกรุงเทพเป็นแนวหาเสียงทิ้งท้ายแนวใหม่ไม่ต้องมีเวทีปราศรัยใหญ่นะครับไม่ต้องขอพื้นที่ไหนๆแล้วก็มาปราศรัยสุดท้ายอะไรไม่ต้องแกบอกว่าเดี๋ยวเริ่มพาทัวร์50เขตใน24ชั่วโมงเออก็ไม่รู้จะได้แกจะนอนหรือเปล่านะฮะเพราะว่านักข่าวก็รอดูนะฮะแต่แกบอกเดี๋ยวเหนื่อยก็คงจะพักแหละเพราะหลักๆแล้วคอนเซ็ปต์ก็คือ6โมงเย็นวันนี้ไปจนถึง6โมงเย็นพรุ่งนี้หาเสียงแบบนอนสต็อป24ชั่วโมงครับผม
0: ค
2: ่ะก็โค้งสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วจริงนะครับวันนี้นะครับ
0: ค่ะก็มันลุ้นกัน
2: เปิดหีบ8โมงนะพี่ปิดหีบ5โมงเย็นแล้วก็นับคะแนนที่หีบเลยนะฮะ
0: ก็คาดว่าไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมง
2: เห็นครับ
0: เนาะ
2: ใช่ใช่เพราะว่าเขาจะนับคะแนนแล้วก็เรียลไทม์กันเข้าไปไล่ส่งคะแนนเข้าไปที่สถาบันการกทม.
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: เนาะ
2: สกด้วยเช่นกันนะเออนี่สกด้วย
0: เออใช่ใช่ก็เห็นทางกกต.นั้นนี่นะคะมีการแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่านะคะรวมถึงสก.แล้วก็นายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยาให้ใช้แอปทางรัฐเป็นอีกช่องทางนึงในการเข้าถึงข้อมูลนะเพื่อมีความสะดวกเพราะว่าอันนี้เอามาเป็นหลักฐานเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้เลยค่ะน้องดงแล้วก็ไปแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันนะวันนี้ถึง27นะคะแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ในแอปทางรัฐได้เลยแล้วก็หลังเลือกตั้งก็ได้แจ้งอีกรอบหนึ่ง29มิถุนาถึง5กรกฎาคมนะก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมหมดแล้วนะแล้วก็อีกแอปหนึ่งก็คือแอป Smart Vote อันนี้ก็เป็นแอปที่สนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสตรงกลางแล้วก็เที่ยงธรรม
2: ครับผม
0: สะดวกสะดวกเดี๋ยวนี้ค่ะ
2: ก็จะมีคนกรุงเทพนะกับชาวเมืองพัทยาเนาะนะครับที่จะได้เลือกตั้งกันนะฮะแล้วก็วันเดียวกันด้วยนะวันที่นี้28นะครับเลือกนายกเมืองพัทยาจับเลือกผู้ว่ากทม.เลือกสก.นะครับของกทม.
0: โอ้เขาบอกว่าไม่เกิน3ชั่วโมงเห็นจริงๆด้วย
2: ใช่ไหมพี่เขาบอกว่าปิดที่5โมง5โมงครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มนับแล้ว
0: ช่ค่ะเริ่มนับเลยแล้วก็นั่นแหละน
2: ับพันหน่วยหน่วยใครหน่วยมัน
0: แล้วว่าใครคะแนนนำแล้วก็คาดการได้แล้วว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนใหม
2: ่มันไม่เจอสองทุ่มนะแล้วจะรู้ผลแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: รอติดตามช่อง9เรามีรายการพิเศษนะครับตั้งแต่4โมงครึ่งนะครับฝากติดตาม
0: วันนี้เหรอคะอ๋อหรือวัน
2: วัน
0: ตั้งเลย
2: วันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับพี่
0: อ๋อวันอาทิตย์เลยนะคะ
2: ใช่4โมงครึ่งนะพี่ชื่อสุทธิประภานะครับดำเนินรายการนะครับ
0: จนกระทั่งนับคะแนนใช่ไหม
2: ยาวเลยพี่จนกระทั่งรู้เรื่องกันเลยนะถึงประมาณ 3-4 ทุ่มเลยครับจนกระทั่งเราได้ผู้ว่าคนใหม่นะครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็จะได้เห็นในพื้นที่เนี่ยแถวบ้านก็มีนะเอาช้างมาเอาช้างมาทำงานมาชักลากไม้อย่างรุ่งคือจากทางใต้เนี่ยทุกคนก็รู้นะว่ามันจะมีสวนยางเวลาเขาหมดน้ำยางแล้วเนี่ยก็จะโค่นเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปทำอะไรก็แล้วแต่เนาะก็บางส่วนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้รถในบรรทุกท่อนไม้เอาลงมาได้เนาะมันอยู่ไกลก็ใช้ช้างเนี่ยชักลากลงแล้วปรากฏว่าคือเราไม่รู้ว่าช้างตัวนั้นน่ะเป็นช้างแบบไหนยังไงแต่ว่ามีคนมาแจ้งว่าได้ยินเสียงร้องช้างร้องโดยคือแบบทำงานหนักประมาณนี้ค่ะทางภาคใต้นิยมใช้ช้างทรมานคงทรมานคงโดนทิ่มอ่ะใช้เหล็กทิ่มตรงไหนไม่รู้น่าจะเป็นเท้าเนาะแต่ว่าเมื่อวานที่กระบี่ที่อ่าวลึกนะคะมีช้างทำร้ายคนได้รับบาดเจ็บที่สวนปาล์มนะคะก็ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บนี่คืออยู่ในสภาพหมดสติเลยนะคะช้างพังเจ้าแสนอายุ30ปีถูกล่ามเอาไว้แล้วก็ ปรากฏว่าคนที่โดนช้างทำร้ายบาดเจ็บเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตผู้เสียชีวิตนั้นมีอาชีพทำสวนรับจ้างก่อนเกิดเหตุเข้าไปเก็บขี้ช้างเอามาทำปุ๋ยว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยไม่มีควานช้างอยู่ด้วยไงทีนี้เข้าไปใกล้เรื่อยๆนะช้างก็คงกลัวนะก็เลยโอ้โหนี่น่าจะเตะเห็นบอกว่าเตะกระทืบเสียชีวิตเลยค่ะน้องดง
2: โอ้เขาคงแบบไปใกล้เขาหรือยังไงเนาะเขาก็
0: ใช่เขาบอกว่าไปใกล้เกินไปช้างก็เลยอาจจะไม่คุ้นชินไม่กลัวนะคะไม่เคยไม่หวาดกลัวประมาณนี้เขาว่าอย่างนั้นตายนะคะเออเนี่ยตายเลย
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: สนุกเลยครับผม
0: สนุกข่าวสนุกเพลงสดไหม
2: ได้เลยครับไปฟังเพลงกันสักเพลงครับ
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับ

นซี่กุหลาบร้อยรัศมีนะคะกับชื่อใหม่เพลงนี้วอลลุ่มฝากรัก40ล้านวิวมอบเป็นพิเศษกับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้สุขสันต์วันแรงงานแห่งชาตินะคะพี่น้องชาวบางบ่อสมุทรปราการรับฟังกับวอลลุ่ม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
4: ครับก็ประเทศไทยนะพี่สีเราอยากให้แบบว่าเอ้ยถ้าหน่วยงานเนี่ยนะมีปัญหาในพื้นที่ในตรงไหนก็แก้ไขให้ชาวบ้านเลยนะไม่ต้องให้ชาวบ้านมาเดือดร้อนเนี่ยนะฮะเออแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะเอออย่างที่ล่าสุดอย่างที่ชัยภูมินะพี่คือถนนหลวงเนี่ยนะฮะไฟดับกันข้ามเมื่อคืนเนี่ยมืดตื้อหมดเลยสุดท้ายแล้วนะชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้ได้รับความสนใจอ่ะเมื่อคืนนี้เขาแต่งชุดผีนะฮะในหมู่บ้านเลยออกมายืนตรงถนนเพื่อที่จะให้เป็นข่าวเพื่อที่จะเรียกร้องไปยังหน่วยงานนะครับให้มาดำเนินการจัดการแก้ไขนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมายืนแต่งผีเพื่ออะไรเพื่อให้แบบหน่วยงานเหลียวแลให้ได้เป็นข่าวให้มันเห็นสะท้อนเห็นหน่อยว่ามันมืดขนาดไหน
3: เออคนก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่แต่งผี
4: ก็บอกว่าระยะทางเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับเออมันจะมืดแล้วทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะเออถนนเส้นชนบทนะครับชย3001นะฮะแยกบ้านนาเสียวเออตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพี่สีชาวบ้านเขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับการเหลียวแลแต่งชุดผีกันออกมาให้ดูโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะ
3: กลัว
4: แต่งผีมารวมตัวกันสิบคน
3: อีน่ากลัวกว่าเดิมเออนะคะ
4: ถ้าไม่ทำอีกก็เดี๋ยวแต่งหน้าด้วยทีนี้เขาบอกเดี๋ยวถ้าไม่ทำอีกเดี๋ยวทีนี้แต่งหน้าไม่ใช่แต่งตัวอย่างเดียว
3: เออไปดูแลแก้ไขให้หน่อยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
4: เนาะอย่าให้ชาวบ้านต้องถึงขนาดนี
3: ้ค่ะใช่เลยนะคะสุดท้ายนิดเดียวกรณีที่มีการโลกออนไลน์เปิดเผยข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันของราชการส่วนท้องถิ่นอ่างทองที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ ESMRล่าสุดในเพจเรียนของนักเรียนสวนกุหลาบเขาบอกว่าข้อสอบนั้นน่ะเทียบได้กับข้อสอบเข้าม.1 นะ
4: หุ้ย
3: เออ
4: ข้อที่นี้เหรอ
3: จริงใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นข้อสอบจำลองก็คือ pre-test ของม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเทียบได้อย่างนั้นเลยค่ะเออเรียนจบม.1 ที่นี่ต้องให้โควต้าไปทำงานได้เลยเขาก็เลย
4: เออแล้วจ่ายกันตั้งหลายแสน
3: ใช่นั่นแหละเขาบอกว่าเทียบได้กับข้อสอบเข้าม.1 ของสวนกุหลาบนะคะ
4: สวนกุหลาบเขาสอบยาก
3: เออเนาะ